0: เร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอมะนังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้ง2จังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการสำเร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้หารือการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมขณะที่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานณคลองสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยคลองสำโรงถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567การจัดการแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลานายสันเพชรย้ำว่าการที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วและทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ดังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวล
4: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้องรื้อว่าสภาพโครงสร้างมันก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะจะเห็นว่าตัวหลังคาลงแล้วก็ยุบหมดเพราะเป็นคอนกรีตเหล็กสรุปว่าก๊าซพิษไม่ได้มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีเป็นฝุ่นนะแต่ฝุ่นเนี้ยมันจะเน้นอยู่แถวรอบๆนี้พอไกลไปมันก็จะกระจายตัวก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
2: สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์มีทั้งหมด11รายโดย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับการรักษาเบื้องต้นและกลับบ้านแล้วส่วนอีก1รายเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีอาการสำลักควันไฟทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ต ั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับการเยียวยากรุงเทพมหานครจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์เช่นค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะสนับสนุนค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางพบว่าทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์โดยจะติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง
5: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจและอีก 200,000 ล้านบาทจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ตลอดจนสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ Negative List ไว้อย่างชัดเจนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
1: จีนแจ้งความประสงค์ซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งเป็นจังหวะที่ดีมีตลาดรองรับข้าวนาปีที่กำลังจะออกสู่ตลาดและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอปโคคอร์ปอเรชั่นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนปริมาณ 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ว่าขณะนี้คอปโคได้แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาขายในระดับที่แข่งขันได้และยังได้เร่งผลักดันการเจรจาการซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในทุกระดับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงราคาร่วมกันได้โดยเร็วโดยก่อนหน้านี้กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวปริมาณ 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้การเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนในช่วงนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าวปริมาณ 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยให้มีตลาดมารองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน นางสาวอังสุมาลินอังสุสิงห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรก
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชิชิคณารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลออกแถลงการภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาแบบตามเวลาจริงเนื่องจากเนปาลต้องทำความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของเทือกเขาหิมาลัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า680รายและสูญหายเกือบ 3,000 รายขณะที่นายไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าการพังทลายของทานน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งกำลังส่งผลต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียโจมตีคลังเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย37รายและบาดเจ็บอีกหลาย10รายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนยังได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอย่างรุนแรง ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นถือเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บวัตถุระเบิดใกล้กับแหล่งที่พักอาศัยของประชาชนพร้อมเปิดการสอบสวนทางอาญาแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคลังยุทธโภคของยูเครนแทบไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซีย
5: ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดการส่งออกและนำเข้าสินค้าของอิหร่านลดลงเกือบร้อยละ35ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านทุกแห่งโดยสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนอย่างไรก็ตามอิหร่านส่งออกน้ำมันได้ประมาณ90ล้านบาร์เรลในช่วงที่มีบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลก3-1เซต25-21 25-20 20-25 25-20มาเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวลโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028คนชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายทีมชาติไทยที่มีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีสุด1นาที 1.753 วินาทีผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฮ่องกงที่ทำเวลาเป็นอันดับ2แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานผู้ตัดสินจึงใช้เวลาในรอบคัดเลือกเป็นผลการแข่งขันทำให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองเล่นรายการออมเนียมประชาชนหญิงซึ่งต้องแข่งขันทั้งหมด4รายการได้แก่สแควร์10กิโลเมตรเทมเปิลเรทอิลิมิเนชันและพอยต์เรทผลปรากฏว่าแข่งขันไปได้เพียง3รายการและทำให้วาเลนเซียตันนักปั่นทีมชาติสิงคโปร์ที่มีคะแนนนำ112คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คะแนนรวม108คะแนนโดยตอนนี้นักปั่นไทยคว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกวอชินิททัวร์จูเนียร์รายการ J60 สิงคโปร์ ITF จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ครั้งที่6ที่ประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่จินิภาตราชูวณิชนักหัวสาวไทยวัย16ปีกับคู่กับรุ่นว่านัสวาดานีจากอินโดนีเซียเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการให้กับเอวาชัวจากสหรัฐอเมริกาและเอมิลี่คราเวนจากสหราชอาณาจักรคู่มือ4ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 4-6 คว้ารองแชมป์หญิงคู่รับคะแนนสะสมเยาวชนโลกเพิ่มไปคนละ 6.75 คะแนนทีนี้เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียวันจะมี ATF Asian 14 and Under สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกเมรินพิทยานันสกุลนักหัวเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาครอบเมนดรอหญิงเดี่ยวได้สำเร็จหลังเอาชนะอิซุกะอายาเมะมืออันดับ6จากญี่ปุ่น 6-3 และ 6-2 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรและเวลา 15:11 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆ กับคำว่าประกระแปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าประกระสมาดการเป็นนานัปปกระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปปการไม่มีเสียงปรควบ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการแบ่งกลุ่มดาราจักรเอ็ดวินพาเวลฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันจำแนกดาราจักรออกเป็น2กลุ่มคือดาราจักรที่มีรูปแบบชัดเจนและดาราจักรไร้รูปแบบดาราจักรที่มีรูปทรงถูกจัดวางบนแผนภาพซ่อมเสียงของฮับเบิลซึ่งช่วยเห็นโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบซึ่งรูปทรงหลักของดาราจักรแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่แบบทรงรีแบบกังหันและแบบกังหันมีคานดาราจักรทรงรีมีรูปร่างตั้งแต่เกือบกลมจนถึงรียาวส่วนดาราจักรกังหันและกังหันมีคานมีแขนโค้งเป็นลวดลายสวยงามที่ขยายออกจากศูนย์กลางของดาราจักรติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคนวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสม
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
21: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเชิญติดตามรับฟังครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
24: สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้สร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาคุยกันในเรื่องที่เรียกว่าไม่ไกลแต่มันอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยวันนี้ถ้าเรามาดูเราคงจะเห็นนะครับว่าเป็นสังคมอินเตอร์ปีก่อนนู้นเราเคยมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดถึง40ล้านคนนะครับและใน40ล้านคนนั้นก็มีมาเรียกว่าหลายสิบประเทศเลยทีเดียวประเทศที่มีคนมาเที่ยวในเมืองไทยมากที่สุดก็คงจะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลย์ตามมาด้วยภาคตะวันตกนะครับและเอเชียประเทศไทยเป็นเหมือน สถานที่ที่คนมักจะสนใจที่จะมาผมเคยสอบถามถึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ได้ข้อคิดนะครับว่าเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่อบอ้อมอารีเขามาแล้วเขาก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญต่อมาก็คือเขาบอกอาหารไทยนี่อร่อยมากนะอาหารไทยนี่เขาเรียกว่ารสชาติมันชัดเจนจัดจ้านนะครับเผ็ดเป็นเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นหวานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าของที่เขาชอบเนี่ยเพราะอาหารไทยมีรสนะฮะที่เรียกว่าทำให้เขาชอบแล้วทุกคนก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารที่เขายิ่งทานก็ยิ่งอร่อยฉะนั้นที่สองก็คือเรื่องอาหารอันที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเรามีศิลปะมาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นได้เลยคือวัดวาอารามแล้วก็ชุมชนของเรานั้นมีเอกลักษณ์วัดวาอารามไทยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรียกว่าไทยนั้นมีความเรียกว่าไม่แบบโบราณเกินไปแล้วก็ไม่สมัยใหม่เกินไปนะฮะอยู่กลางๆซึ่งทำให้ชาวพุทธหรือคนที่ไม่ได้ชาวพุทธเนี่ยก็ยอมรับได้ง่ายแล้วเราก็ยอมรับนะฮะชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราก็จะยินดีต้อนรับให้เขาเข้าไปนะไปเยี่ยมไปดูพุทธศาสนาของเราซึ่งต่างกับศาสนาบางประเทศนี่เขาห้ามชาวต่างชาติเข้าไปฉะนั้นการเข้าถึงวัฒนธรรมความคิดปรัชญาตรงนี้นั้นทำให้คนต่างประเทศเข้ามาสัมผัสเข้ามาใกล้ชิดกับปรัชญาของคนไทยจนนำไปสู่การมีพระนะต่างประเทศมาบวชกันหลายองค์เลยในปัจจุบันนี้เราก็มีพระต่างชาติซึ่งได้เป็นสมเด็จนะฮะองค์แรกในประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งก็ถือว่าการเข้าถึงแล้วก็การมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านนะฮะทางด้านศาสนาก็ทำให้ประเทศไทยนักท่องเที่ยวเวลามาก็ชอบจะไปวัดชอบจะไปฝึกสมาธิเขาบอกว่าคนในเมืองเนี่ยนะคนทำงานเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของต้องกินยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวซึ่งปรากฏว่าเขาก็มาศึกษามาดูแล้วเอ๊ะทำไมพระในประเทศเราถึงไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือยาแก้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำไปสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศที่มาในเมืองไทยแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของไทยจีนนะฮะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราอาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวหญิงนะครับที่มาทะเลาะเบาะแว้งกับรปภ.หรือทางด้านพวกแฟนคลับของดารานะครับซึ่งเป็นวัยรุ่นเป็นชาวจีนรู้ว่าดาราคนนี้มาเมืองไทยก็ตามมาแล้วว่าดาราคนนี้ไปไหนก็จะตามไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สร้างความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองอ่อนๆ นะครับฉะนั้นเราจะมาคุยกันว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์ไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนอย่างไรซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่ง
4: ไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: การแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งล่าสุดได้ปรับภาพจำของชุดพิธีการนักกีฬาไทยที่เน้นความเป็นทางการให้กลายเป็นความโดดเด่นด้วยการนำแฟชั่นร่วมสมัยมาผสานกับภูมิปัญญาผ้าไทยจนกลายเป็นภาพแทนแห่งความประทับใจของประเทศที่ปรากฏต่อสายตาผู้ชมในเวทีเอเชียติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับการออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับออกแบบตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำความเป็นไทยมาถ่ายทอดผ่านเสื้อผ้าที่มีรูปแบบทันสมัยขึ้นและเหมาะกับบุคลิกของนักกีฬาในปัจจุบันหัวใจของการออกแบบอยู่ที่การนำงานหัตถศิลป์ไทยมาอยู่ในชุดสากลโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้กับชุดที่ประกอบด้วยเสื้อสูทเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวและเนคไททำให้ผ้าทอที่เกิดจากฝีมือช่างไทยถูกนำเสนอในภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปทั้งเรียบหรูสง่างามและคล่องตัวสำหรับการสวมใส่ในพิธีการนางรัติรสจุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์ทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยโดยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามและผ้าฝ้ายจากงานหัตถศิลป์ไทยถูกเลือกเป็นส่วนสำคัญของชุด
7: ที่สำคัญเนี่ยพงษ์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากกลุ่มศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่าน
6: นอกจากวัสดุที่บอกถึงความเป็นไทยรายละเอียดบนชุดยังเชื่อมโยงประเทศไทยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้โดยแผงอกของเสื้อเชิ้ตนำภาพวัดอรุณราชวรารามและใบโพมาอยู่ร่วมกับปราสาทนาโกย่าและดอกซากุระก่อนเชื่อมสองวัฒนธรรมด้วยลายคลื่นเซอิไกฮะรวมถึงลายเฉลียวของไทยและลายคาโกเมะของญี่ปุ่นขณะที่เน็กไทผูกปมแบบไดมอนด์น็อกเติมรายละเอียดที่ทำให้ชุดยังคงเอกลักษณ์ของสิริวัณณวรีเอาไว้ด้วยด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยและถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำศักยภาพของแฟชั่นและผ้าไทยไปนำเสนอบนเวทีนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัย
8: นอกจากความสง่างามในชุดนั้นบ่งบอกถึงความเป็นไทยวิธีการผลิตตั้งแต่เลือกฝ้ายตั้งแต่การดึงเส้นได้ฝ้ายจนไปถึงการย้อมครามนะครับจนไปถึงการทอที่ละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนนั้นล้วนแต่ใช้มือครับนั่นบอกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟแบบ 100% และที่สำคัญครับทุกอย่างคือเป็นของไทยทั้งหมดนักกีฬาไทยทุกคนจะมีชุดทางการที่สง่างามสวยงามและสะท้อนความเป็นไทยให้ไปสู่สายตานานาชาติ
6: เมื่อการแข่งขันเอเชียนเกม2026เปิดฉากขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นักกีฬาและทีมงานไทยกว่า900คนจะสวมชุดพิธีการนี้ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่งานหัตถศิลป์จากชุมชนได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาสู่เวทีระดับเอเชียและบอกเล่าความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นภาณิชย์คาดหน้ารายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ช่วยยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนโลกมากขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลดาวเทียมและเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตรวจวัดอุณหภูมิผิวโลกระดับน้ำทะเลและก๊าซเรือนกระจกเพื่อวางแผนลดโลกร้อนเฝ้าระวังภัยพิบัติและไฟป่าตรวจจับจุดความร้อนเพื่อแจ้งเตือนและรับมือปัญหาไฟป่าหรือหมอกควันได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้แหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่ดึงข้อมูลดาวเทียมมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายสีเขียวและสุดท้ายเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระบบนำทางด้วยดาวเทียมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการคมนาคมขนส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีอวกาศสื่อสารดาวเทียมสารสนเทศภูมิศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ยกระดับการปกป้องผืนป่าเฝ้าระวังภัยพิบัติและคุ้มครองสัตว์ป่าทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาคสนามและก้าวทันความท้าทายระดับสากลมีกรอบระยะเวลา5ปีนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือ Data Driven Organizationการนำเทคโนโลยีดาวเทียมและ AI มาเสริมศักยภาพไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังช่วยปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งกรมอุทยานพร้อมเดินหน้าประยุกต์ใช้ระบบ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าเชิงลึกเช่นการเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการติดตามสัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนในพื้นที่อนุรักษ์รวมถึงการตรวจจับจุดความร้อนคาดการไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและเฝ้าระวังการบุกรุกป่าได้อย่างรวดเร็ว
9: จุดหมายสูงสุดต้องการป้องกันระวังเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ป่าช้างเรื่องของกระทิงเรื่องของเสือเรามองว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยต้องเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในส่วนของกรมเนี่ยเรามีรูปพรรณสันฐานอัตลักษณ์เขาอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะมาใช้ในการเทรน AI ให้เขา alert โดยใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งของไทยคมในบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่เราไม่มีสัญญาณเราก็เลยต้องพึ่งตัวสัญญาณดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้น
5: บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศมาแปลงข้อมูลอุปสรรคในอดีตให้กลายเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงทั้งการสนับสนุนการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเทคโนโลยี Global Star และ IoT ในพื้นที่อับสัญญาณภาคพื้นดินขณะเดียวกัน2หน่วยงานยังได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการย่อยในระดับพื้นที่พร้อมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลดาวเทียมและระบบ AI ไปใช้สั่งการภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหัดใหญ่สุไหงโกลกโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดนราธิวาสมุ่งยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงไทยมาเลเซียสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจัดเวทีสัมมนาสรุปผลการศึกษาครั้งที่2ที่จังหวัดตราธิวาสเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหวังพัฒนาระบบรางเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่าโครงการรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่โดยจังหวัดตราธิวาสมองว่าโครงการจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่และสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดในระยะยาว
11: ช่วงต่อจากนะครับหาดใหญ่มาสุไหงโกลกเนี่ยซึ่งทางการรถไฟได้ไประดมรับฟังความคิดเห็นมาจากชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้นะครับเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะครับหลังจากนี้ก็ทางการรถไฟก็จะนำความคิดเหล่านี้นะครับกลับไปออกแบบรายละเอียดโครงการต่างๆนะครับคาดว่าพอทางการรถไฟทำเสร็จมีระบบการขนส่งทั้งทางอากาศมีสนามบินนะครับทางถนนก็มี4เลนครบแล้วก็ระบบรางก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนราธิวาสได้ดีขึ้น
10: สำหรับโครงการช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกมีระยะทางประมาณ215กิโลเมตรประกอบด้วย26สถานีและ7ที่หยุดรถเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก่อนเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของประเทศมาเลเซียนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรกำกับการกองปรับปรุงทางเขต1การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าการพัฒนารถไฟทางคู่ตลอดแนวเส้นทางภาคใต้ถือเป็นการยกระดับโครงข่ายระบบรางสายหลักของประเทศที่ผ่านมาการรถไฟได้ลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นใน4จังหวัดได้แก่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการทั้งการออกแบบสถานีให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่รวมถึงการพิจารณาแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพพื้น
12: วันนี้เราต้องอิมพรูฟทั้งหมดให้กลายเป็นทางคู่นะครับซึ่งทางภาคใต้เนี่ยเป็นสายทางสำคัญที่ได้รับความเรียกว่าเป็นเหมือนกับแบ็กโบนโลจิสติกหลักนะครับของทางภาคใต้ฉะนั้นวันนี้เราทำรถไฟทางคู่จากกรุงเทพนะครับที่เป็นทางคู่แล้วนะครับที่เป็นความเติมเต็มเนี่ยมาถึงชุมพรแล้วเปิดการเดินรถไปเมื่อปีปลายปี67นะครับจากนี้ไปนะครับเราจะออกแบบรายละเอียดครับในงบปี70ออกแบบรายละเอียดจากปี70จนถึงปี76รายจนเราจะได้เห็นรถไฟในการวิ่งเส้นนี้อย่างเป็นรูปธรรม
10: การพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกจึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียตามแนวเส้นทางรถไฟชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนและทุกภาคส่วนไปประกอบการออกแบบและพัฒนาโครงการเพื่อให้รถไฟทางคู่สายนี้ตอบโจทย์พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ในอนาคตประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดระนองเตรียมสร้างประสบการณ์ให้กับนักวิ่งผ่านการจัดระนองเทรล2026ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและผืนป่าของเมืองระนองเปิดเมืองระนองให้เป็นที่รู้จักผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่กีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจะเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างไรติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: ท่ามกลางขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและสายฝนของจังหวัดระนองเส้นทางธรรมชาติกำลังกลายเป็นสนามแห่งความท้าทายที่ไม่ได้วัดกันเพียงความเร็วหรือระยะทางแต่กำลังพาผู้คนออกเดินทางเพื่อสัมผัสธรรมชาติและค้นพบอีกมุมหนึ่งของเมืองฝน8แดด4นั่นคือระนองเทรล2026การแข่งขันวิ่งเทรลที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้ ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเส้นทางการแข่งขันจะพานักวิ่งออกจากถนนเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติผ่านสันเขื่อนป่าไม้ขุนเขาและเชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเสน่ห์ของการวิ่งเทรลจึงไม่ได้มีเพียงความท้าทายของเส้นทางแต่คือการได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดได้ฟังเสียงสายน้ำสูดอากาศท่ามกลางพื้นป่าและพบกับความงดงามของระนองในอีกมิติหนึ่งและเมื่อผู้คนต่างพื้นที่เดินทางเข้ามาเพื่อการแข่งขันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในสนามแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงที่พักร้านอาหารการเดินทางร้านค้าและบริการต่างๆเกิดการหมุนเวียนของรายได้และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนได้ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศนี่จึงเป็นอีกภาพหนึ่งของสปอร์ตทัวริซึมที่นำนักกีฬาเข้ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวการใช้ต้นทุนธรรมชาติที่มีอยู่สร้างคุณค่าให้กับเมืองนายธนาวุฒิเพชระผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าการจัดระนองเทรล2026ครั้งนี้ต้องการให้ผู้คนได้เห็นว่าระนองมีศักยภาพมากกว่าการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั่วไปเพราะธรรมชาติที่มีอยู่สามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมกีฬาและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนได้โดยเฉพาะเส้นทางวิ่งเทรลที่จะพานักวิ่งเข้าไปสัมผัสทั้งขุนเขาพื้นป่าสายน้ำและความงดงามของเมืองฝน8แดด4
14: ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจการวิ่งเทลในครั้งนี้ครับการกีฬาเมืองไทยจังหวัดระนองเองมีความตั้งใจนะครับผมที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นสนามแข่งขันที่ท้าทายและก็เป็นสนามที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดระนองและก็ทั่วประเทศนะครับที่สนใจตรงนี้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นะครับวันรับสมัครเนี่ยเราจะปิดเขตรับสมัครในวันที่10กันยายนนี้นะครับผม
13: ขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมของการแข่งขันยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้นักวิ่งได้สนุกกับเส้นทางธรรมชาติอย่างมั่นใจและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีตลอดการแข่งขันระนองเทรล2026จึงไม่ได้เป็นเพียงสนามสำหรับผู้ที่รักการวิ่งแต่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พาผู้คนจากทั่วประเทศมารู้จักจังหวัดระนองผ่านธรรมชาติที่ยังคงความงดงามและมีเอกลักษณ์และบางครั้งเส้นชัยที่งดงามที่สุดอาจไม่ใช่จุดหมายที่เราไปถึงแต่อาจเป็นความทรงจำที่ได้กลับไปพร้อมกับภาพของจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่โอบล้อมด้วยขุนเขาพื้นป่าและสายน้ำเมืองที่อาจทำให้ใครหลายคนได้ค้นพบว่าความงามของการเดินทางบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ในทุกเรื่องราวระหว่างทางอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมืองที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงว่าเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรายการปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์ญาติโยมได้น้อมจิตน้อมใจในการฟังธรรมเพื่อที่จะได้ข้อคิดและตั้งจิตในการที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายคนนั้นต้องการความจริงวันนี้อาตมาภาพจักได้แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นเราต้องเอาความจริงมาพูดกันในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้และได้ตรัสว่าความจริงที่ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจมี4ประการเป็นความจริงที่ประเสริฐบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานั้นรู้จักแล้วจักเข้าถึงความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่เราดำรงชีวิตก็ต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะยอมรับความจริงเพราะเป็นสิ่งจำเป็นหลายคนนั้นเมื่อรู้แล้ว

ต้องพิจารณาบางทีก็รับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเป็นจริงความเป็นจริงที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนมีอยู่4ประการประการที่1นั้นคือความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่เกิดมานั้นเราล้วนแต่ประสบกับความทุกข์กายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั่งระดับประเทศชาติบ้านเมืองหรือโลกใบนี้ล้วนจะต้องประสบพบเจอกับความทุกข์สิ่งที่เป็นพื้นฐานนี่แหละเป็นความจริงประการที่หนึ่งว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พุทธองค์ทรงสอนว่าให้เราได้เรียนรู้ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ให้เรากำหนดรู้อยู่กับปัญหาอยู่กับทุกข์นั้นอย่างไรเราจะแก้ทุกข์เราจะปลดทุกข์อย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุและผลฉะนั้นความจริงอันประเสริฐหรือความจริงสิ่งแท้เราต้องฝึกให้ยอมรับให้ได้ความทุกข์ที่เกิดมาก็ล้วนเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งเป็นหลักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าเป็นไปตามหลักความเป็นทุกขังอนิจจังและอนัตตาทุกขังก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงแท้แน่นอนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุเมื่อปัจจัยไม่มีทุกข์ก็ดับเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักทุกข์ให้กำหนดรู้ท่านทั้งหลายทุกวันนี้เราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการไม่ใช่เฉพาะทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนไหนๆก็ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกข์เพราะการดำรงชีวิตอยู่การเลี้ยงชีวิตสภาพอากาศแม้แต่ตัวร่างกายและจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ถ้าพูดอย่างละเอียดขึ้นไปอีกก็คือชีวิตมีแต่ทุกข์ทำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าชีวิตมีแต่ทุกข์เพราะชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ5ประการที่เรียกว่าขันธ์5 1รูปก็คือร่างกาย2เวทนาก็คือความรู้สึกสุขความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกสบายก็เรียกว่าเวทนา3สัญญาความจำได้หมายรู้นะรู้ว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำชมอันนี้คือคำด่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนี่คือการที่เราจำได้หมายรู้อันนี้คนดีอันนี้คนไม่ดีแยกแยะสามารถจำได้สัญญาความจำก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังขารการปรุงแต่ง
ชีวิตของเราก็เกิดจากการปรุงนะชีวิตคนก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวมีแป้งมีน้ำซุปมีเครื่องปรุงก็จึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าแยกแต่ละอย่างออกมาไม่เอาไปปรุงใส่กันก็ไม่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชีวิตก็เหมือนกันมันก็มีการปรุงมีสังขารการปรุงแต่งนะองค์ประกอบส่วนนั้นส่วนนี้ก็เกิดเช่นความไม่สบายความสบายหรือความเป็นทุกข์หรือกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการปรุงในชีวิตของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิญญาณตัวรับรู้นะตัวรับรู้ก็คือดวงจิตที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตและก็เป็นส่วนสำคัญสรุปง่ายๆขันห้าก็คือรูปกับนามนั่นเองนั้นทุกคนก็ต้องเจอเราลองพิจารณาดูสิว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในท้องไปอยู่ในห้องแคบๆนะท้องของคนก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วชีวิตหนึ่งต้องไปเติบโตอยู่ในนั้นท่านทั้งหลายทุกคนจำไม่ได้ว่าอยู่ในท้องเป็นอย่างไรแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าบางทีลูกก็ดิ้นโอ้คงจะทุกข์ทรมานบางทีแม่ก็รู้สึกว่าไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยแต่ถามว่าเรารู้ไหมไม่รู้นะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีความสามารถในการที่จะจำได้หรือระลึกรู้มีสติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์กระทบที่เกิดขึ้นและก็เป็นการดิ้นรนโดยอัตโนมัติยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับบางทีเรานอนดิ้นนอนกรนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราทำไปได้ยังไงบางทียุงมากัดเราพลิกตัวโดยที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเราหลับไปนะสติไม่สามารถที่จะรับรู้ตรงนั้นได้นะแต่คนที่เขาไม่ได้หลับเขาก็เห็นอาการของเราทุกอย่างไม่ว่าจะกรนไม่ว่าจะดิ้นไม่ว่าจะละเมออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องกำหนดรู้และพากันแก้ไขพากันบำบัดทุกข์บำรุงสุขเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนพาไปหาหมอแต่ก่อนนั้นแม่นั้นเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียลูกหรือแท้งลูกก็มีพัฒนาการในการที่จะป้องกันด้วยการไปรักษาครรภ์บำรุงครรภ์ไปหาหมอหาพยาบาลเพื่อที่จะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ให้บานปลายสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าหลายอย่างในการที่ใช้ชีวิตแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็มีการตอบโจทย์เรียกภาษาพระเรียกว่าเมื่อปัญหามีปัญญาก็เกิดมีการพัฒนาการนั้นทุกนั้นจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนให้กำหนดรู้ประการต่อมาก็คือว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีสาเหตุมีที่มาที่ไปสาเหตุที่มาที่ไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นเช่นเกิดป่วยไข้ไม่สบายเพราะอะไรแต่ก่อนนั้นแม้ไวรัสโควิด-19ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นไวรัสโควิด-19
และเมื่อกำหนดรู้กำหนดดูจึงรู้ว่ามาจากเชื้อไวรัสแล้วสาเหตุที่ทำให้อันตรายเพราะไปทำลายปอดหายใจไม่ได้ก็ตายไม่ใช่เฉพาะไวรัสเท่านั้นที่ทำให้ตายถ้าไม่หายใจก็ตายนะอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานหลายโรคหลายภัยที่ทำให้คนเสียชีวิตก็มากมายแต่เรารู้ที่ไปที่มารู้วิธีป้องกันรักษาแต่เวลาโควิดนั้นได้ทราบข่าวว่าก็มีวัคซีนนะมีวัคซีนป้องกันผลิตนี่ก็เกิดจากการที่เรารู้ที่ไปที่มารู้สาเหตุความชัดเจนว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อมันทำงานอย่างไรไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำงานอย่างไรเราก็จะรู้วิธีแก้ไขป้องกันรักษานั้นสาเหตุของทุกข์นั้นในทางพุทธศาสนาก็ว่าเป็นความจริงประการที่สองคือเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสาเหตุมีเหตุและผลก็คือสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์สมุทัยนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาความทยานอยากความอยากนะความอยากในที่นี้มีสมุทฐานคือกิเลสความอยากเป็นสาเหตุของความทุกข์อย่างไรท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การที่จะพ้นทุกข์ก็คือไม่ต้องมาเกิดนะซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานแต่ท่านทั้งหลายการที่เราจะไม่ต้องเกิดนั้นก็คือไปนิพพานแต่เมื่อท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เราต้องยอมรับความจริงก็คือความทุกข์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีสมุฏฐานมาจากอะไร1ตัณหามีอยู่3ประการก็คือ1กามตัณหามีความทยานอยากในสิ่งที่เรียกว่าความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเช่นว่าอยากลิ้มรสอาหารอยากถูกต้องผัสสะความสบายกายอยากเห็นด้วยตาอยากได้ยินเสียงเพราะๆความอยากในที่นี้เรียกว่ากามตัณหาแน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาก็ล้วนที่จะมีพื้นฐานของความอยากก็คือกามตัณหานี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันก็ไม่รู้วิธีป้องกันปล่อยให้กามตัณหาครอบงำจนปัญหาบานปลายการที่เราจะให้ปัญหายุติตั้งแต่ต้นลมเขาเรียกว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนี่ยเราก็ต้องมีสติกำกับในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบประการที่สองภวตัณหาภวตัณหาหมายถึงว่าความอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เหมือนจะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นภายในใจเป็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอยากจะดำรงภาวะนั้นแต่จริงๆแล้วการเป็นกับความอยากเป็นนั้นแตกต่างกันถ้าเกิดว่ามีความอยากก็มีความทยานซึ่งขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็จะเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์
เราอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนสวยคนหล่ออยากจะเป็นคนใหญ่คนโตอยากจะเป็นคนมีอำนาจถามว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องปกติคนรวยก็เป็นเรื่องปกติคนจนก็เป็นเรื่องปกติคนมีอำนาจก็เป็นเรื่องปกติคนใหญ่คนโตก็เป็นเรื่องปกติแต่เพราะมีความอยากภาษาพระเรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานสภาวะจิตกับสภาวะที่เป็นนั้นเกิดการยึดติดเกาะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยึดติดหรือเกาะได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแปรเปลี่ยนไปตามสภาพตามเหตุปัจจัยแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยึดเกาะเมื่อยึดเกาะจนขาดสติก็เกิดมีปัญหาบางคนเกิดมาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ในสิ่งที่ตนเองไม่มีก็เกิดความไม่สันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีพอใจในสิ่งที่ตนเองได้หมายความว่าจิตใจนั้นริ่นรนอยู่ตลอดเวลาพอจิตใจริ่นรนท่านทั้งหลายอย่าสับสนกับการที่ธรรมะเอ้าบางคนขยันขันแข็งเพื่อที่จะไปเป็นเศรษฐีความขยันขันแข็งเก็บหอมออมริบนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่เส้นทางเศรษฐีแต่ความอยากเป็นเศรษฐีจนมีความทยานอยากเนี่ยใจมันจะร้อนรุ่มใจมันจะมีความหลงผิดจนกระทั่งติดกับดักเช่นบางคนก็อาจจะอยากจะรวยทางลัดบางคนก็อาจจะไปทำผิดคดโกงบางคนอาจจะไปทำในสิ่งที่ขาดสตินั่นเพราะถูกความอยากเป็นภาวะตัณหานี่ครอบงำและประการต่อมาก็คือวิภาวะตัณหาไม่อยากอยู่ในสภาพคืออยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่อันที่สองเนี่ยคืออยากจะเป็นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีแล้วก็ยึดติดนะมีแล้วก็ยึดติดก็คืออยากให้มันมั่นคงโดยที่ไม่พิจารณาหลักธรรมที่ว่าเราจำต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเรามีความตายเป็นแน่แท้เราจากนี้ความตายไปไม่พ้นนะพิจารณาหนึ่งๆแต่ว่าเกิดความยึดติดภาวะตัณหาเพราะว่าขาดสติไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงยอมรับความจริงไม่ได้บางคนรวยอยู่ดีๆเกิดวันหนึ่งต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกจากคนรวยกลายเป็นคนติดหนี้มหาศาลก็รับไม่ได้นะเพราะว่าเกิดความไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับได้นั่นแสดงว่ามีสติกามตัณหาภาวะตัณหาประการที่สามก็คือวิภาวะตัณหาความไม่อยากจะอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากจะเป็นคนจนไม่อยากจะเป็นคนรวยไม่อยากจะเป็นคนไม่อยากที่จะเป็นคนป่วยเนี่ยคือความดิ้นรนที่ตนเองประสบแล้วไม่อยากจะอยู่ในสภาวะนั้นก็เกิดการอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะทำลายบางคนไม่อยากจะมีลูกพอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ก็ไปทำแท้งอย่างนี้เป็นต้นความเป็นแม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่อยากจะเป็นก็เกิดความอยากที่จะออกจากภาวะนั้นบางคนอกหักรักคุดพูดกับใครไม่ได้ก็ใช้การทำลายทำแท้งบางคนก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เข้าใจความจริงนั้นตัณหาทั้ง3ประการนี้
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์และความทุกข์บานปลายและทำให้เกิดอยู่ร่ำไปไม่พอเพียงไม่สงบสักทีการสงบนั้นเราต้องรู้ความจริงก็คืออริยสัจ4พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4รู้ความจริงอันประเสริฐจึงเข้าสู่ความเป็นพระนิพพานและพระองค์ทรงเป็นครูของโลกจึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างสูงสุดนั้นเมื่อเรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มีความจริง4ประการก็คือ1ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น2สาเหตุของความทุกข์2 อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยปัญญาเพื่อที่จะมารู้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยสาเหตุแล้วก็ลดละเลิกต้องกำหนดละกำหนดละทุกข์ก็จะไม่บานปลายทุกข์ก็จะถูกจำกัดเหมือนไวรัสโควิดนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีป้องกันก็ไม่ได้แพร่ขยายรู้วิธีการเว้นระยะห่างป้องกันรักษาความสะอาดอย่างนี้ไวรัสก็ไม่แพร่ขยายที่แพร่ขยายก็ถูกรักษาถูกกำจัดวงทุกข์ก็ไม่บานปลายนั้นสมุทัยนี้คือตัณหาทั้ง3เราก็ต้องลดละเลิกการที่จะลดละเลิกได้เราก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของชีวิตเป้าหมายที่เป็นความจริงสูงสุดก็มีอยู่บางคนบอกว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยมันอ้างว้างวังเวมันกลวงมันว่างเปล่าเหลือเกินบางคนก็เข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนให้เฉยว่างเปล่าแต่ไม่ใช่พุทธศาสนาสอนในเรื่องของความจริงและเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญโดยมีความเพียรพยายามอย่างมากเรียกว่าเจริญไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเป้าหมายสาระสำคัญที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็คือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ยังไงความดับทุกข์คือความดับไปของสมุทัยถ้าการเกิดเป็นทุกข์การไม่เกิดก็เป็นเป้าหมายถ้าไวรัสเป็นทุกข์การที่ไวรัสหายไปก็คือเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยถ้าความจนเป็นทุกข์ความจนหายไปนั่นก็คือเป้าหมายบางคนสับสนเป้าหมายกันคนละอย่างตั้งเป้าหมายไม่ถูกต้องจะเอาน้ำหอมไปกลบความเหม็นไม่ใช่หมายความว่าถ้าความเหม็นความสกปรกเป็นทุกข์ความเหม็นหายไปความสกปรกหายไปนั่นคือเป้าหมายจะเกิดสภาวะความสะอาดสภาวะความสดชื่นนะเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นหายไปก็เรียกว่านิโรธความดับทุกข์เป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหานั้นถูกแก้ปัญหานั้นถ
ถูกแก้ไขหรือหายไปนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงเมื่อเรามีเป้าหมายของการดับทุกข์แล้วเราก็มีวิธีการเรียกว่าหนทางแห่งการดับทุกข์เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความคิดเห็นท่านทั้งหลายถ้าเราตั้งความคิดตั้งจิตไว้ดีย่อมแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเบื้องต้นอาตมาภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าการยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนขอเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องยอมรับความจริงเป็นสิ่งจำเป็นโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตาตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์ทาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดทั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำ จังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ได้ประทานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษในสูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพวกท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีภาษาอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชบัณฑิตท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับ ผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆ นะครับแต่ท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามเร่งคู่โอนเร่งคู่โอนต้านที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร็วรีบตัดสินใจขู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าได้

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: รัฐบาลดีเดย์เดือนกันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกับนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวม FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาท

อีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันกรุงเทพมหานครติดตามคุณภาพอากาศรอบศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเพลิงไหม้ยังไม่พบสารพิษเกินค่ามาตรฐานนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องล่าสุดผลการตรวจจากรถตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางช่วงเย็นวันนี้พบทุกพารามิเตอร์ยังไม่เกินค่ามาตรฐานหรือค่าเฝ้าระวังทั้ง PM 10คาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังสารอินทรีย์ระเหยง่ายและกลุ่มของสารประหลอดอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเนื่องจากวัสดุในพื้นที่เกิดเหตุมีทั้งอะไหล่รถยนต์น้ำมันสีตัวทำลายพลาสติกยางและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจปล่อยสารมลพิษเมื่อถูกความร้อนหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์กรุงเทพมหานครจึงติดตามค่ามลพิษและทิศทางลมควบคู่กันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ใต้ลมส่วนระยะ 3-5 กิโลเมตรตามแนวการเคลื่อนตัวของควันเป็นขอบเขตเฝ้าระวังเบื้องต้นไม่ใช่รัศมีการอพยพและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทิศทางลมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่8เตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อสงสัยสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสมัยดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกคือเก่าครับกับรายการวิทยุอบมช.เว้าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาสายสายจากหน่อยประมาณสักเก่าโมงไปหอด10โมงเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอาทิตย์รายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิริยุทธ์หน่อยพ่มท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยมอบให้ผู้ขาที่คำลูกพ่อพันในฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งคุณครูสุพันธ์นีปิยวงศ์ครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงมื้อนี้ครูสุวรรณีเพิ่นมีพระราชกิจนะครับมอบให้ลูกสาวล่ะนะครับนางสาวพิชยดาสังฆะนะครับหรือน้องเชี่ยนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการล่ะครับรวมรายการกับผู้ขามันนี่สบายดีครับน้องเชี่ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับโดยมีหัวหน้าวิทยุการบรรจงนะครับผู้เบิ่งแย่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของผู้ขาทั้งสองมือนี้ยินดีต้อนรับน้องเชี่ยหรือนางสาวพิชยดาสังฆะนะครับหรือน้องเชี่ยของเฮาบอกกับพี่กับน้องผู้ติดตามรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวมื้อนี้เข้าใจว่าลูกสาวล่ะพิชยดานะครับจะร่วมรายการห้องจนจบรายการแล้วก็จะไปต่อด้วยรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเห็นพ่อธนาสารเพิ่นเปยๆไว้อยู่ว่าในส่วนของส่วนนั้นเนาะครับเนาะเพิ่นสิมีโทรศัพท์เข้ามาให้อยู่ก็เกินบอกพี่น้องขอทักทายพี่น้องทั้งเฟซจากหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวทักทายไผแน่นอกกําลังเข้ามานะครับแม่บุญเรียนที่รักสบายดีพ่อคําแล้วก็ลูกสาวครูมื้อนี้คุณครูบ่ได้มาเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวล่ะนะครับพิชยดาสังฆะนะครับหรือน้องเชี่ย
1: ค่ะ
0: ครับผมมาเว้ามาจากกับพี่กับน้องไม่เกิดกะกับน้องน้องเชี่ยของเขาครับในรายการนะครับเนาะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วก็มีไผอีกในอยู่ในนี่นะครับที่มาแล้วเนาะเห็นแม่บุญเรียนที่รักคนเดียวนะครับขอบคุณคุณแม่บุญเรียนแม่บรรเทาสำราญใจสบายดีครับพ่อข้ามหมอสันวาสบายดีลูกสาวลาเมื่อนี้ได้ลูกสาวเชี่ยแม่บรรเทาไว้ต่อสถานการณ์เลยนะครับน้องเชี่ยขึ้นมาเลยครับผมขอบคุณแม่บรรเทาสำราญใจที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ที่วัดอิน
1: ค่ะ
0: หรือวัดหนองปือนะครับผมพระอินทร์นะครับนี่คือที่ให้กำลังใจมากนะครับขอบคุณหลายๆนะครับคือเก่าครับพี่น้องมีส่วนร่วมในรายการวิทยุอปมช.ก็มีข่าวเข้าเรื่องเล่าต่างๆอันใดนะครับที่สิอยากบอกอยากกล่าวกับรายการนี้ก็อย่าลืมนะครับ0926633523เบอร์เก่าครับน้องเชี่ย
1: ค่ะ
0: ครับโทรเข้ามาได้หรือสิถามเรื่องเล่าข่าวเข้าฝนตกบ่บ่ตกบ่นี่ครับก็ส่งข่าวกันมาได้เนาะครับเนาะถามมาเบิ่งแล้วนะครับน้องเชี่ยครับผมหัวข้อข่าวสำหรับข่าววิทยุอปมช.เว้าข่าวมื้อนี้มีประเด็นข่าวอีหยังแน่ครับผม
1: ค่ะมาที่ข่าวแรกนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง558ล้านเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปีพุทธศักราช2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านค่ะ
0: ครับ
1: และ
0: น้องเชี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาครับผมรับโทรศัพท์กันนะครับเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผมนะครับก็มาบอกขอครับสบายดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สบายดีจ้ะลูกสาวล่ะสบายดีจ้ะพ่อคำวันที่พ่อโทรดอกที่แรกนั่นน่ะมันนี่ลูกสาวหลามาอีกเนาะ
0: ครับลูกสาวหลาผู้ใหม่เด้อบ่แม่นน้องพักบุญเด้อครับ
2: โอ้อยู่จําได้อยู่จ้า
0: ครับผมครับ
2: อันพิมขอเพลงไปเห็นบ่ล่ะพ่อคําย
0: ังบ่ทันได้เบิ่งครับผมกําลังทักทายอยู่ครับผม
2: ขอเพลงอันอีสานที่รักเด้อของสุเทพวงศ์คําแหงเด้อ
0: โอเคครับ
2: จ้ามอบให้อันยายน้องนโมน้ําแน่สาวหมู่2น้องบรรเทาสาวกสังสั่งเตะรอๆน้ำ
0: ครับผม
2: พ่อคำน้ำเด้อลูกสาวหลาน้ำเด้อฟังน้ำกันนั่นล่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณใน
2: เส
0: ีย
2: งทุกสายเช่นนี้ล่ะกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านจากวัดอยู่
0: ขอบคุณในล่ะครับขออนุโมทนาบุญน้ำครับผม
2: จ้าเป็นอย่างดอกพ่อจ้าแค่นี้ล่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมสบายดีครับผมนี่ก็คือเมบุญเลี้ยงที่หลักนะครับผมกลับจากวัดนะครับเอ้าฮอตอนะครับผมขอข่าวกับน้องนะครับพิชยดาสังฆระนะครับ
1: ค่ะข่าวมาข่าวที่2นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นค่ะ
0: ครับผมครับครับก็ขออันนี้คือหัวข้อข่าวนะครับผมหัวข้อข่าวสําหรับพี่น้องเฮาที่ลูกสาวหลานได้บอกไปเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับข่าวทั้งหมดที่เฮานํามาเว้าทั้ง2คนเนี่ยครับก็ต้องกราบขอบคุณหัวหน้าเลขาธิการหงสากุลนะครับที่ได้รวบรวมข้อมูลให้เฮานะครับทั้ง2มาเว้ามาจาในรายการนี้ครับต้องกราบขอบคุณท่านหัวหน้าเลขาธิการหงสากุลเป็นอย่างสูงครับครับเฮามาลงรายละเอียดเนาะน้องเชี่ยเนาะว่าหัวข้อข่าวเฮาจะเริ่มจากข่าวแรกนี่แหละครับข่าวจากส่วนกลางเนาะครับเนาะเอาครับสำหรับข่าวนะครับมื้อนี้เฮาอาจสิแปลกนะครับผู้ข่าวสิบ่ได้บอกข่าวเท่าใดนะครับสิมอบให้น้องเชี่ยเป็นภาษาที่สวยงามเป็นภาษาที่ที่พี่น้องเฮาจะได้ฟังนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่มีใจอยากสิเรียนรู้และอยากสิสื่อสารกับพี่กับน้องครับเฮาเอาข่าวแรกที่น้องเชี่ยได้โปรยเอาไว้มาบอกรายละเอียดกับพี่กับน้องเฮาเนาะครับผมครับ
1: ค่ะวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักงานรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนมีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่เกษตรกรและสิ่งสาธารณะประโยชน์จำนวนมากจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกระชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่ให้การยื่นเอกสารหรือหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วให้หน่วยงานประสานและตรวจสอบกันเองไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกค่ะ
0: ครับข้อที่2นะครับกรณีที่เสียหายมีจังใดนะครับผมนะครับในกรณีนะครับที่อยู่อาศัยนะครับที่ถูกน้ําท่วมและติดต่อกันมีจักมือเกณฑ์การรับเงินเทียนนี่มั้ยครับคุณหนูผิด
1: ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมดินโคลนถล่มน้ําท่วมเฉียบพลันน้ําป่าไหลหลากและล้นตลิ่งนะคะรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนค่ะกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านค่ะ
0: ครับ
1: นางสาวรัชดากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2569เห็นชอบหลักการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนต้องใช้เวลาและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์จึงมีข้อสั่งการให้ปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ครับนี่ก็คือการซอยเหลือนะครับพี่น้องเฮาที่มีฝนตกดินถล่มแล้วก็ดินโคลนทับแล้วก็น้ำขังหลายเกินกว่า 70,000 นะครับแล้วก็เจนต่างๆนะครับพี่น้องพิชญดาเนี่ยครับได้บอกได้กล่าวให้กับพี่กับน้องให้ได้ฮู้เนาะครับเอ้าเฮาเข้าข่าวใดอีกครับคุณหนู
1: ค่ะข่าวที่2นะคะ
0: ครับ
1: ในวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569
0: ครับ
1: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์ครับ
1: เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำโดยความรุนแรงในครอบครัวตามที่กระทรวงพม.เป็นผู้เสนอเพื่อเป็นการรื้อปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้บังคับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550หรือเกือบ20ปีซึ่งพบว่าช่องโหว่ไม่ทันต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและมีความคลุมเครือจนทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากค่ะ
0: ครับนายนิกรเพิ่นว่าจังไหนต่อไปอีกครับผม
1: ค่ะนายนิกรระบุว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้ถือเป็นการยกเครื่องใหม่เพื่ออุดรอยรั่วโดยมีสาระสำคัญที่น่าจับตาหลายประเด็นค่ะเริ่มจากการยกระดับความผิดโดยกำหนดให้ชัดเจนการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้เพื่อให้สอดรับกับมาตรการสากลพร้อมทั้งขยายความชัดเจนด้วยการตีความนิยามคำว่ารุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือกระทรวงพ่อม่อให้ความสำคัญกับนะครับร่างกฎหมายการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแล้วทางนายนิกรเพิ่นสรุปสุดท้ายว่าจังไหนอีกครับ
1: ค่ะนายนิกรกล่าวว่าด้วยทางครม.นะคะฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วเพื่อคลอดกลไกและกระบวนการทำงานที่เข้ามาในยุคสมัยซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงในบ้านได้อย่างชะงัดแล้วยังช่วยสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมการทอดทิ้งเด็กคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมอื่นๆตามมาด้วยอีกขณะที่ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเป็นการยกเครื่องกฎหมายเดิมปีพุทธศักราช2550ให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่เปลี่ยนไปโดยมุ่งเปิดช่องว่างของกฎหมายเพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้รวดเร็วขึ้นและทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีความชัดเจนและบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับจุดเปลี่ยนที่สุดก็คือนะครับกฎหมายฉบับนี้เพิ่นบอกว่าขยายความของความรุนแรงให้หลายขึ้นนะครับว่าการทำลายร่างกายการสิควบคุมจังไหนในครัวเรือนและอีกอันนึงเนี่ยครับเพิ่นยังบอกเลยว่าบ่สามารถที่จะยอมความกันได้เนาะคุณหนูเพราะว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวบ่ว่าสิเป็นถูกการกระทําอีหยังทั้งหมดอยู่ในครอบครัวนะครับเป็นการยอมความบ่ได้นะครับทางด้านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท้ายของข่าวเพิ่นว่าจังไดครับผม
1: ค่ะรองโฆษกประจําสํานักงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงคำพูดหรือพฤติกรรมที่กระทบกระเทือนจิตใจทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามหรือไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและผู้หญิงจึงจำเป็นที่สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยต้องมีวุฒิภาวะเข้าใจและเคารพกันมากขึ้นค่ะ
0: ครับทั้งนี้ทั้งกระทรวงพ่อม่อนะครับเพิ่นบอกว่ามีภารกิจ ดูแลเด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัวและผู้สูงอายุครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเพราะครอบครัวที่เข้มแข็งต้องเกิดจากความนะครับร่วมมือของสมาชิกทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนพ่อแม่และผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันเมื่อครอบครัวมีความสุขสมาชิกก็มีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตข้างหน้านี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในข่าวสมือนี่เขาก็จะเห็นครับน้องพิษจะเห็นน้องพิษก็จะเห็นว่าสมือนี่นะครับมีการทิ้งเด็กเอาไว้
1: ใช่ค่ะ
0: มีการทิ้งผู้เฒ่ามีการทำลายผู้เฒ่ามีการกระทำรุนแรงต่อเด็กถ้ารุนกรรมต่อเด็ก
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือปัญหาหนึ่งนะครับกฎหมายนี่ออกมาก็ถือว่าสิเป็นประโยชน์ต่อการบริหารต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เบื้องแย่งสถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันเบื้องต้นของสังคม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพโดยบ่ต้องไปทำลายกันการทำลายร่างกายเนี่ยเพิ่นยังบอกว่าบ่ทอกับการกระทำที่เฮ็ดให้ฮู้ว่าเป็นการคุกคามในสิทธิ์ของแต่ละคนเช่นแนมหรือมองหรือทำอะไรจากกายเราก็ได้ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ค่ะ
0: เช่นตีฝาตีมีดตีอะไรใส่ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นความรุนแรงในครอบครัวเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับพูดเสียงดังพูดคือว่าภาษาบ้านนอกเขาเนี่ยก็จะว่าตะคอกใส่กันเสียนะครับอันนี้ก็เป็นความรุนแรงอีกอันนึงเหมือนแต่การแนมการกระทืบเท้ายางสะบัดมือก็เป็นกิริยาอีกอันนึงคือกันเนาะครับนี่กฎหมายฉบับนี้เพิ่นออกมาค่อนข้างดีเนาะครับเนาะเอาพญสันนะครับก็เอามาบอกมากล่าวกับพี่กระดองเฮาเอามาต่ออีกคราวนึงนะครับก่อนที่เฮาสิพักฟังเพลงจักหน่อยเนาะครับตามที่แม่บุญเรียนได้ขอมาเนาะครับเฮามาเบิ่งข่าวที่นายกรัฐมนตรีเพิ่นไปใส่ครับคุณหนูพีชครับผม
1: ค่ะในวันที่28สิงหาพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความชัดเจนถึงแผนรถโชว์เดินสายพูดคุยกับนักลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยไม่ให้ย้ายฐานการผลิตว่านายเอกนิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนายเอกนิติเบื้องต้นจะใช้ช่วงการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในการพบปะหารือขณะนี้นายเอกนิติกำลังประสานและนัดหมายภาคเอกชนเพื่อหารือระหว่างการเดินทางไปนครนิวยอร์กแต่ยังไม่สามารถทราบว่าจะสามารถนัดหมายได้หรือไม่และช่วงเที่ยงวันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยจะมีการหารือหลายประเด็นรวมถึงการเตรียมการสำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเนาะที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UN ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับก็มีโอกาสนะครับแล้วก็มอบแนวทางทั้งหมดนี่ครับให้นายเอกนิตินะครับที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรับผิดชอบในเรื่องของการเข้าพ่อเข้าพบกันกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและก็ยังมีโอกาสนะครับในมื้อนี้ก็คือการกินข้าวตอนเที่ยงในสิเดพอครับเอกอัครราชทูตของญี่ปุ่นนะครับแล้วเจรจากันแล้วก็เว้ากันถึงแนวทางต่างๆที่ฐานผลิตของญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับคนไทยเฮานะครับได้รับสวัสดิการจากนะครับธุรกิจของญี่ปุ่นที่มาเปิดอยู่ในประเทศไทยของเฮาเนี่ยบ่แม่นหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของศักยภาพบ่ว่าสิเป็นแรงงานบ่ว่าจะสิเป็นในเรื่องของให้การสนับสนุนของรัฐบาลต่อธุรกิจของญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เฮ็ดให้ธุรกิจ แรงงานบ่ว่าสิเป็นเรื่องสวัสดิการอย่างต่างๆนี่ดีขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางที่บ่อยากให้นะครับนักธุรกิจของญี่ปุ่นเนี่ยครับย้ายฐานผลิตไปมองอื่นนะครับหาวิธีการนะครับให้เพิ่นอยู่แล้วก็สร้างงานให้กับคนไทยจะได้นะครับมีงานทํางานเฮ็ดแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่นายกรัฐมนตรีที่เพิ่นเดินทางไปนะครับประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติอยู่ที่นครนิวยอร์กครับที่น้องพี่ได้บอกได้กล่าวกับพี่ก็น้องในช่วงนี้ผู้กล่าวทั้งสองขอพักยากหน่อยนะครับขอฟังเพลงให้พี่น้องเขาได้คลายเครียดคลายเหงาจักเพลงหนึ่งแล้วจังค่อยมาในช่วงที่สองของรายการอบรมชอบข่าวครับ

0: 9:40 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุอบรมชอบเว้าข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่กำลังพบพันในฝ่ายพร้อมทั้งคุณหนูเชียงนะครับนักสาว
1: นางสาวพิเชษฐาสังขละค่ะ
0: ครับ
1: เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรนะคะเอ้ยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะขออภัยค่ะ
0: ครับ
1: เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2ค่ะ
0: ครับสิทธิ์ของคุณครูสุวรรณีปิยวงศ์นะครับที่คุณครูได้คัดเลือกแล้วก็เลือกสรรนะครับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจอาสาที่จะอยากรับใส่สังคมอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อีหลีแล้วนะครับหนูพิษเนี่ยครับอยู่ในโรงเรียนก็เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
1: ค่ะ
0: ครับหลักเหตุนาทีอันนั้นอยู่แล้วนะครับก็มีแววในเรื่องของการเว้าของการจาแล้วก็ในเรื่องของสำนวนการเว้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีความที่อยากสิมาฝึกเพื่อให้ตัวเจ้าของเนี่ยครับพัฒนายกระดับไปข้างหน้าต่อไปนะครับคุณครูสุวรรณีก็จึงได้คัดเลือกนะครับเข้ามานะครับมีโอกาสกันได้มาเว้ามาจากับพี่กับน้องก็ถือว่าพี่น้องโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านวิริยุทธ์หน่อยพรมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับให้ความเมตตาสนับสนุนนะครับเนาะเฮามาเบิ่งหลังจากที่เพลงที่มอบให้กับรายการนะครับที่แม่บุญเลี้ยงนะครับขอมาหัวหน้าวิทยุการบรรจงมอบให้ผ่านรายการนะครับฟังน้ำกันหลายๆคนนะครับบ่ว่าจะเป็นแม่บรรเทาแม่ท้องพูนนะครับยายของน้ำมูนะครับก็ถือว่าแม่บุญเลี้ยงได้มอบให้แล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีอีกสายนะครับที่มาจากเดินไกลนะครับอเนกพริกไทยขอบคุณหลายๆที่ให้กำลังใจมากนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งแม่บรรเทาหายยังไหมแม่บรรเทาบอกว่ายังเนี่ยน้องเต้นะครับขอฟังเพลงแม่เด้อครับเด้อถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวน้องเต้คงสิจัดให้กับแม่บรรเทาเนาะครับเนาะที่เพิ่นขอมานะครับนี่คือรายการวิทยุอปมช.เนาะช่วงที่2ในช่วงที่2นะครับเขามีข่าวหยังอีกครับที่ยังเหลืออยู่จากส่วนกลางครับคุณหนูพิษครับผม
1: ค่ะเตือนภัยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569นี้ค่ะ
0: ครับในเนื้อหัวขอข่าวเพิ่นว่าไว้ว่าต้องยื่นภายในวันที่31 สิงหาคมหมู่ว่านนี่แม่นบ่ครับเนี่ยหรือวันนี
1: ้เอ๊ะเดี๋ยว พรุ่งนี้ค่ะ
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะวันนี้วันที่30พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเอาครับเอาเมื่อเบื้องหัวขอข่าวจากหัวขอข่าวเราเบื้องรายละเอียดนะครับน้องพิชยดานะครับจะเล่าให้ฟังครับผมเชิญครับผม
1: ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองล่าสุดณวันที่24 สิงหาคม 2569กรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 370,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Safe ไว้ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้ถึงวันที่31 สิงหาคม 2569และยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20 กันยา 2569กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ วันที่30กันยา2569และผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลา2569ค่ะ
0: ครับขอเตือนสำหรับพี่น้องเฮาที่บ่ผ่านเกณฑ์เนาะครับเนาะเป็นจังได๋ก็แล้วแต่นะครับบ่น้อยเลยนะครับที่ไปแจ้งเอาไว้นะครับ 370,000 นะครับ200กว่าคนนี่ครับก็ถือว่าเบิ่งเด้อครับเด้อเจ้าของบ่ผ่านอันใดก็อย่าลืมนะครับถ้าไปที่ขนส่งแล้วถ้าขนส่งแล้วบ่แล้วแต่มันยังบ่ทันเสถียรนะครับในเรื่องของข้อมูลก็อย่าลืมเข้าไป One Stop Service ที่อำเภอใช่มั้ยคุณหนู
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนั่นล่ะครับที่ใกล้ที่สุดเนาะครับพี่น้องไปง่ายบอกถึงพี่ถึงน้องเฮาที่รับฟังรับชมกับข่าวอปมช.อยู่ขณะนี้เนาะครับอ้าวนี่ก็คือประโยชน์ของพี่ข้างนอกแล้วครับถ้าบ่เสถียรจังได๋ถ้าบ่สมบูรณ์จังได๋ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปนะครับที่ว่าการอำเภอครับเอ้าข่าวอีกข่าวนึงครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายจากส่วนกลางใช่ไหมครับคุณหนู
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: มาที่ข่าวสุดท้ายของเรากันนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3ที่ประเทศไทยโดยระบุว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับมาตรฐานทักษะฝีมือของไทยในกลุ่มงานบริการและงานฝีมือเฉพาะทางเช่นงานนวดไทยและงานช่างเชื่อมนับว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานเตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลและปัญญาประดิษฐ์โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานด้าน AI ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนและนวัตกรรมและกระทรวงการศึกษาธิการนอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้หารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อผ่อนปลนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่จะทำงานในต่างประเทศโดยเสนอปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นระดับการสื่อสารพื้นฐานและให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่แรงงานไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับอีหลีแล้วเนาะคุณหนูเจ๊ก็คือคนไทยเฮานี่สิด้อยอยู่อย่างนึงก็เรื่องของภาษา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยครับเฮาก็สิด้อยภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับหลายๆภาษาที่เฮาอาจสิด้อยเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรื่องของฝีมือนี่ดีอยู่แล้วเพราะว่าสิเป็นนวดแผนไทยแล้วก็สร้างเชื่อมนี่ครับถือว่าติดระดับสากลของโลกนะครับเขาให้ความเสื่อมั่นว่ามีฝีมือเพราะฉะนั้นทุกอาชีพนะครับว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีย่านยนต์อย่างต่างๆนะครับที่ใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์หรือAI ที่มาซอยในเรื่องของงานนี่ครับเขาก็จะต้องพัฒนาขึ้นอย่างคุณหนูพีทก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นคนรุ่นใหม่จะจะต้องพัฒนาขึ้นในเจ้งขึ้นเนาะครับเนาะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของโอกาสของไทยเฮาเนาะครับเนาะเอาครับจากนี้ไปนะครับข่าวส่วนกลางจากข่าวส่วนกลางมาบุรีรัมย์ครับคุณหนูบุรีรัมย์มีข่าวใดที่น่าสนใจครับคุณหนูลองเบิ่งนะครับเช็คเบิ่งว่าเอาข่าวใดนะครับนำเสนอได้อีกจะข่าวครับกับเวลาที่เฮาเหลืออยู่ครับผมนะเบิ่งนะครับว่ายิบข่าวใดกันมาก่อนครับคุณหนู
1: ค่ะมาที่ข่าวจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าเที่ยวบุรีรัมย์365วันชูนางรองนำร่องยกระดับสู่จุดหมายท่องเที่ยวคุณภาพสูงยั่งยืนค่ะ
0: ครับเอามาเบิ่งครับว่า365มื้อเนี่ยเฮาบ่มีหม่องสิบ่เที่ยวนะครับมีหม่องเที่ยวหมดนะครับไปเที่ยวไสก่อนคุณหนูผิดนะครับ 15ไปเที่ยวนั่งล่องแม่นบ่ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับไปน้ำกันครับผม
1: ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเปิดพื้นที่อำเภอนางรองเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อยกระดับพื้นฐานที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดบุรีรัมย์และกิจกรรมหลักเที่ยวบุรีรัมย์365วันมุ่งสร้างรายได้เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั่วจังหวัดวันที่25สิงหา2569ที่บ้านโคกว่านตำบลหนองโสนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นายปรัชญาสุวรรณทานายอำเภอนางรองเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวโดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการเดินทางได้ตลอดทั้งปีสำหรับอำเภอนางรองเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและวัฒนธรรมซึ่งสามารถนำหลักอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้แก่นักท่องเที่ยวหนึ่งในจุดหมายสำคัญคือวัดภูม่านฟ้าแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและความศรัทธาของประชาชนอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนของอำเภอนางรองได้การขับเคลื่อนเที่ยวบุรีรัมย์365วันจึงมุ่งให้การท่องเที่ยวของจังหวัดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลแต่สามารถสร้างกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้มาเยือนได้ตลอดทั้งปีควบคู่กับการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งนี้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสู่บุรีรัมย์จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเที่ยวบุรีรัมย์365วันจึงไม่ใช่เพียงการชวนแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่ได้ร่วมสร้างรายได้สร้างงานและนำเสนอเสน่ห์ของบุรีรัมย์สู่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะ
0: ครับนี่คืองาน365มือของจังหวัดบุรีรัมย์บ่มีมือว่างที่เฮาจะต้องไปเที่ยวกันนะครับโดยเฉพาะบ้านโคกวันตำบลหนองสนออำเภอนางรองนี่นะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เฮ็ดข้าวเมานะครับเป็นที่ชื่นชมของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เป็นหน้าตาในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็อีกอันนึงนะครับเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์และวิถีและภูมิปัญญาเนี่ยครับพาไม้ตีนแดงพาตีนแดงพาผู้อัคนีพาหลายๆซื้อประจำอำเภอของเฮาเนี่ยครับนี่คือส่วนหนึ่งถ้าเราล่วงไปที่อำเภอนางรองทุกท่านคงสิบ่หนีเช่นภูม่านฟ้าใช่ไหมคุณหนู
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหนูไปหรือยัง
1: ยังไม่เคยไปเลย
0: ยังไม่เคยไป
1: ใช่ค่ะอ
0: ยากไปไหมครับ
1: อยากไปมากเลยค่ะ
0: ต้องไปดูแล้วก็คุณหนูก็จะเห็นนะครับในเรื่องของความสวยงามการเก็บวัฒนธรรมต่างๆที่มารวมอยู่ตรงนั้นเยอะเลยครับผมสวยงามมากหินแต่ละก้อนครับดินแต่ละชิ้นที่อยู่ตรงนั้นเป็นดินที่ล้วนแต่เป็นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือภูม่านฟ้าที่อำเภอนางรองก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาเนาะครับเนาะที่บ่เคยไปก็ได้ไปเที่ยวไปเบิ่งกันนะครับแต่อย่าได้ยินเขาว่านะครับไปเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของจะได้ฮู้เลยครับว่า365มือมหัศจรรย์อีหลีนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์อยากไปวัดไหนนะครับไปวัดโฮงไปวัดที่มีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดหงวัดศรีสะแลดนะครับวัดพระเจ้าใหญ่นะครับแต่หลายวัดนะครับที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เช่นวัดกลางของเฮาธรรมาในจังหวัดบุรีรัมย์หรือขึ้นไปที่เขากระโดง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับเอาอีกข่าวอีกจักข่าวบ่ครับหนูเช่นข่าวอย่างครับดีครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์ผนึกอะไรนะครับการประชาสัมพันธ์เรื่องของพระราเกมบ่นะครับผมลองเบิ่งนะครับและแข่งขันนะครับเรื่องของการแข่งขันนะครับบุรีรัมย์มาราธอนนะครับโมแมนนะครับขออภัยมาราธอนแมนล่ะครับพาราเกม2026แม่นบ่ครับคุณหนู
1: ใช่คร
0: ับรายละเอียดเป็นจังได๋นะครับให้คุณหนูบอกกล่าวกับพี่กับน้องเฮา
1: ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างความพร้อมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เตรียมต้อนรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยจัดสัมมาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569และผนึกกำลังสื่อทุกแขนงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027และพาราเกม2026ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพการสัมมนาจัดขึ้นวันที่27สิงหา2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ณห้องประชุมโรงแรมเดอะสิตาปรินเซสบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานและนายพรเกียรติพัวนิรันกูลประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุอปมช.และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในงานมีการบรรยายจากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่นางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นำเสนอข้อมูลและแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน ปีคริสตศักราช2027และพาราเกมคริสตศักราช2026นายแพทย์ศิลาจิระวิการกุลรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์บรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพและการพยาบาลการปฐมพยาบาลนักกีฬา เพื่อสร้างระบบสนับสนุนด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยนายปิยนาถเสงี่ยมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์บรรยายเรื่องการสนับสนุนคนพิการการสื่อสารและการจัดหาล่ามแปลภาษาสำหรับคนพิการเพื่อให้การแข่งขันเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมช่วงบ่ายเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุอปมช.และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อระดมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ในการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของบุรีรัมย์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพกิจการกีฬาระดับนานาชาติอย่างสมบูรณ์ค่ะ
0: ครับนี่คือกิจกรรมนะครับมี2กิจกรรมนะครับเรื่องของมาราธอนนะครับ2027ละกะพาราเกมนะครับ2026เป็นงาน2งานนะครับที่ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับจังหวัดนะครับแล้วก็เครือข่ายวิทยุและสื่อมวลชนต่างๆนะครับที่สัมมนากันอยู่ที่โรงแรมเดอะสิตาปิดเสร็จนะครับที่คุณหนูพิชญดานะครับได้นำบอกน้ำกล่าวกับพี่กับน้องกับเวลาที่มืดพอดีนะครับผู้ขาทั้งสองนะครับ ผู้ขาดที่การหลวงพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งนางสาว
1: พิชยาดาสังขระค่ะ
0: ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่กรุณาสันติติดตามรายการมุ่ยล่าเหมือนเปิดเวลานะครับทีมไทยดูบทเพลงนี่จบบ่จบจังไหนผู้ขาทั้งสองนะครับขอลาพี่ละน้องไปเอาไว้โอกาสหน้าพ่อกันสำหรับมื้อนี้

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึง31สิงหาคมนี
7: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 น.และตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทางนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลโชว์ผลปราบสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569จับกลุ่ม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปราบรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ

11เดือนปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่คุณมีชื่อสอบถามข้อมูลได้ที่สายบริการด่วน1444น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: วัดอาศัยเพิงบ้านบ้านเพิงอาศัยวัดป่าอาศัยเวือนว่างจึงอยู่เย็นสลอนยังว่างอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกตาแหกยังอาศัยไก่บักโจนต้นตึงจากค้อนดอนยังอาศัยใหม่นกไส้อาศัยโกนคนของเฮากับเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยใหม่ค้อนตีต้องจังค่อยดังสบายดีครับคุณหนูนางสาวพิชญาดาสังขละนะครับหรือน้องเจี้ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผม
1: ค่ะดิฉันนางสาวพิชญาดาสังขละค่ะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2ค่ะ
0: ครับเป็นลูกศิษย์ของคุณครูสุพันธ์นีปิยวงศ์นะครับเนาะที่คุณครูมีความเมตตามีความหักหลายหลายนะครับให้มาดำเนินรายการและกับรวมกับผู้ขาในรายการรักศิลป์ทินอีสานสำหรับวันนี้ขอเรียนบอกคุณแม่คุณพ่อนะครับที่ติดตามรายการ
1: คุณพ่อค่ะมีสายเข้าค่ะ
0: สายเข้าครับ อ้าวรับพร้อมกันครับสบายดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพ่อข้ามสวัสดีค่ะลูกสาวเชีย
1: ร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้าวันนี้พ่อข้ามต้องลงพ่อธนสารไม่ได้มาใช่ไหมจ้ะ
0: ก็เห็นว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิโทรเข้ามาอยู่ได้แม
2: ่อ๋อจะโทรไม่ได้ว่าจะมา
0: ฝนตกนะแม่ฝนตกพอดีเพิ่นก็เลยอยู่ในกระท่อมเพิ่นมาอยู่ในกระท่อมเบิ่งเขาเบิ่งน้ำก็เลยถามเพิ่นว่า
2: พอคำจัดรายการเสร็จแล้วมาวัดอินแป๊บหนึ่งเด้อมีสาวๆมาฝากขนมเนี่ย มาจากหมู่12หนองเสม็ดนี่แหละ
0: อ๋อครับผม
2: เดี๋ยวพอจัดเสร็จมาวัดอินเด้อพ่อเด้อ
0: ครับผมครับขอบคุณครับแม่ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายๆครับอันนี้คือแม่บรรเทาเนาะครับที่ติดตามรายการแล้วก็เป็น FC ที่ให้กำลังใจทุกรายการนะครับบ่ว่าจะเป็นรายการทุกๆรายการของผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน้องเชี่ยมามื้อนี้ก็บ่ได้มาธรรมดาคือกันเด้ครับแม่บรรเทาน้องเชี่ยมามื้อนี้นะครับสิพาเที่ยว365มื้อน้องเชี่ยสิพาไปไสนะครับในเบิ่งนะครับเรื่องของรักศิลป์ที่นิสานของเฮานี่ครับเฮาก็สิมานําเสนอนะครับนี่คือน้องเชี่ยหรือน้องพิชญาดานะครับสังขละเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เจนใหม่นะครับที่เอาวิถีและวัฒนธรรมบ่เคยปฏิเสธวัฒนธรรมเก่าๆที่เป็นหีดข้องคําสอนของเจ้าโคดนะครับอยากเรียนรู้เพื่อจะเอามาปรับใส่ในตัวเจ้าของในชีวิตประจำมือนะครับเพราะว่าบ่ว่าสิเป็นคำพยาบ่ว่าสิเป็นคำที่เป็นอิงธรรมะต่างๆนะครับของผู้เฒ่าหรือคำสอนของเจ้าโคดที่แฝงเอาไว้ด้วยความดีงามสวยงามอยู่บนนั้นน้องเชี่ยกับพยายามนะครับที่สิศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของวิถีและวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบุรีรัมย
1: ์
0: น้องเชี่ยกับจินำมานะครับพาพี่น้องเขาไปเที่ยวไปเห็นในจริงที่สวยงามเหล่านั้นนะครับถือว่าพี่น้องเขาก็จะได้เห็นในคนทั้งสองส่วนนะครับคนส่วนหนึ่งก็คือคนอายุหลายแล้วยังผู้ขาดยังสี่นะครับผมอาจจะตามของเทคโนโลยีสมัยใหม่บ่ท่านแต่ว่าก็ได้เรียนรู้กับโลกและเรียนรู้กับสถานการณ์ที่มันเป็นจริงได้เห็นของจริงได้สัมผัสจริงเพราะว่าสิเป็นเรื่องอย่างครับแต่ก่อนเนี่ยครับเขาก็จะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นปู่ปัญญาเนาะน้องเชียร์เนา
1: ะ
0: เขาก็จะพกเงินไปใช่ไหมพกน้ำใส่ขวดมีกระติกน้ำถือไปแต่ทุกวันนี้เงินเขาก็ไม่ต้องพกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาพกอะไรครับ
1: เขาพกเป็นโทรศัพท
0: ์เออก็พกเป็นโทรศัพท์เห็นไหมครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้ไทยช่วยไทยก็โทรศัพท์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คนแก่คนเฒ่าก็ใส่เงินนะครับเอาเงินไปเห็นไหมครับแม่ค้าสูงเงินพวกใครมีเงินทอนนะครับผมคนที่หาเงินทอนยากยากเลยครับเพราะเขาใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคุณหนู
1: ใช่ค่ะ
0: เออ
1: สแกนจ่ายเอา
0: ใช่ครับสแกนจ่ายเอาสแกนจ่ายก็จบกันอยู่ในสแกนจ่ายแล้วครับไม่ได้ทอนกันเอาแต่โทรศัพท์ให้กันเบิ่งก็จบแล้วครับผมแต่ว่าผู้เฒ่าไปตีตัวรถไฟก็ต้องใส่เงินแน่ตะก่อนซื้อข้าวหลามซื้อน้ำซื้อหยังเนี่ยครับเพิ่นสิมีตั้งแต่เหรียญ50เหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทนะครับแล้วก็แบงก์ก็จะมีตั้งแต่ตะก่อนเนี่ยก็จะมีแบงค์100นะครับแบงค์1,000เนาะครับเพิ่นถือยากแท้ๆเด้แบงค์1,000นี่โอ้ยเสี่ยงเอาไว้หลายโพดนะครับ เชื่องเอาไว้จนลืมก็มีแล้วก็แบ่งหาแล้วก็เหรียญบาทเหรียญใหญ่ๆตะก่อนแล้วก็มาเหรียญหาแล้วก็มามีแบ่งหาแบ่ง10นะครับแล้วก็แบ่ง20รุ่นใหม่ที่ใส่กันอยู่ซุมื้อนี้เนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นน่ะครับวิถีมันก็ถูกพัฒนาและยกระดับมาตลอดครับคุณหนูนะครับคนรุ่นใหม่เขาไปไหนเขาก็จะพกโทรศัพท
1: ์ใช่ค่ะ
0: ไปไหนก็ต้องใช้ยานพาหนะ
1: เช่น
0: มอเตอร์ไซค์รถยนต์รถประจำทางผู้เฒ่าตะกอนนี่ย่างเอา เดินเอา
1: ค่ะ
0: ใช้เดินถ้าจะอยู่บุคคลชายถ้าบ่มีรถประจำทางถ้ามืดรถก็ถ้ารีบเรียบเร่งก็ต้องย่างมานะครับพองสันจากบุคคลชายมาบุรีรัมย์เท่าไหร่ครับจักกิโลนะครับ40
1: ประมาณ30 40กิโลค่ะ
0: นะครับไม่ใช่ของใกล้เนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเห็นบอกครับสมัยสมัยนี้ก็แต่ก่อนนี่จะเบิ่งโทรศัพท์โทรทัศน์ยากได้ครับแต่ละบ้านสิมีแต่ละเครื่องนี่ยากคนบ่มีเงินนี่หลีสิบ่มีเลยเนาะครับเนาะแต่ว่าสมัยนี้บ้านใดก็มีโทรศัพท์มืดบ้านใดก็มีรถมืด
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายสะดวกสบายไปหมดค่ะ
0: มีสายเข้ามาครับสบายดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับลุงพั้ม
0: สบายดีครับพ่อธนสารเอ้าว่ามาครับผมมีเรื่องหยังเนาะจะเว้าให้ลูกสาวหล่าฟัง
3: มื้อนี้สิเว้าให้ฟังจักหายาง
1: ค่ะ
0: หายาง
3: ที่มาของหำหด
0: โอ้ย
3: ที่มาของที่มาของเสือนอนจีน
0: โอ้เสือนอนจีน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ที่มาของไอ้สบายปันหมา
0: อ๋อเสือนอนจีน
3: เด้อเสือที่มาของสบายปันหมาแล้วก็
0: อ
3: ้
0: าวสบาย
3: แล้วเพนแล้วก็ที่ว่าที่มาเมื่อคืนดังแห้งเด้ออ
0: ้าวก็ดังแห้งแล้วนอกก็เปิดแห้งเนาะ
3: ครับเด้อ
0: เอาสบายยังก็เอาเสือ
3: เดี๋ยวที่มาจะว่าเอาที่มาของมันจังสิ
0: เอาเสือนอนกินก่อนแม่นบ
3: ่ครับเดี๋ยวว่ารวมเลยเด้อ
0: บ่เอา
3: การละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
0: อันนี้เสือใช่ไหมว่าเรื่องเสือก่อน
3: เดี๋ยวเจ้าฟังเลยเดี๋ยวจะพูดเองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมนุษย์กับสัตว์ตะกอนนี่เกิดพร้อมกันในบ่อว่าสร้างเสือหมางัวควายมนุษย์นี่มีปัญญาดีเขาเรียกว่าเรื่องเต็มๆมันก็คือเรื่องปัญญาของมนุษย์นั่นแหละ
1: ค่ะ
3: เรื่องปัญญาของมนุษย์นั่นแหละ
0: คือ
3: มนุษย์นี่สามารถจับสัตว์ใหญ่นี่ยังควายยังงัวนี่เอามาใช้ไถไถนาได้
0: จับสร้างได้พร้อมแล้วเนาะ
3: เดี๋ยวยังไม่ตอนทอดจ้างเอาใจเย็นวันนี้เอาว่าควายมาไถนาเอาว่ามาเข็นล่อไต่ล่อเข็น
0: เมียนแล้วว
3: ันนี้ตะกอนเนี่ยตะกอนสัตว์เนี่ยว่ากันได้เด็กกับมนุษย์ว่าหูควมกันวันนี้งัวก็ไปว่าให้สร้างฟังควายก็ไปว่าให้สร้างฟังว่าโอ้มนุษย์ติปัญญามันเก่งมากมันสามารถจับกัดใหญ
0: ่
3: จับสัตว์ใหญ่จับสัตว์ตัวใหญ่ๆเนี่ยไปใช้งานได้สบายสบายวันนี้สร้างกันเลยสงสัยเออพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมโอ้ยงัวควายกับประกาศพาไปย่านมนุษย์หลายเพราะมนุษย์ถึงว่าดีให้ท่านไปหาเองสร้างกันยางไปแล้วน้ำป่าน้ำเขาไปหาบัดนี
0: ้กิน
3: มนุษย์เดี๋ยวมาเกี่ยวหญ้าหญ้าข้าจะไปมุ่งกระท่อม
0: สร้างในย่างกินอาหารไปเลยไปพ่อมนุษย์เกี่ยวหญ้า
3: เกี่ยวหญ้านึกว่าสัตว์คือกัน
0: คิดว่าสัตว์คือกัน
3: หรือว่าสัตว์คือกันก็เลยถามมนุษย์ว่าคุณรู้จักมนุษย์ไหมคุณเป็นใครสร้างถามคนเนี่ยนี
0: ่
3: โอ้ยพอสร้างเอ้ยขัดจากหูจากมนุษย์เนี่ยมันอยู่ไกลเด้ตัวจันทร
0: ์มนุษย์ตัวใหญ่ตัวนี้
3: ขัดจากเดี่ยวเห็นมนุษย์เนี่ยเจ้าต้องให้ไปขี่คอพาเจ้าไปพูดอยู่ฝั่งภูเขาขามน้ำขามท่าไปอีกตั้งสองลูกภูเขาสองลูก
0: ตายอีกแล้วเราสร้างบัดนี้เน
3: า
0: ะ
3: บัดนี้เนี่ยสร้างกระตกลงเพราะอยากเห็นมนุษย์อยากหูจากมนุษย์บัดนี้สร้างให้ขี่คอไปมนุษย์กับผ้าไปตะมองกี่ตมเหลวๆเนาะไปตั้งยางไปเพราะมันเมื่อยมันล่าปฏิหารสร้างความแม่น้ำไปพุ่นพอสร้างเลยเนี่ยปัญญามนุษย์กองยุคฟังทั้งคุณแล้วเจ้าต้องไปผ้าขอไปพุ่นพอจะผ้าสร้างไปปุ๊บ ทอดว่ากลางน้ำน้ำมันเลิกแล้วสร้างกับหวายต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมบาดที่นี่มนุษย์กระถอดเชี่ยวออกที่เกี้ยวยาเนี่ยจากเอวที่เขาเป็นแพทย์ตะขอท่าซุ้มมือเนี่ย
0: อี
3: มาของตะขอมันน่ะ
0: เออเอ้าเอ้าเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วครับผม
3: ซับเอามาซับหัวสร้างสร้างแต่ห้องโอ้อวดอ้วนหลาย
0: เก็บ
3: นี่แหละรู้จักไหมมนุษย์เนี่ยแหละอยู่บนคอพ่อช้างเนี่ยแหละคือมนุษย์อยู่ซากเขาบอกโอ้ยอมแล้วยอมแล้วอย่าขาคอยร้ายเด้อยาคอยจะให้คอยเฮ็ดยังคอยเฮ็ดได้เบิดคอยจะเป็นทาสรับใช้เจ้าบัดนี้ญาติหลาย
0: สร้างญาติ
3: สมัยก่อนน่ะลูกกระโปรงของจางเนี่ยเท่าหม้อนึ่งมันย่านจนหำฮดเข้าไปจนทาสมันเห็นหนังช้างเนี่ยทีแรกก็หำฮดของได้บัดนี้กับพระสร้างกลับมาบ้านมาปลูกไว้ก็ต้นไม้วันนี้เพิ่นไปหาหวายมาทัดทุกใจขาตั้งไว้แห่งย่าง3ขาเด
0: ้
3: ห้ามไปไหนห้ามไปไหนจนกว่าตอนเที่ยงฉันจะมาเธอไปกินน้ำกินหญ้าบัดนี้ตั้งแต่ยอมว่าจะคอยอยู่นี่ละบ่ปล่อยใส่ดอกครับบัดนี้เก้าถึงหมาเด้บัดนี
0: ้อ้าวสุนัข
3: หมานี่ก็อยากหาคนที่เพิ่งพาได้ยินเสือเสียงว่าเสือนี่เสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าป่าที่จะไปเพิ่งผ้าอาศัยได
0: ้
3: ก็เลยไปหาเสือพ่อเสือทราบป่าว่าท่านเนี่ยเป็นพญาเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาผมอยากมาหาที่พึ่งใจใจผมทำอะไรผมทำหมดหมาว่า
0: หมาบอกก็เสือหมาบอกก็เสือ
3: หมาบอกก็เสือหมาบอกก็เสือมันเนี่ยก็เสือ
0: เป็นทาสรับใช
3: ้เป็นทาสรับใช้แต่เจ้าต้องไปหามาให้คอยกินอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คอยกินคอยกินที่หมาของเสือนอนกินนี่แหละที่หมาของเสือนั้นหมาก็ไปหามากินหาไปหามากขี่ข้านมาตินขี่ข้านไปหาให้เสือกินมาตินนี่ก็หนีจากเสือมาหาสร้างสร้างก็ว่าอยากมาอยู่กับมนุษย์มนุษย์ต้นเป็นจังไหนก็ว่ามนุษย์ปัญญาดีแท้สร้างกับหัวมนุษย์ต้นเป็นตัวจังไหนมึงหูบาอยู่ต้องข้อหูมันไผสร้างว่าอยู่ตรงข้อกู
0: แต่พอท่านได้บอกเป็นบอกพอท่านได้บอกเป็นบอกสร้างพอท่านได้บอก
3: หมากับท่านหัวมนุษย
0: ์
3: หมากับท่านหัวกันบัดที่นี่มนุษย์ก็เลยลงมาว่ามนุษย์ได้หัวว่าหมาเนี่ยไปอยู่กับเสือมาแล้วเด
0: ้หูแล้วหูก็หนาแล้ว
3: ห
0: ูก็หนาแล้ว
3: หูแล้วหูก็หนาแล้วบัดที่จะมาขออยู่กับมนุษย์มนุษย์ก็ว่าถ้าจะมาอยู่กับมนุษย์ก็ได้อยู่แต่ต้องกล้ากินอุจจาระมนุษย์บ
0: ่
3: เห็นบ่ตะกอนหมากินอุจจาระมนุษย์เป็นบ่ตะกอนน่ะ
0: อ
3: ู้มันกล้ากินอาจจะให้ทำอะไรทำได้หมดกินอุจจาระก็ได้แต่จะจงรักภักดีต่อมนุษย
0: ์
3: มันกินนี่หลีหมากล้ากินอุจจาระก็เลยรับหมามาเป็นมามันก็เฝ้าบ้านก็จะเห่าจะหอนเอากระโมยทีนี้ความจริงใจของหมาเนี่ยบาดทีนี้กล่าวถึงเสือบัดนี้กล่าวถึงเสือกับน้ำหาที่ซิปเมื่อหมาบ่หาอาหารไปให้กินน่ะ
0: น้ำหาหมา
3: น้ำหาหมาเสือหิวบัดนี้เสือหิว
0: เพราะว่าเสือเป็นเสือนอนกิน
3: ตะกอนเสือนอนกินบัดนี้เสือหิวบัดนี้น้ำหาที่น่ะน้ำหมากับมาพ่อสร้างที่มัดอยู่ใต้ต้นไม
0: ้ที่เอาหวายมัดอยู่
3: ที่เอาหมายวัดด้วยแหละคนเอามาด้วยบัดเดี๋ยวเสือก็เลยถามช่างว่าเห็นหมามาทั้งนี้บ่ช่างโอ้ยหมามันไปอยู่กับมนุษย์แล้วท่านว่าหมามันหนีไปอยู่กับมนุษย์แล้วบัดเดี๋ยวโอ้ก็อยากกินดิก็จะกินมันเดี๋ยวนี้แล้วท่านนะเราจะกินทั้งมนุษย์ทั้งคนน่ะละบัดเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็นั่งอยู่ตั้งก็สร้างน่ะละ
0: บ่ท่านได้ลงไปใส
3: ่ท่านได้ลงไปใส
0: ่พอวางหูหมดแล้วว่าทุกคนสิมาหนีหมดแล้วบ่ติ
3: ครับสร้างกับหัวโอ้เดี๋ยวมึงโดนปัญญามนุษย์เดี๋ยวกันนะว่าตัวนี้ลงมาก็ดิพ่อกันก็เสือบ่ได้คนก็ตกใจบัดนี
0: ้
3: ปัดติโกบัดนี้ก็เลยว่าที่มาของใจเย็นสู้เสือใจเย็นสู้เสือพ่อเสือพี่เสือเอ้ยพี่เสือพี่อยากเห็นมนุษย์นี่มันไอผมวันนี้ผมไม่ได้เอามาผมลืมไว้บ้านผมลืมปัญญาเนี่ยไว้บ้านถ้าพ่ออยากเห็นนี่ถ้าพ่อเห็นปัญญามนุษย์นี่ผมย่านพ่อเสือนี่กับเพ็ญหนีกินแลนหนี พราะฉะนั้นต้องให้ผมเนี่ยเอาหมายเอาหวายนี่มามัดเอวมัดคอใส่ต้นไม้ไว้ก่อนแล้วก็ร้องดิ้นเบิ้งดิ้นดิ้นจังไหนก็บ่รู้บ่ทันดิ้นจังไหนก็บ่รู้เออแต่เนี่ยท่านเดี๋ยวผมจะเอาปัญญามนุษย์มาให้ดู
0: เดี๋ยวสิไปย่างไปเอาปัญญามาให้
3: ครับบัดนี้ก็ย่างกลับไปตัดหวายพี่ตัดไม้ไผ่หน่อยๆเป็นล่ําเป็นล่ํามา
0: เมื่อตี
3: เก่าล่ําสิบล่ํานี่ล่ะเออเอามาทิ้งใส่หน้าเสียนี่ปัญญามนุษย์มาแล้วอยากเห็นมั้ยว่าซั่นน่ะบัดนี้ประกาศออดแต่ละเสร็จออกมาล้นไปย่างดีเด้ไม้ไผ่หน่อยเพิ่นน่ะ
0: โอ้ยครับเมื่อตอนนั้นความเจ็บครับผม
3: บัดนี้ก็ใส่เสือจับจับขาดไป3เซน4เซนเป็นยังไงปัญญามนุษย์ดีไหมโอ้
0: สร้างหัวล
3: ้อโอ้ดปวนโอ
0: ้สร้างหัวล
3: ้อเออจ้าบัดนี้ก็หัวหัวตะกี้ตาสร้างให้ท้องน้อยบักตูมได้ลุงครับ
0: หัวไปหัวมาตาสร้างไง
3: เออหัวไปหัวมาตาลุกเข้าไปเหลืออยู่ตาติปีดีมากของบักตาติโอ้ยเดี๋ยวกูบอกแล้วกูบอกแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับมนุษย์กูบอกแล้วสร้างว่าบาทที่นี่จะยอมหรือยังบาทที่นี่ยอมแล้วเสือก็ยอมแล้วยอมแล้วเพราะฉะนั้นตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นที่ป่าที่ลกให้เสือไปอยู
0: ่มึงได้
3: ที่โล่งแจ้งอย่ามาอยู
0: ่
3: บาทที่นี่ถ้าตกลงกันได้ก็จะได้ตัดหมายออกให
0: ้
3: ตัดไว้ออกไปบัดนี้เสือญาติหลานจะเสือเพ่นด้วยที่มาของไอ้เสือเพ่นน่ะ
0: โอ้เสือเพ่น
3: เ
0: พ่นเลย
3: เสือเพ่นไปอยู่ป่าเลี้ยแผลเลี้ยหยังเลี้ยหยังเลี้ยโตแห่งบ่บัดนี้ก็เลยหลายเสือเลยหลายเท่าซุมือนี่ละ
0: พอจากห้อยตีจากไม้ไผ
3: ่ตะกอนนี่เสือบ่หลายเด
0: ้โอ้เสือแ
3: ฮ่มเสือเป็นตีประถือแสก็ก็เลยเสือหลาย
0: ครับ
3: บัดนี้กล่าวบัดนี้กล่าวถึงหมาบัดนี้กลับมาหามนุษย
0: ์
3: มนุษย์ก็ให้เฝ้าบ้านให้อยู่ให้กินธรรมดานี่ละลุงค่ำก็เลยให้เป็นสบายปันหมาเนาะที่ว่ากันน่ะสบายปันหมา
0: ครับผม
3: สบายสบายปันหมาก
0: ินแล้วก็เลี้ยปากก็ต้องแปรงกินแล้วก็ต้องแปรงฟัน
3: ครับมันมีโยอันหำฮอดเสือนอนกินไอเสือหิว
0: ครับ
3: สบายปันหมาแล้วก็ไอเสือเพน
0: ครับ
3: นี่ครับมีอยู่มีตีหมาของมันเท่าสมือนี่แหละครับ
0: ครับมาสร้าง
3: ที่นี
0: ่สร้างเจ็บหลายสร้างเจ็บหลายห้องหลายจนหำฮอด
3: ครับตีหมาของสร้างหำบัดที่นี่พวกสัตว์ทั้งหลายก็เลยบ่เว้าบ่จากับมนุษย์เลย
0: ครับ
3: ตะกอนเว้ากันหูเลี้ยงเป็นญาติหลายเลย
0: บ่กล้า
3: เว้ากับมนุษย
0: ์
3: อ้าวซุมื้อเนี่ยเลยบ่กล้าเว้าเลยบ่ปากถึงหูได้ก็บ่ปากกับมนุษย
0: ์
3: เพราะว่ามนุษย์นี่ปัญญาหลาย
0: แล่นแล่นนี้แล่นนี้อย่างเดียวแม่นบ่ซุมื้อเนี่ย
3: แล่นนี้อย่างเดียวก็เห็นเนี่ยเสือก็เห็นบ่ได้เสือก็หมาเห็นกันบ่ได้ได้หมาได้ยินแต่เสียงเสือกันหำโอ้แล่นมันตาอยู่เด้ญาติหลายญาติเสือหลายเท่าซุมื้อเนี่ยนะลูกค้ํา
0: ครับ
3: ครับขอเราสู้ MC ฟังจำนี่ก่อนเด้อครับลูกคำเด้อ
0: ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับขอ
3: ท่านดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: มีท่านในฟังนะครับมีทั้งสร้างมีทั้งช้าง
4: มีทั้งเสือ
0: มีทั้งสุนัขเห็นไหมมนุษย์เก่งขนาดไหนคุณหนู
4: เก่งใช่ไหม
0: นี่นิทานนานมาแล้วเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแต่ก็อ้างอิงได้ว่าเสือตัวลายทุกวันนี้ก็จากไม้เรียวใช่ไหมช้างเมื่อก่อนนี้พ่อท่านสารว่าอะไรนะหำเท่าไหร่หำใหญ่มากนะครับแล้วตาใหญ่มากหัวเลาะไปหัวเลาะมาจะจนตายเลยทีเดียวแล้วหำไม่มีด้วยจัง
4: หำหมดไปแล้ว
0: เห็นไหมครับหมาก็สบายจะจนเป็นหมานอนกินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือนิทานนะครับตะกอนเนี่ยครับพี่น้องเพิ่นผู้หูทั้งหลายเนี่ยครับสิเก็บนิทานมาเว้าแล้วมาสอนใจกับลูกๆเวลาสินอนเวลาสิเข้าบ่นอนเวลาสิกินข้าวจังซี่แล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือนิทานที่พ่อธนสารเอามาเว้าเป็นนิทานอิงคติธรรมะหรือสอนในห้องหูว่านิทานแต่ละอย่างเนี่ยครับเอามาใส่กับชีวิตประจำมือได้บ่ได้ใช่ไหมครับ
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้เนาะเพราะปัญญาเขาบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือแสงสว่าง แสงสว่างแห่งเปลวเทียนแสงสว่างแห่งดีออนทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนปัญญาที่เราได้มองเห็นที่เราได้รู้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นี้คือส่วนหนึ่งที่พ่อธนสารเอามาเล่าให้เราฟังในรายการรักศีลเทียนนิสารในช่วงแรกนะครับนี้คือรายการรักศีลเทียนนิสารในช่วงนี้นะครับให้ขอเพลงนะครับให้กับเอฟซีที่เพิ่นขอมานะครับผ่านทั้งหัวหน้าเตะนะครับผมตอนนี้พักฟังเพลงจักหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยเข้ามาสู่ลูกสาวของเฮาจิผ้าเที่ยว365มื้อในรายการรักศีลเทียนนิสารครับผม

0: 10นาฬิกา40นาทีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักสินเทียนอีสานโดยมีผู้ขาที่คันบุกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมกับลูกสาวลา
1: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิชยดาสังขระนักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงพิทยาวิทยาคมค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2ค่ะ
0: หรือน้องเชียนะครับร่วมรายการมื้อนี้เฮาขอบคุณหลายๆสำหรับแม่ๆและบทเพลงที่ฝากให้ผมรักคุณไม่เห็นเป็นไรนะครับของท่านินอินทรเทพนะครับนักร้องที่เพิ่นเสียไปแล้วนะครับยังห้องนาฬิกายังวนอยู่คือเก่านะครับที่บันทึกเสียงเอาไว้ให้เฮาถึงโตโอ้ผมสุเทพผมก็แพ้ขอไปหลายๆครับผมเพราะว่าเพียงๆนี่นะครับมีหลายท่านแหละที่ห้องนะครับบ่ว่าสิเป็นสุเทพบ่ว่าสิเป็นชลินนันทนคร
1: แล้วก็บ่ว่าสิเป็น
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทักทายอีกรอบนึง
1: ค่ะ
2: โอ้ยนั่งหัวอันพี่ไอ้อันพ่อธนาสารเหล่านิทานให้ฟังเนาะ
0: เป็นนิทานของผู้เฒ่าครับผม
2: นั่นล่ะมันก็มาจากกันที่มาที่ไปเนาะพ่อค่ำเนาะ
0: ครับผม
2: มันก็แมนคือเพิ่นเว้าอีดีล่ะ
0: แล้วครับเป็นคำเอามาตัวเล็กหน่อยได้แต
2: ่แฝงไปด้วยคติธรรม
0: ครับแฝงไปด้วยคติธรรมครับผม
2: คนเฒ่าแล้วคนก็บ่ฮู้ดอกพ่อค่ำ
0: แมนครับ
2: แต่ชาตินี้ก็ยังบ่คงฮู้ปานใดเลยเกิดมาจนปานนี้แล้วล่ะ
0: บ่มีคนบอกให้ฟังก็บ่ฮู้ครับผม
2: นั่นล่ะเพิ่นเว้าให้ฟังก็ดีอยู่ดอกปัญหาเรื่องมาเว้าให้ฟังพอบ่เครียดเนาะ
0: ครับผม
2: ฝนลงเม็ดอีกแล้วพ่อค่ำ
0: เอาครับขอบคุณหลายๆครับแม่
2: จ้าแค่นี้ล่ะเด้อพ่อเด้อ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: คร
2: ับ
0: นี่ก็คือแม่บุญเลี้ยงนะครับที่หลักที่ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณพ่อธนสารที่มาเว้าเรื่องเก่าๆให้ฟังในช่วงจากนี้ต่อไปเราจะพบกับคุณหนูนะครับพิชญดานะครับหรือน้องเชียร์จะพาไปเที่ยวอีกสายกันไปเที่ยวเนาะ
1: ค่ะ
0: สายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สบายดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ ผม
3: ฟังเพลงด้วย
0: โอ้หนูเมืองโพใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ครับ
0: ว่าไงหนูเมืองโพเพลงอะไร
3: ชิดฮอดห่างห่าง
0: ชิดฮอดห่างห่าง
3: ชิดฮอดอยู่ห่างห่าง
0: โอ้ชิดฮอดอยู่ห่างห่างใครร้องครับหนูเมืองโพ
3: ฟังวันนั้นเหมือน AI นะเนาะเสียงมัน AI แหละ
0: เออครับอ้าวเอา AI ถ้างั้นเหมือน
3: ที่เราลองเสียง
0: อ้าว
3: เสียง AI เนี่ย
0: ครับครับครับถ้าอย่างนั้นก็หัวหน้าวิรยุทธ์ท่านเข้าใจแล้ว
3: นี่ได้ลูกน้องมาจากไหนอีก
0: ครับก็เป็นนักศึกษาของโรงเรียนบัวหลวงพิทยาคมครับผม
3: ไม่ใช่ครูใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นนักเรียนค่ะเป็นลูกศิษย์ค่ะ
3: ทั้งจัดทุกครั้ง
0: ครับเป็นคุณครูวันนี้เป็น
3: นี่เป็นฝึกงานฝึกงานไหมบอก
0: ไม่ใช่ครับเป็นเด็กที่มีจิตอาสาครับผมไม่ได้ฝึกงาน
3: มาช่วยจัดเพื่อนใช่ไหม
0: ก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการดำเนินรายการ
3: นั่นเลย
0: ครับมาเรียนรู้ครับ
3: เรียนเสียงหน้าแล้วเนาะ
0: ครับขอบคุณมาก
3: ครับเพิ่งกินวันนี้เนาะ
0: ครับผมวันแรกวันแรกที่หนูมาครับ
3: วันแรก
0: เล
3: ย
0: นะครับผมครับผม
3: ขอบคุณมาก
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพ
1: ่
0: อหนูมือโทรครับผมจากรักกันอยู่ห่างๆหรืออะไรเนี่ยครับผมครับผมวันนี้นะครับน้องนะครับนางสาวพิชยดาสังขละเนี่ยครับจะพาไปเที่ยวอำเภอ
1: ประโคนชัยค่ะ
0: อำเภอประโคนชัยอำเภอประโคนชัยเนี่ยจะดูภาพรวมพาเที่ยวภาพรวมทั้งหมดของประโคนชัยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะเริ่มต้นที่ไหนก่อน
1: เริ่มที่ปราสาทบ้านบุกค่ะ
0: เอาเริ่มเลยนะคะไปเที่ยวกับลูกสาวคนสวยของโรงเรียนนะครับบัวหลวงพิทยาครับเชิญครับ
1: ค่ะซึ่งปราสาทบ้านบุของเรานะคะตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านบุอุทยาสรรค่ะตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของหนูเองค่ะ
0: ครับ
1: หนูเนี่ยเพิ่งย้ายมาตอนม.5ซึ่งตอนนี้อยู่ม.5ใช่ไหมคะหนูอยู่ที่นั่นจนถึงม.4ซึ่งก็มีความคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างมากค่ะ
0: คุ้นเคยและรู้จักดีด้วย
1: ค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้ง4ปี
0: ครับ
1: ค่ะซึ่งปราสาทบ้านบุนะคะเป็นธรรมศาลา1ใน17แห่งที่ได้สร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะ
0: ศาลาเป็นที่พักรักษาพยาบาล
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นธรรมศาลาเป็นที่พักสำหรับคนเดินทางค่ะ
0: ของคนเดินทางโอเคครับ
1: ซึ่ง ที่พักสำหรับคนเดินทางเนี่ยมีทั้งหมด17แห่งใช่ไหมคะ
0: 17แห่ง
1: ใช่ค่ะแต่รู้ไหมคะว่าอยู่ที่บุรีรัมย์ไปแล้วนะคะ9ถึง11แห่งเลยค่ะ
0: 9ถึง11แห่ง
1: ใช่ค่ะซึ่งปราสาทบ้านบุเนี่ยเป็นธรรมศาลาหลังที่3ค่ะสร้างขึ้นเพื่อคนเดินทางแวะพักอาศัยชั่วคราวค่ะแล้วก็เป็นธรรมศาลาที่ถูกสร้างขึ้นบนเส้นทางระหว่างเมืองพระนครไปยังเมืองพิมายค่ะ
0: เมืองพระนครไปเมืองพิมาย
1: ค่ะและปราสาทบ้านบุนะคะยังมีอีกชื่อนึงค่ะที่เรียกกันว่าบ้านมีไฟค่ะซ
0: ึ่
1: งฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า House of Fire เนาะแล้วคนไทยเราอ่ะก็เอาไปแปลตรงตัวเลยค่ะว่าบ้านมีไฟ
0: บ้านมีไฟ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของอาคารนะคะจะเป็นปราสาทศิลาแรงค่ะที่มีห้องยาวคล้ายเรือนไฟยื่นออกมาด้านหน้าส
0: ่
1: วนคำว่ามีไฟนะคะก็อาจจะหมายถึงการที่มีไฟคอยต้อนรับแล้วก็ให้ความอบอุ่นหรือเป็นจุดส่องสว่างให้แก่คนเดินทางในยามค่ำคืนค่ะค่ะซึ่งเรามาพูดถึงลักษณะของตัวอาคารกันบ้างนะคะ
0: บ้านมีไฟในบ้านมะไฟเดิมที่เป็นตั้งชื่ออยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับ
1: บ้านหนูไม่แน่ใจว่าบ้านมะไฟคืออะไรคะ
0: เนี่ยเพราะว่าบ้านมีไฟเนี่ยเป็นบ้านมะไฟหรือเปล่าเนาะที่อยู่พุทธคนชัยใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคครับต่อเลยครับ
1: โอเคค่ะซึ่งลักษณะของตัวอาคารปราสาทบ้านบุนะคะจะเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล
0: ้
1: วก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งการหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยสำหรับคนสมัยนั้นเนาะเขาก็จะสื่อถึงการที่มันเป็นทิศที่มงคล
0: เป็นทิศมงคล
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ เหมือนเป็นการเริ่มต้นด้วยแสงสว่างแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพไปด้วยนะครับดูภาพจากน้องพิชญาดานำเสนอนะครับนั่งเล่าไปให้เห็นภาพด้วยครับผม
1: ค่ะซึ่งปราสาทบ้านบุนะคะก็ยังมีอีกเอกลักษณ์หนึ่งค่ะที่น่าสนใจเลยก็คือปราสาทบ้านบุเนี่ยจะเป็นตัวปราสาทที่มีหน้าต่างทั้งหมด5บานค่ะจะม
0: ี
1: แค่ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะปิดทึบไว้
0: ครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่มีหลักฐานออกมานะคะว่าทำไมเขาถึงสร้างเป็นแบบนั้นแต่มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าด้วยความที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเนาะที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับ5เนี่ยเขาก็จะเอาเชื่อมโยงกับเรื่องของขันธ์5ทั้งหมดเลย
0: ขันธ์5
1: ค่ะแล้วซึ่งขันธ์5คืออะไรขันธ์5นะคะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณค่ะรูปคืออะไรรูปคือส่วนที่เป็นร่างกายและวัตถุธาตุทั้งหมดค่ะรวมถึงดินน้ำลมไฟส
0: ่
1: วนเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจแบ่งเป็นทุกข์สุขแล้วก็เฉยๆค่ะส
0: ั
1: ญญาคือความจำได้หมายรู้จำลักษณะหรือสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะ
0: อายตนะทั้ง6
1: สังขารนะคะคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจทำให้เกิดความคิดความตั้งใจหรือการตัดสินใจปรุงแต่งในทางที่ดีหรือว่าชั่วค่ะ
0: อารมณ์ชอบไม่ชอบ
1: ใช่ค่ะและสุดท้ายนะคะคือวิญญาณความรับรู้หรือการรับสัมผัสที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกค่ะค่ะซึ่งมันก็เป็นความเชื่อของคนสมัยนั้นกันเนาะเขาก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างหน้าต่างขึ้นมาห้าบานแล้วก็สร้างเพียงด้านเดียวนั่นเองค่ะค่ะมาที่เรื่องต่อไปกันเลยนะคะนั่นคือเรื่อง
0: ต่อครับ
1: แหล่งโบราณคดีบ้านกรวดค่ะซ
0: ึ่
1: งเดี๋ยวเรามาพูดถึงภาพรวมกันเนาะในเรื่องนี้จะไม่ได้เจาะจงถึงปราสาทหรือว่าแหล่งโบราณคดีอะไรนะคะ
0: ครับเราจะไปที่ไหนก่อนคะ
1: ไปบ้านกรวดค่ะ
0: ไปบ้านกรวด
1: ค่ะซึ่งบ้านกรวดนะคะเป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มายาวนานค่ะเพราะเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณของวัฒนธรรมเขมรในอดีตค่ะ
0: ครับ
1: ที่นี่นะคะพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายประเภทเลยค่ะเช่นเตาเผาโบราณแหล่งทะลุงเหล็กแล้วก็แหล่งเคลือบเครื่องโบราณค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งแสดงว่าบ้านกรวดเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญมากในสมัยโบราณค่ะ
0: ครับ
1: สิ่งที่ทำให้บ้านกวดนะคะโดดเด่นคือการค้นพบเตาเผาเครื่องเคลือบค่ะจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนในพื้นที่นี้นะคะมี ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงค่ะแล้วก็มีการผลิตภาชนะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งอาจส่งต่อไปยังพื้นที่อื่นอีกด้วยค่ะ
0: เป็นแหล่งทำมาค้าขาย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสินค้าถ้าจะบอกทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นสินค้าโอทอป
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการถลุงเหล็กและการใช้หินในงานก่อสร้างด้วยค่ะ
0: คร
1: ับ ทำให้เห็นว่าบ้านกวดนะคะไม่ได้เป็นเพียงชุมชนธรรมดาค่ะแต่เป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจและการผลิตวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองค่ะต่อมานะคะมีการขุดค้นพบแล้วก็รวบรวมโบราณวัตถุชาวบ้านและหน่วยงานในท้องถิ่นนะคะได้ช่วยกันอนุรักษ์จนเกิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษาประวัติศาสตร์ของบ้านกวดไว้ให้คนรุ่นหลังนะคะได้ศึกษาทุกวันนี้นะคะบ้านกวดก็ยังเป็นแหล่งการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้สำคัญค่ะที่บอกเรื่องราวของอารยธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะ
0: แล้วไปไหนต่อครับตอนนี้หมดหรือยัง
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วอันนี้จากประโคนชัยประโคนชัยนี้เป็น
1: ประโคนชัยก็อำเภอบ้านกวดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเราไปประโคนชัยก่อนใช่ไหมไป
1: ปราสาทบ้านบุค่ะ
0: ไปปราสาทบ้านบุที่เป็นธรรมศาลา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นที่พักผ่อนของสาย
1: สำหรับคนเดินทาง
0: สำหรับคนเดินทางสายพระนครที่จะไปเมืองพิมาย
1: ใช่ค่ะ
0: สายพระนครนี้ก็คือจะเป็นการเดินทางสายนั้นก่อนที่จะไปถึงเมืองพิมายแล้วก็จะมาพักตรงนี้จากพิมายมาก็จะไปพระนคร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือพระนครนี้หมายถึง
1: เมืองที่หนูหาข้อมูลมานะคะเหมือนมันจะเป็นเมืองที่อยู่ฝั่งเขมรค่ะ
0: ปราสาทปราสาทอะไรที่เขมรปราสาทอะไรที่ใหญ่ที่สุดใน
1: ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในเขมรก็คือนครวัดค่ะ
0: นครวัดนั้นก็คือสายนครระหว่างพิมาย
1: กับ
0: น
1: ครวัดใช่ค่ะ
0: แล้วก็สถานที่ตรงที่เป็นธรรมศาลานี่ก็เป็นที่พักของการเดินทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ประโคนชัยนะครับเพราะฉะนั้นประโคนชัยก็จะเห็นปราสาทเยอะแยะใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยครับการท่องเที่ยวในสายอารยธรรมขอมเนี่ยเราจะได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเลยก็ถือว่าหนูพิษเนี่ยครับพิชญดาเนี่ยครับเป็นนักเรียนอีกท่านหนึ่งที่เรียนเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของสถานของอารยธรรมขอมได้อย่างลึกซึ้งจนเห็นทางสายพระนครพิมายในการพักผ่อนแล้วก็ไปสู่แหล่งของของบ้านกรวด
1: แหล่งโบราณคดีค่ะ
0: โบราณคดีที่มีการศึกษาเป็นกี่ปีมาแล้วครับที่เขาวางเอาไว้มันกี่ร้อยปีกี่พันปีมาตรงนั้นครับผม
1: อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีอายุที่ยาวนานมากพอๆกับเมืองพนมรุ้งอ่ะ
0: ครับน่าจะมาพร้อมๆกันใช่ไหมครับ นี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่ลูกสาวนะครับพิชยดาสังฆะนะครับนำมาบอกมากล่าวกับพี่น้องเราถ้าพี่น้องเราอยากจะค้นอยากจะไปท่องเที่ยว365วันเราเที่ยวได้ทุกที่ใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอยากจะบอกอะไรครับจากการเรียนรู้มาแล้วนำเที่ยวในส่วนของคุณหนูพิชยดาได้เป็นอะไรไหมเป็นมัคคุเทศก์เป็นอะไรนักสื่อสารอะไรสำหรับการที่จะท่องเที่ยวหรือพาพี่น้องท่องเที่ยวพาคุณครูพานักเรียนท่องเที่ยวอะไรอยากจะบอกอะไรบ้างครับผม
1: วันนี้เราก็จะมาชวนนะคะ
0: ครับ
1: พี่น้องทุกท่านค่ะไปยังปราสาทบ้านบุนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของหนูเองถ้าไปแล้วก็สามารถสอบถามคณะครูหรือว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนนั้นได้นะคะเขารู้จักหนูดีค่ะ
0: ครับผมแล้วพอ ก่อนนี้ที่คุณหนูอยู่ชื่อพออะไรครับ
1: พอชาญสิวไทยสงค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้
1: ทุกวันนี้ก็ยังพอชาญเสียวไทยสง
0: อย
1: ู่
0: ยังอยู่พอคนเดิมนะครับมีนักเรียนกี่คนครับโรงเรียนบ้านกรวด
1: โ
0: อ้ประโคนชัยใช่ไหมประโคน
1: ไม่ไม่บ้านบุวิทยาสาร
0: บ้านบุ
1: ค่ะบ้านบุวิทยาสารมีนักเรียนอยู่ประมาณ300กว่าคนเองค่ะ
0: ครับ
1: อยู่กันแบบครอบครัวน่ารักค่ะ
0: ครับเป็นโรงเรียนประจำตำบลหรือ
1: โรงเรียนประจำตำบลค่ะ
0: ประจำตำบลนะครับโรงเรียนบ้านบุ
1: ตำบลจระเข้มากค
0: ่
1: ะ
0: ตำบลจระเข้มากนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่แล้วถ้าเราไปตรงนั้นส่วนมาก เราจะพาพี่น้องที่ไปเที่ยวไปเที่ยวตรงไหนไปเที่ยวตรงศาลา
1: ก็มันจะมีธรรมศาลาค่ะเอมันจะมีธรรมศาลาตั้งอยู่ประมาณยิงยืมไปฝั่งซ้ายค่ะแล้วก็จะมีก้อนหินเนี่ยที่น่าจะเป็นซากของของแท้อ่ะค่ะของจริงตั้งอยู่ตรงประมาณฝั่งขวาตรงนั้นค่ะอันนั้นก็คือจะเป็นซากของธรรมศาลาแบบจริงๆเลยนี่ค่ะครูหนูอ่ะเขาบอกว่าอุ๊ยอันนี้รู้พูดได้นะคะ ครูหนูอ่ะเขาบอกว่าก้อนหินอันเนี้ยมีราคาหลายล้านนะถ้ายกได้ก็เอาไปเลย แต่ว่ามันหนักมากนะคะมันหนักแบบโอ้โหยกไม่ได้แน่นอนค่ะ
0: ครับผมก็คือหนักมากถ้าอยากได้ก็ต้องอูมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะอีกครับ
1: ค่ะแต่ผิดกฎหมายแน่นอน
0: ผ
1: ิ
0: ดกฎหมายแน่นอนก็คือขนทรัพย์สินที่เป็นมรดกของชาติออกไปเอาไปไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับท้ายของรายการครับคุณหนูพิชยดาอยากจะฝากอะไรหนึ่งก็ฝากคนรุ่นใหม่อันที่สองก็อยากจะฝากคนรุ่นเก่าอยากจะไปเที่ยวตรงไหนนะครับเรื่องของบุรีรัมย์เรื่องของบ้านกวดเรื่องของผู้คนชายเชิญได้ครับผม
1: ค่ะก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับการท่องเที่ยวนะคะคือเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวโบราณหรือว่าที่เที่ยวในปัจจุบันแต่ก็อย่าลืมที่จะเคารพสถานที่แล้วก็ให้เกียรติสถานที่กันด้วยนะคะ
0: ครับนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลตัวเองเคารพกฎกติกาสถานที่
1: ใช่ค่ะ
0: เคารพกฎข้อห้ามต่างๆไม่ให้จับไม่ให้ขูดไม่ให้ถู
1: ใช่
0: มีหลายอย่างนะครับคือจะทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั้นสูญเสียนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานจากน้องนางสาวพิช
1: ชดา
0: สัง
1: ฆะ
0: นะครับหรือน้องเชียร์ของเรานะครับที่มาเล่านะครับความมหัศจรรย์ของอำเภอประโคนชัยและบ้านกรดให้เราฟังสำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอบคุณคุณหนูเชียร์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาร่วมรายการกับรายการรักศิลป์ถิ่นอีสานกับเวลานะครับก็ขอบคุณคุณหนูเป็นอย่างยิ่งท้ายของรายการเรามอบเสียงเพลงให้กับพี่น้องเนา
1: ะ
0: เพลงนี้จบไม่จบนะครับเรา3คนนะครับผมพ่อใหญ่ค้ำลูกแม่ฝ้ายพร้อมกับคุณหนูนางสาว
1: พิชยดาสังฆะค่ะ
0: ครับจากโรงเรียน
1: บัวหลวงวิทยาคมค่ะ
0: ครับต้องลาไปก่อนพร้อมกับหัวหน้าวิทยุการบรรจงขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงครับทุกท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาเหยื่อไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร
6: ์นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมประชุมวันที่30ถึง31สิงหาคมรวบรวมข้อเสนอ6โครงการ404ล้านบาทเพื่อเสนอครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกันกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดราชวาสได้จัดเตรียมข้อเสนอสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสทั้งนี้การประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติระบุปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล

0: ทั่วฉนวนกาซากำลังส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมของกลุ่มเปราะบางองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วฉนวนกาซาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก5รายนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้เสบียงด้านโภชนาการของยูนิเซฟมูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับเด็กสตรีมีครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตรกว่า 45,000 คนได้รับความเสียหายรวมถึงคลังสินค้าของพันธมิตรด้านมนุษยธรรมด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านมนุษยธรรมของพลเรือนต้องได้รับการคุ้มครองพร้อมกันนี้สหประชาชาติและพันธมิตรกำลังประเมินและทำเครื่องหมายจุดพื้นที่เสี่ยงภัยจากวัตถุระเบิดรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
3: การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
4: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักเชอริงเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักเชอริงเลิฟ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะพร้อมด้วยเนื้อหาสาระของรายการที่สรรหามาเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดในการฟังในการใช้เวลากับเราค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมยุรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะขอให้รายการปันรักนี้เป็นสื่อกลางที่จะนำความรักความสุขมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสเรายินดีที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงส่งมอบเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านค่ะให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่ารักแท้ที่เรามอบให้นั้นอาจจะไม่เหมือนรักใดที่คุณผู้ฟังเคยพบมาก่อนเลยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงการให้และการรับเชื่อว่าทุกท่านคงมีประสบการณ์มาแล้วทั้งสองรูปแบบนะคะในมุมมองของคุณผู้ฟังคิดว่าระหว่างการให้กับการรับอย่างไหนที่ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากกว่ากันคะวันนี้อาจารย์นำประเด็นเรื่องราวของความสุขมาพูดคุยค่ะเป็นเรื่องของความสุขที่ได้ให้ค่ะทีมงานปันรักมีความสุขใจมากจริงๆนะคะที่ได้ผลิตรายการนี้ได้มอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังซึ่งก็จะช่วยให้วันนี้ช่วงเวลานี้ของคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขเช่นกันในฐานะผู้รับข้อมูลสาระดีๆข้อคิดดีๆและก็ได้รับฟังบทเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจช่วยให้ชีวิตของคุณผู้ฟังได้เดินต่อไปด้วยความหวังค่ะและในช่วงของปันรักจากใจนะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะอย่างไรที่เราเรียกว่าพิการทางการเคลื่อนไหวแล้วผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวควรปฏิบัติอย่างไรกับผู้พิการกลุ่มนี้แต่ก่อนที่อาจารย์จะพูดในรายละเอียดแต่ละเรื่องนั้นให้เรามารับฟังเพลงจากทางรายการก่อนนะคะ

คุณผู้ฟังคะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนเราว่าอย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งก็มาจากพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่16ค่ะเมื่อเรามีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมที่เราอยู่ก็ให้เราลงมือทำนะคะสังคมใดมีการแบ่งปันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่แก่งแย่งสิ่งดีชิงเด่นกันสังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยความสงบสุขค่ะความสุขของผู้รับก็คือความยินดีที่ได้รับสิ่งที่มีคนมอบให้ในขณะที่ความสุขของผู้แบ่งปันหรือผู้ให้นั้นคือความยินดีที่ได้ให้ค่ะได้ให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและต้องเป็นการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะซึ่งหมายถึงให้ด้วยความเต็มใจไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่ได้ให้ไปค่ะและสิ่งที่เราได้รับจากการให้นั้นก็คือความสุขค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับการได้มิตรภาพใหม่ๆมิตรภาพที่ดีเพิ่มขึ้นค่ะเราทุกคนสามารถให้ได้โดยไม่จำกัดนะคะให้ได้มากเท่าที่เราสามารถจะให้ได้เมื่อเราให้ด้วยเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจและให้ตามกำลังของเราเชื่อว่าผู้รับก็จะมีความสุขอย่างเหลือล้นค่ะการให้มีหลายรูปแบบนะคะอาทิให้ในรูปแบบของวัตถุสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่สามารถจับต้องได้ให้การให้อภัยการยกโทษเป็นการให้ที่ทำได้ยากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายเราการให้ความรู้อบรมสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้ทางด้านความเชื่อทางศาสนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างให้ผู้รับความรู้นั้นเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติค่ะคุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจเรื่องของการให้กันไปพอสมควรแล้วนะคะแล้วสำหรับคุณผู้ฟังเองล่ะคะคิดว่าการให้แบบไหนที่เหมาะสมกับคุณผู้ฟังมากที่สุดค่ะและคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้อย่างไรบ้างคะเขียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ทุกข้อความที่ส่งมาทางทีมงานมีของที่ระลึกน่ารักส่งไปให้ทุกท่านเลยค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะและกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะความสุขที่เกิดจากการให้นั้นจะต้องเป็นการให้ด้วยใจยินดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้อย่างยุติธรรมพูดได้ว่าเป็นการให้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายค่ะดังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ที่ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับค่ะซึ่งก็ยังคงเป็นถ้อยคำหนุนใจที่เป็นจริงในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรากระทั่งปัจจุบันนี้นะคะทีมงานปันรักเสียงสันติขอเชิญชวนให้เรานับพระพรร่วมกันด้วยการแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อผู้อื่นและสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็คือความสุขที่เราได้ให้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองค่ะเราสามารถฝึกที่จะเป็นผู้ให้โดยเริ่มต้นจากคนข้างๆเราก่อนทำตั้งแต่วันนี้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะทำให้ได้ง่ายที่สุดก็คือให้รอยยิ้มหรือให้กำลังใจก็ได้นะคะพระเยซูคริสต์ทรงแบ่งปันน้ำใจให้กับคนยากจนคนตาบอดคนง่อยคนหิวโหยซึ่งก็มีบันทึกไว้มากมายหลายตอนนะคะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ผลที่ได้ก็คือทุกคนได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการได้รับการรักษาให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ได้มีชีวิตใหม่ได้รับอาหารเพื่อรับประทานอย่างอิ่มท้องพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ให้อย่างแท้จริงค่ะได้เวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะแบ่งปันส่งต่อความรักความหวังและกำลังใจให้แก่คุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ซึ่งก็มีบางท่านนะคะที่เป็นผู้พิการและบางท่านก็เป็นผู้ดูแลผู้พิการค่ะคุณผู้ฟังคะให้เรามาทำความเข้าใจกันกับความหมายของคำว่าคนพิการค่ะว่าหมายความว่าอย่างไรข้อมูลจากวิกิพีเดียคนพิการหมายความว่าบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นทางการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารทางด้านจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสีปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปค่ะวันนี้นะคะก็ขอนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมาแบ่งปันค่ะอย่างไรที่เราเรียกว่าพิการทางการเคลื่อนไหวแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พิการทางการเคลื่อนไหวต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บริษัทรักหมอเมดิคอลจำกัดด้วยค่ะให้เราไปฟังกันนะคะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: พิการทางการเคลื่อนไหวถือเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายทำให้เกิดการบกพร่องหรือสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปจนทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในบริเวณนั้นๆได้ดีเหมือนปกติสาเหตุที่ทำให้พิการทางการเคลื่อนไหว 1. ป่วยเป็นโรคสำหรับสาเหตุที่ทำให้พิการทางการเคลื่อนไหวมักจะเกิดการเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่มีการติดเชื้อหรือไม่มีการติดเชื้อเมื่อรักษาภาวะป่วยเป็นโรคก็อาจส่งผลทำให้มีความพิการหลงเหลืออยู่รวมถึงอาการเจ็บป่วยอื่นๆด้วย 2. ได้รับอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายหรือโครงสร้างของร่างกายเกิดการผิดรูปได้เช่นแขนขาดขาขาดหลังโกงคอเอียงข้อแขนขาผิดปกติทางรูปร่าง 3. เกิดภาวะทุพโภชนาการที่มักเกิดขึ้นในวัยเด็กหรือวัยที่กำลังเป็นทารกมีการขาดสารอาหารหมู่ต่างๆของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องการเจริญเติบโตของร่างกายทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตตามปกติ 4. ร่างกายได้รับสารพิษไม่ว่าจะเป็นทางอาหารทางอากาศทางน้ำดื่มและยาอาจส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติของสมองทำให้เกิดความผิดปกติที่เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 5. ความเสื่อมชราอาจเกิดจากโรคและความเสื่อมต่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อสะโพกกระดูกสันหลังส่งผลทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ยากและลำบากรวมถึงอาจเกิดการเจ็บปวดทรมานได้ด้วยเช่นกัน

คุณผู้ฟังคะในเรื่องของการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนั้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทรักหมอ Medical จำกัดยังบอกกับเราว่าการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้นะคะเพราะอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้มากมายเราจึงต้องมีวิธีการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธีค่ะโดยควรปรับเปลี่ยนท่าให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในทุกๆ2ชั่วโมงควรมีผ้าขนหนูให้กำและก็ลดอาการเกร็งค่ะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับในผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ต่อแขนขาเทียมก็ควรที่จะทำความสะอาดในทุกๆวันค่ะไม่วางแขนขาเทียมไว้ใกล้แหล่งความร้อนนั่นเองซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการดูแลเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งการใช้แขนขาเทียมก็อาจจะไม่สะดวกสบายมากนักในเรื่องของรถเข็นผู้ป่วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นหนึ่งตัวช่วยค่ะที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายแถมยังดูแลทำความสะอาดได้ง่ายมากๆได้เช่นกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจบทเรียนดีๆที่จะช่วยคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขคุณผู้ฟังติดต่อเข้ามานะคะที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข0532426545จะส่งทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะทางรายการจะจัดส่งบทเรียนไปให้คุณผู้ฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะหรือคุณผู้ฟังต้องการให้ทีมงานอธิษฐานเผื่อเรื่องใดๆก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะทีมงานปันรักรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณผู้ฟังคะการอธิษฐานไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลเราอย่างไรแต่ยังแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระองค์ทรงสดับรับฟังพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและมีส่วนในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระองค์ค่ะพลังแห่งการอธิษฐานทำให้เกิดผลค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราอธิษฐานเรื่องที่เลวร้ายอาจจะไม่ได้หายไปหรือจบในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่เมื่อเราร้องทูลขอหัวใจที่อ่อนล้าก็จะกลับมามีพลังอีกครั้งค่ะเมื่อเราอธิษฐานในความมืดมิดที่ดูเรือนรางพระเจ้าจะทรงนำทางเราต่อไปค่ะพระองค์จะทรงประทานเรี่ยวแรงกำลังให้หัวใจของเรานั้นยังมีความหวังจนผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานปันรักสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอปิดท้ายรายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าเมื่ออธิษฐานค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกคนนะคะให้ดำเนินชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยหัวใจแห่งการให้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
5: ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
7: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.บุรีรัมย์

วัสดีค่ะยินดีที่ได้มาพบกับผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะดิฉันนางสาวภัทรพรชารีนิวัฒน์ค่ะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอกระสังคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปตั้งคำถามกันค่ะว่าทุกคนคิดว่าอีก20ปีเนี่ยทุกคนกำลังจะทำอะไรอยู่คะแต่คำถามนี้เราจะเก็บไว้ก่อนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของเด็กและเยาวชนเลยเป็นวันที่สำคัญกับพี่ม.ปลายและน้องม.ต้นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนสอบสอวน.นั่นเองวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสอวน.ดีกว่านะคะสอวน.เนี่ยคือโครงการโอลิมปิกวิชาการนะคะซึ่งก็สอบวันนี้นั่นเองซึ่งโครงการโอลิมปิกวิชาการเนี่ยเป็นโครงการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะมีวิชาให้สอบหลายวิชาเลยสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักสวน.วันนี้เราก็จะพาไปรู้จักกับสวน.กันซึ่งมีหลายสาขาวิชามากสาขาวิชาที่เปิดสอบนะคะซึ่งก็สอบกันในวันนี้นั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอบตั้งแต่ม.1ถึงม.5เลยค่ะวิชาฟิสิกส์วิชาเคมีวิชาชีวะและวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะมีวิชาดาราศาสตร์ด้วยสำหรับใครที่ชอบดวงดาวแล้วก็มีวิชาภูมิศาสตร์ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเก็บผลงานชั้นดีเลยในด้านวิชาการและนอกจากจะสอบสวน.ในวันนี้แล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าเราสอบอะไรกันอีกนี่มันก็ใกล้ช่วงปลายภาคแล้วทุกคนเราก็จะพาทุกคนมารู้จักกับการสอบปลายภาคสิไม่สิทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าการสอบปลายภาคเนี่ยทุกคนต้องสอบทุกคนแบบว่าแน่นอนว่าต้องอ่านหนังสือแน่นอนวันนี้ก็มาแชร์ทริคการอ่านหนังสือดีกว่าซึ่งการอ่านหนังสือเนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะปัดตกไปหรือหลายๆคนอาจจะฟังสรุปแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะทุกคนการสอบปลายภาคเนี่ยคือการทดสอบระดับความรู้ท้ายภาคเรียนเพื่อสรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งเทอมนั้นนะคะซึ่งวันนี้เรามาแจกทริคใช่ไหมทริคที่เราจะมาแจกก็คือเป็นการจัดลำดับความสำคัญค่ะแอะแอะหลายคนอาจจะแบบหุยอาจจะคิดไม่ถึงแน่นอนว่าส่วนตัวก็เคยเป็นคนที่คิดไม่ถึงเหมือนกันค่ะการจับระดับความสำคัญเนี่ยเป็นการที่ทำให้เราได้รู้ระดับความสำคัญก็จะมีวิชาที่เป็นวิชาหลักวิชารองวิชาร่อยวิชาเสริมซึ่งการจับระดับความสำคัญอะสำคัญมากอันนี้เป็นทริคที่หนึ่งนะคะจำไว้นะจัดลำดับความสำคัญทริคที่สองคือสรุปประเด็นสำคัญค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราเรียนมาเนี่ยเราก็ต้องสรุปอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราได้สรุปประเด็นสำคัญเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้ให้ทุกคนไปหาคำถามหาคำตอบกันเอาเองซึ่งเราก็มีทริคการสรุปความสำคัญมาด้วยก็คือทำโน้ตย่อหรือทำแผนของความคิดเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นซึ่งอะไรพวกเนี้ยแนะนำมากเลยนะคะสำหรับน้องม.ต้นและพี่ม.ปลายเพราะว่าเกรดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนต่อในระดับม.ปลายหรือระดับอุดมศึกษานั่นเองซึ่งตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเข้าสู่การเรียนเพื่อไปอยู่ในตลาดแรงงานซึ่งบอกเลยว่าทุกที่นั้นมีการแข่งขันนั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงคือการฝึกทำโจทย์ใครที่จะไปสอบสวน.หรือการสอบปลายภาคเนี่ยก็ต้องฝึกทำโจทย์นะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้ประเมินความเข้าใจแล้วก็การทำข้อสอบเก่าๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้เรียนรู้แนวทางของการออกโจทย์การออกข้อสอบนั่นเองและอีกอย่างนึงคือการจัดการเวลาค่ะการปล่อยให้ตัวเองได้รีแลกซ์และการปล่อยให้ตัวเองได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าจะทำให้ตัวเราได้เรียนรู้แน่นอนว่าทุกคนก็เรียนรู้ในทุกๆวันอยู่แล้วนอกจากทริคการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีหลายหัวข้อเลยนะคะอย่างเช่นการสร้างสมาธิการสร้างสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้เราเข้าใจเพราะว่าเรามีสมาธิเราก็จะได้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรานั่นเองการปิดแจ้งเตือนโทรศัพท์และการเลือกสถานที่ที่สงบเพื่อโฟกัสเกี่ยวกับเนื้อหาได้เต็มที่หรือการนำวิดีโอมาแนะนำเคล็ดลับหรือวิธีการอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่า
เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำอย่างมากเมื่อกี้เป็นมุกนะคะเป็นมุกแบบให้ทุกคนจำเอาไว้เพื่อความสนุกของท่านผู้ฟังและวันนี้นะคะเราก็มีหลายอย่างจะมาด้วยความที่เราใกล้จะสอบปลายภาคสอบปลายภาคเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรคะปิดเทอมค่ะวันนี้เราก็มีสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองไปทำตอนปิดเทอมเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครได้ลองทำแล้วคุณอาจจะได้บทเรียนก่อนที่คุณจะอยากรู้ซึ่งตอนแรกเราถามกันไปใช่ไหมคะว่าอีก20ปีเนี่ยทุกคนอยากจะทำอะไรอยู่อันนี้จะเป็นลิสต์ที่จะให้ทุกคนไปทำช่วงปิดเทอมเป็นการแนะนำเผื่อใครอยากลองทำลิสต์แรกนะคะการพัฒนาความรู้ใหม่อย่างเช่นการลองไปศึกษาสิ่งใหม่ๆการได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือการลองอ่านหนังสือให้จบเล่มนั่นเองค่ะในยุคที่โซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าบูมมากทุกคนมีโซเชียลทุกคนมีโทรศัพท์เดินมา10คนทุกคนถือโทรศัพท์แน่นอนอีก1คนอาจจะไม่ถืออีก1คนอาจจะโทรศัพท์พังแต่ทุกคนมั่นใจค่ะว่ามีโทรศัพท์แน่นอนซึ่งการลองอ่านหนังสือให้จบสัก1เล่มเนี่ยก็เหมือนกับขั้นตอนแรกเลยค่ะที่เราบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยลองจดสรุปหรือว่าลองทำสรุปหรือการลองฟังการอ่านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่ทำให้เราได้เรียนรู้จักกับการอยู่กับตัวเองหรือการอยู่กับสมาธิการอ่านหนังสือจบหนึ่งเล่มไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนเก๋เขาทำกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบอ่านหนังสือกันอยู่แล้วหรือใครที่ยังไม่เคยลองอ่านหนังสือให้จบสักหนึ่งเล่มลองดูค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆการดูแลสุขภาพค่ะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเรียนมาทั้งเทอมแล้วไม่มีเวลาว่างเลยอยากให้ทุกคนอะลองรักษาสุขภาพดูค่ะอย่างเช่นการลองไปวิ่งปั่นจักรยานหรือไปทำอะไรที่ผ่อนคลายความเครียดค่ะเพราะว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเป็นช่วงที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองที่สุดแล้วอีกอย่างนึงคิดว่าทุกคนน่าจะอยากทำหรือเป็นสิ่งที่พี่ม.ปลายต้องไปทำแน่นอนก็คือการเปิดประสบการณ์หรือการหากิจกรรมทำซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่ากิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากอย่างเช่นวันนี้เรามาจัดรายการวิทยุเราก็ได้เรียนรู้การจัดรายการการพูดคุยกับทุกคนเหมือนกันอีกอย่างนึงคือลองออกไปเที่ยวค่ะการเที่ยวหลายๆคนอาจจะมองเป็นการฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วทุกๆที่ที่เราไปทุกๆก้าวที่เราเดินน่ะมีบทเรียนให้เราเสมอค่ะทุกคนให้ทุกคนมองเหรียญเป็น2ด้านอันนี้คือฝ่ามืออันนี้คือหลังมือมันเหมือนกันไหมคะไม่ได้เหมือนกันค่ะการไปเที่ยวก็เหมือนกันฝ่ามือคุณอาจจะเสียตังค์หลังมือคุณอาจจะได้บทเรียนอ่ะเปิดผิดด้านมันคือมุกค่ะทุกคนคิดไว้ว่ามันคือมุกซึ่งการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในพี่มาปลายอาจจะเป็นการไปฝึกประสบการณ์หรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนไปลองทำนะคะการไปเที่ยวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คาดว่าต้องไปทำตอนปิดเทอมแน่นอนซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยล้อเล่นนะคะอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนไปทำคือเจตนาอยากให้จัดการความเครียดใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็มาลองจัดการความเครียดไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะทุกคนหนึ่งนะคะเรามาลองหายใจฝึกหายใจเข้าหายใจออกนับตามนะคะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไหมวันนี้เราก็มาปรับมุมมองความคิดกันด้วยดีกว่าการที่เรามีมุมมองใหม่หรือการยืดหยุ่นการไม่ยึดติดมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราจัดการกับความเครียดได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็ใกล้สอบกันแล้วเนาะเราก็ต้องหาวิธีจัดการความเครียดเพื่อไปอ่านหนังสือซึ่งบอกเลยว่าชีวิตแต่ละวันเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้มันเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนการหากิจกรรมที่ผ่อนคลายฟังอย่างการฟังเพลงก็เป็นอีกสิ่งนึงเหมือนกันนะคะที่ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงรสชาติชีวิตรสชาติชีวิตร้องยังไงให้ทุกคนไปเปิดฟังเอานะคะซึ่งอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามคือการนอนจริงๆแล้วเราก็ควรจะนอนให้เพียงพอนะคะเพราะถ้านอนไม่เพียงพอก็จะเป็นแบบนี้รอเล่นค่ะการจัดสรรเวลา
การจัดสรรเวลาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่เรียกได้ว่าสำคัญมากเพราะไม่งั้นคุณก็จะสะอื้นไม่สะอื้นสดชื่นด้วยซ้ำดีไม่เท่าเล่าไงก็ไม่เท่จริงๆค่ะทุกคนนะคะและอีกอย่างนึงนะคะที่อยากให้ทุกคนไปลองทำตอนช่วงปิดเทอมคืออย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เลือกเราค่ะให้ใช้ชีวิตของตัวเองการที่เราได้โฟกัสกับชีวิตของตัวเองและการที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยความมีความสุขทุกวันเดินไปทุกก้าวมีความสุขง่ายๆก็คือคีย์หลักของการใช้ชีวิตให้มีความสุขคือความไม่เครียดการดูแลสุขภาพการไปเจอสิ่งใหม่ๆที่บอกทุกคนเลยการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็บอกทุกคนไปแล้วตอนนี้ก็คือกำลังน่าจะสอบสอบวนอยู่ก็อยากจะเป็นกำลังใจใช่ค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่สอบทุกคนที่เตรียมหนังสือสอบเพราะว่าเข้าใจมากๆว่าเป็นความเครียดอย่างหนึ่งเลยเพราะนั้นเราเลยแจกทริคอะไรคะแจกทริคสกัดการความเครียดยังไงล่ะคะเพราะว่าคนที่จะสอบสวนเรียกได้ว่าต้องเก่งค่ะเก่งมากๆเพราะงั้นก็เลยอยากจะให้กำลังใจกับทุกคนที่ไปสอบนะคะหรือให้กำลังใจกับทุกคนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เลยเพราะว่าทุกคนอาจจะกำลังเหนื่อยอาจจะกำลังท้อใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเศร้าลองออกไปใช้ชีวิตดูค่ะชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นมากทุกคนค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับอะไรอีกดีมีหลายสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนรู้เลยวันนี้ก็เลยเรามาจากกระสังใช่ไหมเราพาไปรู้จักกับกระสังดีกว่ากระสังมีอะไรกระสังมีประเพณีชนสามเผ่าค่ะประเพณีชนสามเผ่าประเพณีชนสามเผ่าคืออะไรนี่ก็ยังไม่รู้ว่าล้อเล่นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาคำตอบกับประเพณีชนสามเผ่ากันค่ะประเพณีชนสามเผ่านะคะเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอกระสังซึ่งสะท้อนถึงคำขวัญประจำอำเภอด้วยแผ่นดินธรรมลำน้ำชีประเพณีชนสามเผ่าชุมชนเก่าเมืองโบราณกรอบหอมหวานกระยาศาสตร์และก็หัวผักกาดอบน้ำผึ้งรถหน้าทึ่งมียำไทยผ้าไหมพื้นเมืองอาจจะมีการเว้นวรรคผิดเล็กน้อยนะคะซึ่งวิถีชีวิตของชนสามเผ่าเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของกลุ่มชนชาติค่ะสามเผ่าได้แก่ชาวไทยลาวชาวไทยเขมรชาวไทยกุยสวยนั่นเองซึ่งบอกเลยว่ากระสังเนี่ยมีการจัดงานวันหัวผักกาดนะคะไปได้นะคะกระสังเนี่ยมีคนสวยๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นดิฉันอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะกระสังมีคนสวยๆเยอะมากมีประเพณีงามๆแล้วก็อยากจะชวนทุกคนไปกินหมี่ยำไทยอำเภอกระสังด้วยนะคะเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าเด็ดมากโดยเฉพาะหมี่ยำเส้นสดที่อยากจะให้ทุกคนไปลองซึ่งจริงๆนะกระสังไม่ได้มีดีแค่หมี่ยำนะคะกระสังยังมีหมู่บ้านโบราณด้วยซึ่งหมู่บ้านโบราณนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองไผ่ค่ะตำบลเมืองไผ่พาทุกคนไปรู้จักกับกระสังดีกว่าหมู่บ้านโบราณตำบลเมืองไผ่นะคะมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่มาตั้งแต่ยุคทวารวดีซึ่งจุดเด่นของหมู่บ้านโบราณเนี่ยจะเป็นรูปวงรีมีคูน้ำล้อมถึง3ชั้นเลยนะทุกคนซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองไผ่กับเมืองไผ่ถาวรอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเนี่ยซึ่งลักษณะทางกายภาพนะคะเป็นเมืองมีผังเป็นรูปวงรีมีคูน้ำล้อม3ชั้นอย่างที่ทุกคนเลยซึ่งมีประวัติศาสตร์โบราณทางวรรณคดีทางโบราณคดีเยอะมากซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากยุคโลหะตอนปลายซึ่งมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ด้วยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาใบหอกขวานแล้วก็เครื่องประดับสำริดซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะทุกคนกระสังอ่ะมีอะไรให้เยอะมากเพราะงั้นอยากที่ทุกคนชวนไปเที่ยวก่อนหน้านี้ก็มาเที่ยวกระสังได้นะคะเพราะว่ามียำอร่อยมากมีหลายที่ให้ทุกคนได้ลองไปแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ที่เราคุยกันมาเนี่ยถือได้ว่านานมากทุกคนอีกไม่นานเราก็จะจากกันไปแล้วอีกหลายนาทีเลยเดี๋ยวเรามาฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังดีเรามีคำคมเตรียมไว้ให้ท่านผู้ฟังไปแจกดีกว่าเอาไว้เล่นเ
พื่อคลายเครียดนะคะมีหลายคำคมเลยเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะทุกคนวันนี้ก็มีหลายคำคมเดี๋ยวนะอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอท้อแท้แต่อย่าหยุดเดินนะคะบอกเลยว่าเก๋ค่ะก็เหมือนกับวันนี้เราพาทุกคนไปรู้จักกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติอ่ะเรากลับเข้าสู่ประเด็นของเราดีกว่าในตอนแรกนะคะเราตั้งคำถามกันไว้ว่าอีก20ปีข้างหน้าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะทุกคนการมองไปใน20ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะคือการมองไปยังอนาคตแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนควรโฟกัสที่สุดคือตอนนี้ค่ะขณะนี้และลมหายใจนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าอนาคตหรืออดีตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปเราก็เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราได้รับมาได้ยืมมามีเพียงตัวเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะงั้นท่านผู้ฟังทุกท่านคะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยอยู่กับตัวเองในทุกขณะจิตไม่ยึดติดกับอดีตและไม่มุ่งเป้าไปที่อนาคตมากจนเกินไปค่ะแน่นอนค่ะคำตอบที่เราจะให้กับทุกคนในการมองไปยัง20ปีข้างหน้าที่ทุกคนได้นึกขึ้นไหวคำตอบของทุกคนไม่ว่าจะเป็นใดก็ตามแต่อยากให้ทุกคนใช้วันนี้ให้มีความสุขค่ะมีความสุขกับทุกขณะลมหายใจมีความสุขกับทุกก้าวที่เดินและใช้ชีวิตอย่างมีสติเช่นนั้นแล้วทุกคนก็จะได้พบกับช่วงเวลาที่ทำให้คุณไม่เสียใจค่ะเพราะไม่ว่าอีก20ปีข้างหน้าทุกคนจะเป็นยังไงนะคะหยกก็จะขอแสดงความยินดีขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีวันที่ดีอย่างที่เราบอกค่ะมีสติในทุกขณะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องใกล้ลากันไปก่อนแล้วค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้บทเรียนจากการได้มาทอล์คดีทอล์กกันในวันนี้อาจจะไม่ดีมากก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้บทเรียนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนขอให้ทุกคนมีวันที่ดีและขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับทุกขณะของลมหายใจค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณที่เราทุกคนได้เกิดมาและมีโอกาสได้พบกันในวันนี้และได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพัทรพรชาลีในวัดนะคะก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: มิสทัวร์เทียนจินพัชรินชีพชานเดชและกมลวันยอดเพชรชนะคู่จากเกาหลีใต้คว้าแชมป์หญิงคู่มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการป่ารักน้ำฟื้นฟูป่าแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานไว้เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและได้ทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอันมากโดยราษฎรลักลอบตัดไม้บุกรุกแผ่วถางเพื่อหาที่ทำกินด้วยการเผาป่าการเผาแต่ละครั้งกินพื้นที่ 5-60 ไร่แต่นำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรจริงเพียง 5-10 ไร่เท่านั้นหากไม่รีบแก้ไขป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้นจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกที่บริเวณเชิงภูผาเหล็กบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครโดยทรงชักชวนประชาชนทั่วไปและข้าราชการส่วนต่างๆมาร่วมกันปลูกป่าและทรงปลูกป่าด้วยพระองค์เองจำนวน1ไร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจากนั้นทรงขอซื้อที่ดินที่ชาวบ้านแผ่วถางและถูกทิ้งร้างเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการป่ารักน้ำจัดสรรให้ชาวบ้านเข้าไปอาศัยทำกินครอบครัวละ 1-2 ไร่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากให้ได้มีอาชีพสุจริตมีรายได้เพื่อประทังชีวิตโดยไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปภายในพื้นที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินให้ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆและเลี้ยงสัตว์จำพวกไก่และเป็ดอีกส่วนหนึ่งให้เป็นผืนนารวมนอกนั้นใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าทั้งหมดทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ดูแลป่าเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีทรงให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำขึ้นโดยสร้างบ้านในพื้นที่ป่าให้ราษฎรที่ยากจนที่ไม่มีที่ทำกินแต่มีความขยันขันแข็งและประพฤติดีได้อยู่อาศัยให้มีสถานะเป็นบ้านน้อยในป่าใหญ่มีหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้และพระราชทานเงินจากโครงการป่ารักน้ำให้เป็นเงินเดือนครอบครัวละ 1,500 บาทเมื่อชาวบ้านสามารถตั้งตัวและหาเลี้ยงชีพได้จึงยุติการช่วยเหลือปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีโครงการป่ารักน้ำทั้งสิ้น5แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ช่วยพื้นฟูพื้นป่าที่แห้งแล้งแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักว่าป่าไม้คือต้นกำเนิดของชีวิตน้ำคือสายเลือดของแผ่นดินและคนคือผู้ดูแลรักษาความสมดุลนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารที่จะถึงนี้วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบแล้วเริ่มที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปงานแก้ไขและจุดพักรถกรมทางหลวงป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข43ตำบลสะกอมอำเภอเทพาด้านซ้ายทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาลดผลกระทบการกัดเซาะคันทางเสริมความมั่นคงคันทางยกระดับความปลอดภัยผู้ใช้เส้นทางณจุดพักรถกรมทางหลวงตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาถึงโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำ

0: การของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเน้นย้ำในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมอยากให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องความถูกต้องเพราะบางครั้งออร์แกไนเซอร์อาจไม่ได้มีความรู้ที่ครอบคลุมดังนั้นอยากให้ทุกอย่างผ่านการกลั่นกรองจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก่อนที่จะออกสู่สายตาประชาชนด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทุกเสียงระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการรับฟังปัญหาข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยตรงเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่รัฐบาลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนหรือข้อห่วงกังวลเพราะการประชุมครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้ฟังประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจเชิงนโยบายขณะที่5จังหวัดชายแดนใต้ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมการกรองข้อเสนอพัฒนาพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า400ล้านบาทก่อนเสนอเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาวันที่1กันยายนนี้
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ก่อนนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้สำหรับจังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญ6โครงการวงเงินรวม404ล้านบาทครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสนับสนุนการค้าชายแดนอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงการก่อสร้างแก้มลิงและระบบระบายน้ำในเขตเมืองการพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณเรือนจำเก่าและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอย่างไรก็ตามการประชุมเวิร์กช็อปจะมุ่งพิจารณาข้อเสนอใน4มิติได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อจัดทำข้อเสนอร่วมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งขับเคลื่อนโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนคลองท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
2: นายจงกรมสมพงศ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้งลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่จังหวัดสตูลได้มีการศึกษาและวิเคราะห์แผนในการพัฒนาแหล่งน้ำในเชิงลึกพบว่าโครงการคลองผันน้ำคลองดุสนถึงคลองท่าจีนคือแนวทางที่ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ตรงจุดที่สุดโดยจะเป็นการขุดคลองผันน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำตั้งแต่บริเวณตอนบนของพื้นที่ให้อ้อมหลบตัวเมืองสตูลเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหลักทะลักเข้าสู่ใจกลางเมืองและเขตเทศบาลโดยจากสถิติในช่วงเกิดอุทกภัยพบว่ามีปริมาณน้ำหลากสูงถึงกว่า216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลองดุสนตอนล่างสามารถรองรับน้ำได้เพียง70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นคลองผันน้ำสายใหม่จึงถูกออกแบบให้มีศักยภาพในการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ149ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื่อทำหน้าที่ผันน้ำส่วนเกินกว่าขีดความสามารถของคลองดุสนให้อ้อมเมืองออกไปส่งผลให้พื้นที่ตอนล่างไม่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการศึกษาและการลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้ว
3: จากข้อมูลที่เราได้ดำเนินการวิเคราะห์นะครับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นในช่วงอุทกภัยเนี่ยประมาณ216ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีศักยภาพด้านท้ายของคลองดุสนนะครับรับได้อยู่เพียงทางในการแก้ไขปัญหาเราก็จะควบคุมน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปในเขตเมืองเกินศักยภาพของคลองดุสนก็มีคลองผันน้ำขึ้นมาคลองผันน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วว่าจะให้สามารถระบายน้ำได้อยู่ที่นาทีประมาณนั้นนะครับเพื่ออ้อมเมืองทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกิน
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสตูลกล่าวด้วยว่าการดำเนินการนี้จะล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่ไฟไหม้คลองถมยังพบความร้อนใต้ซากอาคารเร่งฉีดน้ำป้องกันปะทุซ้ำ
4: อับศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่หลังสำรวจโดยโดรนพบว่าภายในอาคารยังมีควันบางจุดโดยเฉพาะใต้ซากโครงสร้างเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีแบตเตอรี่และวัสดุป้องกันการประทุซ้ำพร้อมใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าตัดเจาะและรื้อโครงสร้างเป็นอาคารยังพบวัสดุหลายประเภททั้งแบตเตอรี่และแผงโซลาร์เซลล์ด้านล่างก่อนจะสามารถเข้าตรวจสอบหาต้นเหตุและประเมินความมั่นคงควันและสารปนเปื้อนพร้อมทีมตรวจประเมินสุขภาพและอนามัยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหลังพื้นที่โดยเคมีจากกลุ่มควันสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายมี10รายอาการเล็กน้อยและเดินทางกลับบ้านรามาธิบดีขณะที่ผู้เช่าขาแผงรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาลงทะเบียนรับเงินจำหน่ายแผ่นซีดีและสินค้าเบตเตเล็ตคาดว่าภายในร้านน่าจะได้รับความเสียหายจากการฉีดน้ำดับเพลิงและกังวลอาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้อีกซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหนักมากส่งผลกระทบต่อการค้าและรายได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: มาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ค่อยว่ากันทางของผมเซ็นเตอร์เขาจะว่าอย่างไรก็อีกเรื่องนึง2ล้านติดกันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเราขายของเล็กๆน้อยๆตอนนี้จะให้ช่วยอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เพียงแต่ว่าให้เขาอยากรู้ว่าทางของผมเนี่ยเขาจะมีนโยบายว่าจะเปิดต่อหรือว่ายุบเท่านั้นเองตอนนี้ไม่ได้ขายของก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าคิดของเก่าตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวแล้วจนกว่าเขาจะขายได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงไปไม่ไหวแล้วมันอายุเยอะแล้วจะ90แล้วทำมาหลายสิบปีแล้ว
4: ขณะเดียวกันสน.พระพลาชัย1ร่วมตั้งจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบที่บริเวณวัดพระพิเรนโดยตำรวจเปิดรับแจ้งความและออกบันทึกประจำวันเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐรวมถึงการดูแลความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินในพื้นที่เบื้องต้นมีผู้ประกอบการและลูกจ้างทยอยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลแล้วกว่า200รายนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถึงวันพรุ่งนี
6: ้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครแจ้งผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเดินทางมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ เพื่อให้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและรับเงินเยียวยาโดยในวันนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนจนถึงเวลา 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเวลา 8:00 นถึง 16:00 นสามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบทั้งนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันเวลารับเงินช่วยเหลือเยียวยาอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทร02-281-6117ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งประสานผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนด่วนเยียวยาผู้ประสบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์
7: นายโชชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ว่าได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสำนักงานคปภ.เขตท่าพระลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นพบว่าตัวอาคารได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทเร่งลงพื้นที่สำรวจประเมินความเสียหายและดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการบูรณาการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของบรรดาร้านค้าทรัพย์สินและรถยนต์บริเวณโดยรอบหากพบว่ามีการจัดทำประกันภัยไว้จะเร่งประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมทั้งนี้เลขาธิการคปภ.ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยที่ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินทั้งประกันอัคคีภัยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักหรือประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพื่อบรรเทาความสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถสอบถามหรือขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connectปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยใจถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
9: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกัน นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตดำเนินคดีได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณการค่าปรับรวม 6,274 ล้านบาท
10: นายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมายที่ยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจสอบพบมากที่สุดสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณค่าปรับรวมกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตเดินหน้ายกระดับแนวทางการทำงานเชิงรุกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยนำข้อมูลการจับกลุ่มข้อมูลพื้นที่เช่นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนแนวคิดจากมาตรการเดียวใช้ทั่วประเทศสู่พื้นที่ต่างกันความเสี่ยงต่างกันมาตรการก็ต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่มุ่งให้การปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ยกระดับบริหารธุรกิจออนไลน์87กระบวนงานลดขั้นตอนและต้นทุนผู้ประกอบการจดทะเบียนดิจิทัลส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 95.48นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกลดขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนากระบวนงานอนุมัติและอนุญาตตามกฎหมายรวม87กระบวนงานผ่านระบบบริการหลัก8ระบบให้สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้อย่างครบวงจรส่งผลให้ปัจจุบันการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95.48นอกจากนี้ยังใช้ระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนิติบุคคลหรือ iBus สนับสนุนการตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมสรรพากรผลจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้จำนวนนิติบุคคลบัญชีม้าลดจาก594รายในปี2568เหลือ58บริษัทในปี2569ขณะที่กลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงร้อยละ 65.22 สะท้อนการยกระดับบริการที่ช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการทำธุรกิจได้สะดวกขึ้นควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงกระทรวงการคลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทย การพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิ์ด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเข้าเพื่อการลงทุนผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit of Asia ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคโดยเพิ่มขนาดการผลิตในประเทศควบคู่กับการขยายตลาดส่งออกและยกระดับ local content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูงทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มีการเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่อำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประกาศห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดจนถึงเวลา 18:00 นวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ข้อห้ามตามกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวหลังกำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกตั้งคือห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งวันนี้จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา147แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาถึงเวลา 17:00 ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์04221-1116-7หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บริการสายด่วน1444ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RS Negative ชวนคนไทยตระหนักความสำคัญโลหิตหายาก
12: เภสัชกรนรินทร์กิจเกรียงไกรกุลรองผู้อำนวยการด้านบริการโลหิตเป็นประธานเปิดงานรวมพลครอบครัวโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative ประจำปี2569หน้าหอประชุมมหิดลบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ RH Negative เมื่อวันที่26พฤษภาคม2532และจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลหิตหมู่พิเศษรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีและการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกพร้อมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทุกคนที่ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าปี2568มีผู้บริจาคโลหิตประมาณ 1.6 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งหมดซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดไว้ที่ร้อยละ3ของประชากร
13: อย่างที่ทราบกันดีว่าโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโดยทั่วไปแล้วโลหิตจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งแบ่งเป็น Rh positive และ Rh negative คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7 มีหมู่โลหิต Rh positive ในขณะที่หมู่โลหิต Rh negative จะพบน้อยกว่ามีเพียงร้อยละ 0.3 หรือ 1,000 คนจะพบเพียง3คนเท่านั้น ต่างจากประชากรในทางยุโรปที่จะพบได้มากถึง15%
12: ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตโดยเฉพาะโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative ที่มีจำนวนจำกัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
14: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
15: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
16: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 12:32ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและจีนยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งพัดทำลายหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โดยขณะนี้ทั้งสองประเทศมีผู้สูญหายรวมกันเกือบ 3,000 รายและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว691รายด้านทางการจีนได้อพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้าง555คนและชาวจีน499คนออกจากพื้นที่ประสบภัยในทิเบตแล้วขณะที่อินเดียพบร่างผู้เสียชีวิต7รายในแม่น้ำที่ไหลมาจากเนปาลซึ่งคาดว่าเป็นร่างของผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการพังถล่มของธารน้ำแข็งบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตซึ่งทำให้เกิดมวลน้ำน้ำแข็งและดินโคลนปริมาณมหาศาลไหลลงมาจากภูเขาสูงในแนวเทือกเขาหิมาลัยอย่างรุนแรงนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลายังคงมีกรรมสิทธิ์และอธิปไตยเหนือทรัพยากรน้ำมันของประเทศภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันเวเนซุเอลาในระดับสูงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้สหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลารวม 65,000 ล้านบาเรลและถือเป็นข้อตกลงด้านน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมการลงทุนจากภาคเอกชนมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามการขาดความโปร่งใสของข้อตกลงดังกล่าวทำให้ชาวเวเนซุเอลาบางส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนรัฐบาลแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสำนักข่าว AFP รายงานว่าชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ประเทศกลับมาเปิดการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหรือไม่โดยคู่หาเลือกตั้งปิดลงเมื่อเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะทราบผลอย่างชัดเจนในวันนี้ขณะที่ผลสำรวจก่อนการลงประชามติชี้ว่าฝ่ายสนับสนุนการเจรจากับสหภาพยุโรปมีคะแนนนำเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 50.4 อย่างไรก็ตามผลประชามติครั้งนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่รัฐบาลไอซ์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะเคารพผลการลงคะแนนครั้งนี้และจะเริ่มเจรจาข้อตกลงเข้าเป็นสมาชิกกับสหภาพยุโรปหากฝ่ายสนับสนุนชนะทั้งนี้ไอซ์แลนด์เคยยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหลังเผชิญวิกฤตการเงินเมื่อปี2552แต่การเจรจาถูกระงับในปี2556เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้นไม่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป นางโนเอลไวท์ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถเนรเทศชาวต่างชาติเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือแสดงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์โดยระบุว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อมวลชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสหรัฐคำวินิจฉัยดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยื่นฟ้องศาลรัฐบาลกลางโดยระบุว่านักศึกษาต่างชาติบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและฉนวนกาซาเนื่องจากกังวลว่าจะถูกเพิกถอนวีซ่าหรือถูกเนรเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชาญเดชควงคู่กมลวรรณยอดเพชรหัวชนะคิมอึนแจกับอิมฮีเรจากเกาหลีใต้ไป2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลและคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันที่7ของการชิงชัยรายการวิ่งพุ่งแหลนรุ่นอายุ 85-89 ปีสำรวยสุนทรวิภาสวัย87ปีทำผลงานได้ดีที่สุด28เมตร40เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยเหรียญเงินตกเป็นของเชสลาฟโรสแซกจากโปแลนด์ที่ทำสถิติไป24เมตร26เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของชิงเต่าเจียงจากจีนที่ทำสถิติไป21เมตร34เซนติเมตรขณะที่รายการขยิงก้าวกระโดดสมสง่าบุญนอกวัย71ปีที่ทำผลงานคว้ามาแล้ว1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องกระโดดทำสถิติไปได้7เมตร34เซนติเมตรคว้าเหรียญทองที่2ให้ตัวเองได้สำเร็จทิ้งห่างอันดับ2แกลดี้เพสจากอินเดียที่ทำได้6เมตร85เซนติเมตรส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของอิเรนินตานูเนสจากบราซิลที่ทำไป6เมตร73เซนติเมตรนอกจากนี้สมสง่าบุญนอกยังคว้าได้อีก1เหรียญทองแดงจากรายการวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 34.42 วินาทีด้วยเหรียญทองเป็นของซารามอนเตซิโนจากชิลีที่ทำสถิติไป 30.33 วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของเวนดี้อเล็กซิสจากแคนาดาที่ทำเวลาไป 31.51 วินาทีการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกประเภทหญิงเดี่ยวมิลินพิทยานันท์สกุลนักหวดเยาวชนไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอิสึกะอายาเมะจากญี่ปุ่นไป2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตเอาชนะอิชานโมดาลีจากอินเดียไป2-1เซต4-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก15-13ส่งผลให้ณัฐเจตผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026เป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026เปิดรังช้างอารีนาลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายช่วงปรีซีซั่นต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC รองแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2025-2026ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 2-1โดยทัพปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากเคนเนตดูกอนและนาธานเปไลส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเทอุสลินทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีประเทศไทยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และแก้ไขข้อผิดพลาด พิชยาคงศรีกัปตันทีมชาติไทยยู20กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนได้ซ้อมแท็กติกและพยายามแก้ไขข้อเสียให้หมดก่อนจะไปแข่งขันโดยเน้นการส่งบอลให้ดีการจบสกอร์และไม่เสียบอลง่ายซึ่งสภาพทีมตอนนี้พัฒนาขึ้นมากด้วยตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น3ชาติที่ทีมชาติไทยต้องเจอต่างเป็นทีมที่ดีมากในฐานะกัปตันทีมก็ต้องการให้ทุกคนในทีมทำให้เต็มที่ไม่กดดันตัวเองและให้เสียงกันตลอดเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ว่าหลังจากนักกีฬาเสร็จสิ้นภารกิจชิงแชมป์โลกกลับมาบางคนมีอาการบาดเจ็บทำให้ต้องพักรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายขณะที่บางส่วนจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่จีนก่อนจะกลับมาร่วมเก็บตัวอีกครั้งสำหรับการฝึกซ้อมที่ผ่านมามีการเก็บตัวเป็นระยะทำให้ทุกคนได้เก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยความคาดหวังในเอเชียนเกมครั้งนี้คาดว่าจะได้เหรียญรางวัลใดเหรียญหนึ่งต้องยอมรับว่าในภูมิภาคเอเชียมีนักแบดมินตันระดับโลกอยู่จำนวนมากแต่นักแบดมินตันทีมชาติไทยก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดด้านโค้ชส้มสราลีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันไทยกล่าวว่าอาการบาดเจ็บของเมย์รัชนกอินทนนท์ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆและคิดว่าจะพร้อมทันสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารที่มีอาการบาดเจ็บหลังก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันขณะที่บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ประเภทคู่ผสมก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากแต่ได้ถอนตัวจากรายการไชน่ามาสเตอร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศจีนระหว่างวันที่1-6กันยายนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าเพื่อใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเอเชียนเกม
18: ก็ล่าสุดก็เห็นบอกว่าถอนจีน750เพื่อที่จะรีคอเวอรี่แล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมก็จะต้องไปโชว์ตัวที่จีนบินไปโชว์ตัวที่จีนเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับยังไงก็ต้องบินไปแล้วก็บินกลับ
17: ทั้งนี้ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยจะเก็บตัวครั้งสุดท้ายวันที่8-14กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในคืนวันที่16กันยายนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากและเป็นความหวังของทีมชาติไทยที่จะคว้าชัยชนะครั้งนี้มาให้ได้ซึ่งที่ผ่านมาตลอด4เดือนทุกคนทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีศักยภาพสูงต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามต่อสู้จนคว้าชัยชนะมาได้
19: ต้องขอบคุณนักกีฬานะครับทุกคนเลยนะครับที่ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะเอาชัยชนะมาจนได้ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณทีมญี่ปุ่นด้วยเพราะพวกเขาก็เล่นกันอย่างมีคุณภาพการที่เราได้มีโอกาสเล่นกับทีมญี่ปุ่นถือว่าเราโชคดีได้เรียนรู้ในการเล่นในระดับ world class ว่าเขาเล่นกันระดับไหนแล้วเราจะก้าวเข้าไปสู่ในจุดนั้นในระดับ world class แบบเขาได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องมีความแน่นอนอย่างไรบ้างแล้วก็ผู้เล่นของเราทั้งผู้เล่นเก่าก็ดีผู้เล่นใหม่ก็ดีแล้วต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
17: สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับจีนเจ้าภาพในวันนี้เวลา 17:45 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports พาณิชย์คาดหน้ารายงาน
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่านานาประการนานับประการนานาประการหมายถึงหลายชนิดหลายอย่างมาจากคำภาษาสันสกฤตว่านานาแปลว่าต่างๆกับคำว่าประการะ แปลว่าชนิดประเภทคำนี้อาจใช้ว่านานัปปการเขียนนอหนูสระอานอหนูไม่หันอากาศปอปลากอไก่สระอารอเรือซึ่งมาจากคำภาษาบาลีว่านานากับคำว่าปากระสมาดการเป็นนานัปปากระทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้คำว่านานาประการกับนานัปปการมักมีผู้ใช้สับสนหรือใช้ผิดจึงต้องเลือกใช้รูปใดรูปหนึ่งให้ถูกต้องว่านานาประการมีเสียงปรควบหรือนานัปปการไม่มีเสียงปรควบ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 12นาฬิกา46นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thaiเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้เสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2-6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแกว่งแขนลดโรคท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงวัยหลายๆท่านไม่อยากออกกำลังกายนั่นคือไม่มีสถานที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีชุดออกกำลังกายอากาศไม่เป็นใจและอื่นๆแต่การออกกำลังกายต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลถึงปัจจัยใดๆอีกต่อไปเพราะวิธีออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงวัยนั่นก็คือการแกว่งแขนการบริหารร่างกายง่ายๆด้วยการแกว่งแขนดีต่อสุขภาพอย่างมากส่งผลให้เลือดลมภายในไหลเวียนได้สะดวกช่วยให้ต่อมน้ำเหลืองไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ดีขึ้นลดการสะสมไขมันพุงยุบแถมยังช่วยลดการปวดคอบ่าไหล่ได้อีกด้วยแม้ว่าการแกว่งแขนผู้สูงอายุอาจรู้สึกว่าเป็นการใช้กำลังของกล้ามเนื้อแขนแต่การแกว่งแขนจะช่วยให้ร่างกายได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ช่วงล่างถึง12มัดที่เกิดจากการยืนรักษาสมดุลไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกายโดยการเดินเพราะมีการแกว่งแขนเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าการทำกายบริหารแกว่งแขนนั้นสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกายได้และเมื่อเราทำให้เลือดลมเดินสะดวกไม่ติดขัดแล้วโรคร้ายทั้งหลายก็จะหายไปเอง สำหรับการแขวงแขนที่ถูกวิธีมีดังนี้ 1. ยืนตรงเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับหัวไหล่ 2. ปล่อยมือสองข้างลงตามธรรมชาติอย่าเกรงให้นิ้วมือชิดกันหันอุ้งมือไปข้างหลัง 3. หดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติ 4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นให้แรงจนกล้ามเนื้อโคนเท้าโคนขาและท้องตึงๆเป็นใช้ได้ 5. บั้นท้ายควรให้งอขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้นหรือขมิบทวารหนักคล้ายยกสูงให้หดเข้าไปในลำไส้ 6. มองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งสลัดความคิดฟุ้งซ่านกังวลออกให้หมดทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า 7. แกว่งแขนไปข้างหน้าเบาๆทำมุม30องศากับลำตัวแล้วแกว่งแขนไปด้านหลังแรงขึ้นทำมุม60องศากับลำตัวจะทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนับเป็น1ครั้งโดยปล่อยน้ำหนักมือให้เหมือนลูกตุ้มแกว่งแขนไปมาโดยเริ่มจากทำวันละ500ถึง 1,000 ถึง 2,000 ครั้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30นาทีท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึง12มัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกล้ามเนื้อส่วนน่องด้านสันหน้าแข้งและน่องด้านหลังและกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแกว่งแขนลดโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

หวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

ฮัลโหลฮัลโหลจอจอโอ้ยมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องลูกสาวหลาไม่ใช่สอนดอกอ้อลำแค้นฟังละมวนเป็นตาอ่อนซ่อนหลายหลายเอาเงาให้พี่น้องฟังมันมูก่อนจะรู้เอาวันทูที่โฟ

สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้สกต.บุรีรัมย์ของเรานะคะก็มีข่าวสารที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังหรือท่านสมาชิกได้ทราบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับคือสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็มีการเชื่อมโยงนะคะผลไม้นะคะเป็นการเชื่อมโยงสินค้าทางสหกรณ์นะคะซึ่งสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเราก็นำมังคุดนะคะจากจังหวัดตรังนะคะมาจำหน่ายนะคะที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะหากท่านใดนะคะสนใจอยากทานผลไม้ใต้นะคะก็สามารถโทรเข้าไปสั่งจองได้นะคะหรือ walk in เข้าไปซื้อสินค้าได้ที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะซึ่งเราจำหน่ายนะคะสองแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจเล็กนะคะก็จะเป็นขนาดบรรจุ8กิโลกรัมนะคะซึ่งจะจำหน่ายในราคา390บาทค่ะแล้วก็แพ็กเกจที่2ค่ะเป็นขนาดบรรจุ 4.5 กิโลกรัมนะคะจำหน่ายในราคา220บาทนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสินค้าของเรานะคะหากท่านใดที่รอติดตามนะคะหรือรอสั่งซื้อสินค้านะคะก็สั่งซื้อได้นะคะหรือสอบถามได้ยังเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประจำหน่วยทุกๆสาขาได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละเจ้าหน้าที่แต่ละสาขานะคะก็จะมีการนำสินค้าเชื่อมโยงเหล่านี้นะคะไปจำหน่ายนะคะถึงแต่ละอำเภอนะคะให้ท่านเกษตรกรหรือท่านสมาชิกได้ทานกันถึงที่นะคะก็สามารถสั่งจองได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฝนตกมาแล้วหรือเป็นช่วงที่เกษตรกรบางท่านนะคะก็กำลังจะหว่านปุ๋ยนะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะซื้อปุ๋ยไปแล้วนะคะที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการจำหน่ายปุ๋ยนะคะปุ๋ยไทยช่วยไทยนะคะก็จบโครงการไปแล้วเนาะหากท่านใดที่พลาดโอกาสนี้ไม่ได้ซื้อปุ๋ยทางนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะสกต.ก็จำหน่ายปุ๋ยนะคะทุกสูตรเลยหากต้องการสูตรไหนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะตอนนี้ก็จำหน่ายนะคะในทั้งรูปแบบนะคะสินเชื่อหรือรูปแบบเงินสดนะคะหรือจะรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีหรือปุ๋ยลดดอกเบี้ยก็มีนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือหากท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมโครงการนะคะปุ๋ยสินเชื่อนะคะก็สามารถนะคะฟังรายละเอียดหรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอำเภอได้นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ให้สมาชิกของเรานะคะหรือท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะนำปุ๋ยหรือปัจจัยเคมีทางการเกษตรนะครับซึ่งนำไปใช้ก่อนนะคะก็จะเป็นโครงการนะคะปลอดดอกเบี้ย150วันนะคะซึ่งหากครบกำหนด150วันขึ้นไปนะคะเราก็จะมีการคิดออกดอกเบี้ยตามระบบสหกรณ์นะคะที่สหกรณ์กำหนดเนาะหากท่านใดที่ยังไม่มีเงินนะคะหรือปัจจัยไปซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะก็ให้สกต.เป็นช่องทางในการช่วยท่านในช่วงโอกาสนี้ก็ได้นะคะสินเชื่อนี้นะคะก็ให้วงเงินเกษตรกรนะคะไม่เกินรายละ 50,000 บาทต่อรายนะคะซึ่งเกษตรกรหรือสมาชิกนะคะสามารถนำปัจจัยการผลิตนะคะโดยปุ๋ยหรือเคมีทางการเกษตรอุปกรณ์ทางการเกษตรหรือแม้กระทั่งสินค้าที่จำเป็นในครัวเรือนหรือรวมไปถึงสินค้าตามความต้องการของสมาชิกนะคะก็สหกรณ์สามารถจัดหามาให้สมาชิกได้นะคะหรือหากท่านใดนะคะที่เลี้ยงหมูนะคะหรือเลี้ยงหมูต้องการอาหารหมูนะคะที่จะไปให้หมูของท่านนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถนะคะเอาโครงการนี้นะคะไปซื้อหัวอาหารหมูเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหมูก็สามารถนำเงินมาส่งคืนแก่สหกรณ์ได้นะคะซึ่งการเข้าร่วมนะคะก็จะมีคุณสมบัติหลักๆเลยค่ะคือ1 นะคะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือสมาชิกของสกต.ก่อนนะคะหากท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิกของเราได้เช่นเดียวกันนะคะหากท่านใดเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็วัตถุประสงค์นะคะหรือคุณสมบัติก็คือก่อนอื่นเลยท่านต้องมีที่ดินทำกินในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มีบุคคลค้ำประกันนะคะหรือ
ผู้สมรสนะคะก็มีผู้สมรสแล้วก็มีบุคคลค้ำประกันแล้วก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะคะแล้วก็มีที่ดินทำกินในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนะคะสามารถเข้าไปติดต่อยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำอำเภอหรือหน่วยหรือส่วนธุรกิจของเราได้นะคะติดต่อขอรับขอทำสินเชื่อโครงการนี้นะคะก็ศูนย์ธุรกิจของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด5ศูนย์ที่ให้บริการครอบคลุมสมาชิกนะคะหากสมาชิกไม่สะดวกไปที่หน่วยอำเภอก็สามารถเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างศูนย์ธุรกิจของเรานะคะทุกๆ5ศูนย์ธุรกิจนะคะศูนย์แรกก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะจะอยู่ตรงตำบลหัวลิงอำเภอเมืองนะคะศูนย์นี้ก็ครอบคลุมนะคะหากท่านใดที่อยู่เขตอำเภอห้วยลาดหรืออำเภออำเภอห้วยลาดหรืออำเภอเมืองอำเภอตำบลสแกโพงตำบลบ้านบัวหรือบริเวณใกล้เคียงนะคะสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะที่ศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอเมืองนะคะหรือหากท่านใดที่อยู่เลยอำเภอเมืองไปหน่อยนะคะก็จะเป็นตำบลหนองกงหรืออำเภอนางรองนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ศูนย์ธุรกิจสกต.หนองกงนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนหนองแยพิมพ์นะคะศูนย์นี้ก็ให้บริการนะคะสมาชิกครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกนะคะหรือการจำหน่ายสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยนะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแม้กระทั่งปุ๋ยลดดอกเบี้ยนะคะหรือโครงการต่างๆนะคะก็สามารถไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือใครที่อยู่บริเวณใกล้อำเภอหนองกี่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการที่นั่นเช่นเดียวกันนะคะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะจะอยู่ที่ตำบลทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่นะคะหรือใครที่อยู่ใกล้อำเภอหนองหงนะคะก็มีศูนย์ธุรกิจให้บริการเช่นเดียวกันนะคะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอหนองหงนะคะจะอยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอหนองหงนะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการนะคะต่างๆได้เช่นเดียวกันหรือโซนเขตอำเภอคูเมืองนะคะอำเภอนาโพนะคะก็มีศูนย์ธุรกิจให้บริการนะคะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอพุทธสงฆ์นะคะจะอยู่ที่ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์นะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะเราจะมีการเปิดศูนย์ธุรกิจใหม่นะคะเป็นศูนย์ธุรกิจสกต.อำเภอนาโพนะคะซึ่งก็เปิดควบคุมหรือให้บริการสมาชิกนะคะหากสมาชิกท่านใดที่มีข้าวเปลือกที่ต้องการจะจำหน่ายนะคะก็ปีนี้นะคะก็มีจุดที่ให้บริการนะคะสมาชิกก็น่าจะครอบคลุมนะคะทั่วอำเภอก็สามารถติดตามนะคะว่าสหกรณ์ของเราหรือสกต.ของเราจะเปิดให้บริการและซื้อข้าวเปลือกนะคะมีจุดไหนบ้างนะคะก็เร็วๆนี้เราก็จะเปิดให้ทันนะคะของอำเภอศูนย์ธุรกิจอำเภอนาโพนะคะก็เป็นศูนย์ที่6ของเรานะคะเปิดบริการให้บริการใหม่นะคะหากท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณไหนมีข้าวเปลือกยังหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นข้าวมะลิแห้งนะคะก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ที่ศูนย์ธุรกิจของเราที่เรานำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะก็เปิดให้บริการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.นะคะซึ่งแต่ละศูนย์ธุรกิจของเรานะคะเราจะมีปุ๋ยนะคะหรือสินค้าเชื่อมโยงต่างๆแม้กระทั่งข้าวสารนะคะสินค้าต่างๆนะคะคอยให้บริการสมาชิกนะคะถ้าหากท่านสมาชิกท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาดูสินค้าเลือกซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์ธุรกิจใหญ่ของเรานะคะคือศูนย์ธุรกิจสกต.ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ณจุดที่อยู่ใกล้บริเวณของท่านหรือเข้าไปทําสอบถามโครงการสินเชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ละศูนย์นะคะมีสินค้าเชื่อมโยงนะคะจําหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกาแฟนะคะหรือสินค้าต่างๆปลากระป๋องนะคะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพวกน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะรวมไปถึงสินค้าต่างๆที่สมาชิก อยากให้สหกรณ์จัดหามาจำหน่ายให้แก่ท่านนะคะเราก็มีบริการจัดหาสินค้ามาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือรถจักรยานยนต์นะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้อย่างเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการจัดหาสินค้าเหล่านี้มาบริการให้แก่สมาชิกนะคะหากท่านใดที่เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วนะคะอย่าลืมไปใช้บริการนะคะโดยการซื้อสินค้านะคะร่วมทำธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายกับเรานะคะซึ่งการทำธุรกิจซื้อกับธุรกิจขายของเราเราจะมีสิ้นปี
ปันผลสิ้นปีมานะคะเราจะมีการปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกของเรานะคะซึ่งอาทิตย์หน้าเราก็จะเริ่มออกนะคะออกพื้นที่เพื่อจ่ายเงินปันผลหรือเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกของเราแล้วนะคะซึ่งวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็มีสมาชิกบางท่านนะคะเดินทางเข้ามารับเฉลี่ยคืนนะคะที่สหกรณ์ของเรานะคะก็บางท่านก็ได้รับเงินสดกลับบ้านทันทีเลยหรืออาทิตย์หน้านะคะก็รอติดตามว่าสหกรณ์ของเราจะออกไปจ่ายเงินเฉลี่ยคืนที่อำเภอไหนนะคะก็รอติดตามได้ที่เพจ Facebook สกต.บุรีรัมย์จำกัดหรือจะมีเจ้าหน้าที่นะคะโทรเข้าไปโทรเข้าไปบอกเบื้องต้นก่อนนะคะว่าอาทิตย์นี้จะมีอย่างเช่นอาทิตย์นี้จะมีการออกไปจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนอำเภอนางรองหรืออำเภอหนองกี่นะคะก็ให้สมาชิกรอติดตามได้ถ้าท่านใดที่รู้ตัวว่าท่านเป็นสมาชิกสกต. อยู่แล้วนะคะก็รอติดตามได้นะคะหากท่านใดที่ฟังอยู่หรือสนใจอยากมีเงินเฉลี่ยคืนหรืออยากร่วมทำธุรกิจกับเรานะคะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสกต. ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะสมัครสมาชิกมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไปนะคะรับฟรีผ้านวม1ผืนนะคะมูลค่า399บาทนะคะเอกสารหรือคุณสมบัตินะคะในการสมัครเป็นสมาชิกของสกต.ของเรานะคะก็คือ1เลยต้องเป็นสมาชิกของลูกค้าโทกสก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกของสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็จะใช้เอกสารบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านหรือสมุดบัญชีเงินฝากนะคะเพื่อทำการโอนเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีในกรณีที่เจ้าตัวนะคะไม่สะดวกเดินทางมารับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะก็เมื่อถ้าหากเราเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วนะคะทำอย่างไรถึงจะได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ร่วมซื้อสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้าวสารปุ๋ยเคมีทางการเกษตรหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรนะคะสินค้าเหล่านี้นะคะก็จะถูกบันทึกในระบบบัญชีนะคะเมื่อสิ้นปีบัญชีมาก็จะทำการประมวลผลนะคะว่าเราร่วมทำธุรกิจกับเรานะคะได้เฉลี่ยคืนเท่าไหร่นะคะซึ่งการที่นำข้าวเปลือกนะคะมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ปีที่แล้วนะคะเราทำการปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตันละ60บาทต่อตันเลยนะคะหากท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกของเราแล้วนะคะก็สามารถนำข้าวเปลือกนะคะมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ได้นะคะโดยการจำหน่ายครั้งนี้นะคะก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่นะคะให้เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลของเรานะคะเข้าไปบันทึกในระบบบัญชีหรือระบบสหกรณ์นะคะเพื่อสิ้นปีบัญชีมาเราก็จะมีการประมวลผลเพื่อทำเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่ร่วมทำธุรกิจซื้อหรือธุรกิจขายกับเรานั่นเองนะคะหรือหากท่านใดที่ฟังอยู่ยังสงสัยว่าตนเองเป็นสมาชิกสกต.แล้วหรือยังนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะเจ้าหน้าที่ได้นะคะที่เบอร์044690255นะคะเพื่อเช็คข้อมูลนะคะว่าเรานะคะเป็นสมาชิกสกต.หรือไม่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเช็คข้อมูลหรือเช็คเงินค่าหุ้นของเราได้นะคะหรือหากท่านใดนะคะที่ฟังอยู่แล้วปู่ย่าตายายของเรานะคะอาจจะสงสัยว่าเสียชีวิตไปนานแล้วนะคะว่าท่านยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือสกต.หรือไม่นะคะก็สามารถให้ทายาทหรือบุตรหลานบิดามารดานะคะทายาทตามกฎหมายนะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะว่าญาติของเรานะคะได้เป็นสมาชิกสกต.หรือไม่นะคะถ้าหากเป็นก็สามารถเข้ามาติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นได้นะคะที่สหกรณ์นะคะหรือหากท่านใดที่เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วอาจมีข้อมูลสงสัยว่าจะสามารถลาออกจากสมาชิกสกต.หรือไม่นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะกรณีที่สามารถนะคะขอถอนเงินค่าหุ้นได้นะคะมีอยู่2กรณีนะคะซึ่งกรณีแรกนะคะเป็นกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะคะก็สามารถให้ญาตินะคะหรือทายาทตามกฎหมายนะคะติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นนะคะได้ยังศูนย์ธุรกิจของเราหรือหน่วยที่ให้บริการนะคะธกส.ทุกสาขานะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามนะคะยังเจ้าหน้าที่สกต.ได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะหากท่านใดนะคะที่เป็นสมาชิกนะคะเป็นสมาชิก
ญาติพี่น้องเสียชีวิตแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่สหกรณ์กำหนดนะคะก็ยื่นเรื่องขอรับเงินค่าหุ้นได้นะคะหากท่านใดที่อยู่ประจำต่างสาขานะคะก็จะใช้ระยะเวลานิดนึงหรือหากท่านใดที่สะดวกเดินทางเข้ามาขอรับเงินค่าหุ้นนะคะได้ที่สกต.ก็สามารถรับเงินสดกลับบ้านได้ทันทีเลยนะคะหรือกรณีที่สองนะคะเป็นกรณีที่เรานะคะไม่มีภาระผูกพันจากสหกรณ์แล้วนะคะอยากขอลาออกนะคะอยากขอติดต่อขอรับเงินค่าหุ้นก็สามารถทำเรื่องนะคะขอรับเงินค่าหุ้นได้นะคะขอลาออกได้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ทุกๆอำเภอเลยนะคะทุกๆสาขาหรือสะดวกเดินทางเข้ามาที่สกต.ก็สามารถสะดวกเดินทางเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มีข้อมูลมานำเรียนท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งนึงนะคะ

ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งสหกรณ์ของเรานะคะหรือสกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะก็จะมีการเชื่อมโยงผลไม้นะคะเป็นโครงการเชื่อมโยงสินค้าของสหกรณ์นะคะซึ่งอาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์ที่31นะคะก็จะมีการนำมังคุดจากสกต.ตรังนะคะมาจำหน่ายที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะซึ่งจะมีการจำหน่ายที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะหรือหากท่านใดที่สั่งจองนะคะผ่านระบบ Facebook นะคะหรือสั่งจองผ่านเจ้าหน้าที่นะคะก็รอนะคะรับสินค้าได้เลยนะคะซึ่งสินค้าของเรานะคะก็จำหน่ายในรูปแบบ2แพ็คเกจนะคะแพ็คเกจแรกนะคะก็จะเป็นการจำหน่ายในแพ็คเกจขนาดบรรจุ8กิโลกรัมนะคะซึ่งจะจำหน่ายในราคา390บาทนะคะส่วนแพ็คเกจที่2ค่ะเป็นขนาดบรรจุ 4.5 กิโลกรัมนะคะซึ่งจะจำหน่ายในราคา220บาทนะคะหากท่านใดที่รอทานนะคะผลไม้ภาคใต้นะคะก็วันจันทร์นี้นะคะมาถึงแล้วนะคะที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดของเรานะคะอยากเชิญชวนนะคะหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะหรือท่านสมาชิกหรือท่านเกษตรกรต่างๆนะคะที่รอติดตามนะคะสั่งซื้อผลไม้นะคะซึ่งปีนึงนะคะเราจะนำมาจำหน่ายให้ท่านเกษตรกรหรือสมาชิกทุกท่านนะคะทานนะคะปีละ 1-2 ครั้งนะคะก็โอกาสมาถึงแล้วนะคะก็อยากฝากอุดหนุนสินค้าของสหกรณ์ด้วยนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างข้าวสารนะคะกับผลไม้ตามฤดูกาลนะคะซึ่งสหกรณ์นะคะจังหวัดตรังนะคะก็ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารของเรานะคะที่เรานำมาสีแปรนะคะจากการรับซื้อจากผ่านระบบสหกรณ์นะคะก็นำไปสีแปรเป็นข้าวสารนะคะเพื่อไปบรรจุในแพ็กเกจสวยงามนะคะเพื่อทำการเชื่อมโยงนะคะหรือจำหน่ายนะคะต่างๆนะคะซึ่งสหกรณ์ตรังนะคะสกต.ตรังก็ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารของเรานะคะไปจำหน่ายนะคะเราก็เช่นเดิมนะคะเราก็นำผลไม้นะคะจากสหกรณ์นะคะมาจำหน่ายให้ท่านจังหวัดบุรีรัมย์หรือสมาชิกนะคะของเรานะคะได้รับประทานกันนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนสินค้าของเราด้วยนะคะจำหน่ายที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะหรือโทรเข้ามานะคะสั่งจองนะคะได้ที่เบอร์044นะคะ690255นะคะหรือทักเพจ Facebook ได้นะคะก็มีบริการจัดส่งให้นะคะในจะส่งนะคะถ้าหากท่านใดสั่งเข้ามาเยอะนะคะเราก็มีบริการจะส่งให้ทั่วอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหากท่านใดนะคะอย่าลืมนะคะต้องการที่จะใช้ปุ๋ยนะคะหรืออยากซื้อปุ๋ยอยากเข้าร่วมโครงการสินเชื่อนะคะก็สามารถติดต่อได้ยังเจ้าหน้าที่ของเรานะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะคะทุกๆอำเภอเลยนะคะหากท่านใดที่ยังไม่มีปัจจัยที่จะไปซื้อปุ๋ยก่อนนะคะก็สามารถทำระบบสินเชื่อผ่านสกต.ได้นะคะโดยการที่นำปัจจัยการผลิตของเราหรือสินค้าต่างๆเคมีทางการเกษตรแม้กระทั่งอุปกรณ์ทางการเกษตรสินค้าต้องการนะคะตามความต้องการของท่านสมาชิกหรือสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นข้าวสารนะคะก็สามารถนะคะติดต่อขอทำเรื่องเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรนะคะในส่วนของเกษตรกรบางท่านนะคะอาจจะไม่มีปัจจัยนะคะหรือเงินทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อสินค้าก่อนนะคะก็ให้โครงการนี้นะคะเป็นทางเลือกของท่านนะคะการซื้อปุ๋ยผ่านระบบสหกรณ์ไปนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปดูแลเกี่ยวกับบริการหลังการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ปุ๋ยอย่างไรให้ถูกวิธีหรือวิธีการผสมปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงเข้าไปตรวจดูนะคะถึงทุ่งนาท่านเลยนะคะถ้าหากท่านใดที่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลนะคะไปบอกวิธีนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามายังเจ้าหน้าที่ได้นะคะหรือโทรเข้ามาเบอร์ส่วนกลางได้เช่นเดียวกันนะคะทุกการสั่งซื้อเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปให้บริการหลังการขายอยู่แล้วเนาะ หากท่านใดที่อยากใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะมีวิธีการหรือสูตรการผสมปุ๋ยอย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะก็จะมีวิธีอย่างไรใส่ปุ๋ยให้ข้าวของเรานะคะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ให้ปุ๋ยข้าวของเรานะคะงอกงามนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะแม้กระทั่งการนะคะซื้อสินค้าลดต้นทุนการผลิตนะคะหรือสินค้าที่ช่วยลดปัจจัยการผลิตในครัวเรือนของเรานะคะเราก็จะมีพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจาน
นะคะช่วยลดต้นทุนการผลิตในครัวเรือนของเรานะคะซึ่งสามารถนำไปผสมน้ำซื้อถุงหนึ่งใช้คุ้มประมาณ1เดือนนะคะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะตัวนี้ก็สามารถนำไปผสมน้ำได้ถึง5 ลิตรเลยทีเดียวนะคะก็สนใจสั่งซื้อสินค้าก็สอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกๆสาขานะคะหรือหากท่านใดที่อยู่ใกล้ศูนย์ธุรกิจของเรานะคะก็สามารถเข้าไปใช้บริการเลือกซื้อนะคะซึ่งแต่ละศูนย์ธุรกิจของเรานะคะก็มีการนะคะจำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะคะมีโครงการนะคะปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธกส.แล้วก็สกต.ทุกสาขาได้เช่นเดียวกันนะคะหากท่านใดที่อยากเข้าร่วมโครงการนะคะปุ๋ยลดดอกเบี้ยนะคะปุ๋ยลดดอกเบี้ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะสอบถามข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดได้ยังเจ้าหน้าที่ของเรานะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแม้กระทั่งส่วนของการสมัครหุ้นหรือการลาออกจากหุ้นหรือการสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆนะคะก็สามารถสอบถามน้องๆเจ้าหน้าที่สกต.ที่อยู่ประจำสาขาของธกส.ทุกๆสาขาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือหากท่านใดอยากโทรเข้ามาสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์044690255นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตั้งแต่วันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์นะคะให้บริการตั้งแต่ 8:30 นะคะถึง 16:30 นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามนะคะหากท่านใดมีข้อมูลสงสัยนะคะในส่วนของเรื่องใดนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามหรือหากท่านใดที่อยากสั่งสินค้านะคะผ่านระบบช่องทางออนไลน์อยากให้สหกรณ์ของเรานะคะส่งสินค้าไปทางระบบไปรษณีย์นะคะก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะคะเราจำหน่ายทั้งหน้าร้านหรือออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะก็อาทิตย์นี้นะคะก็ขอตัวลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าก็เช่นเดิมนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยมาให้ข่าวสารหรือบริการหรือความรู้ต่างๆในส่วนของการใส่ปุ๋ยนะคะก็รอติดตามได้นะคะเวลาเดิมค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝง

0: ความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการยกระดับท่าเรือสงขลาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกอ่าวไทยตอนล่างพร้อมสั่งกรมเจ้าท่าเสนอขอเพิ่มงบขุดลอกร่องน้ำปี2570อีก133ล้านบาท
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความเป็นประตูสู่การค้าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยนายสันเพชรเปิดเผยว่าที่ผ่านมาท่าเรือสงขลามีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ยกขนและปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำส่งผลให้ผลผลิตยางพาราภาคใต้กว่า170ต้องส่งออกผ่านท่าเรือปีนังของมาเลเซียการปรับปรุงครั้งนี้มีการตั้งปั้นจันยกขนสินค้าหน้าเรือจำนวน2ตัวช่วยให้เรือสินค้าสามารถขนส่งยางพาราตรงสู่ประเทศจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ทันทีช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและตั้งเป้าดึงการส่งออกยางพาราที่เคยผ่านท่าเรือปีนังกลับมาผ่านท่าเรือสงขลาได้ไม่น้อยกว่า150พร้อมคาดการว่าภายใน 5-6 ปีปริมาณสินค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านตันต่อปีและตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 450,000 TEU ต่อปีนอกจากนี้สั่งการให้กรมเจ้าท่าเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก133ล้านบาทตามข้อเสนอของภาคเอกชนซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลามีกำหนดเปิดใช้งานในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาติดต่อกัน2ปี
3: นายพิพัฒน์ ศิริประการรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเทพาหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องติดต่อกัน2ปีในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเดินทางมารักษาพยาบาลของประชาชนการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งตรวจสอบเส้นทางคมนาคมโดยรอบโรงพยาบาลโดยเฉพาะจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะพร้อมเร่งซ่อมแซมเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกพร้อมกันนี้ยังได้ให้กำลังใจผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพาโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาและผลักดันการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องอาศิยาดาอุสปทปัตตานีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลประณามอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์โจมตีของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเอาแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งก่อเหตุบุกทำร้ายชาวปาเลสไตน์ในหมู่บ้านกุสลาและจารูตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นอาชญากรรมและละเมิดกฎหมายอย่างรุนแรงรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถานะของอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศและยังเป็นการขัดขวางปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์อีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โจมตีชาวปาเลสไตน์ได้มากกว่า 1,330 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี 2,569 จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วเกิดขึ้นประมาณ6ครั้งต่อวันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยก
5: ัน
4: ประหย
5: ั
4: ดน้ำต
5: ั้
4: งแต่ว
5: ัน
4: น
5: ี้
4: เด
5: ้อบุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรอง ระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
11: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
12: ความรักความเข้าใจคือสายใยของครอบครัวท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายมีดังนี้หลังจากแจ้งรายการขอเสนอรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรัก15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งศักดิ์สุขภาพดีจากสวท.สุรินทร์ถึง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจะได้รับฟังรายการร้อยเรื่องมาเล่า18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีเป็นรายการตีค้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18นาฬิกา45นาทีรายการสบายยามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการสบายสบายหลังข่าว20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสี21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิรยุทธการบรรจงรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงพิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14นาฬิกา18นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักผู้จัดรายการอาจารย์จตุรพัฒน์สร้อยคำค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เป็นรายการเพลงของชาวสุนทราภรณ์นะครับทุกท่านที่แนะนำเพลงก็จะจัดให้ในชั่วโมงต่อจากนี้ไปแล้วก็ท่านที่ได้เสนอแนะว่าอยากจะฟังเพลงมากๆกว่าการพูดก็พยายามจัดให้ตามที่ FC ขอร้องมานะครับฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงเพราะๆในอดีตเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วบางบ้าทุกท่านนี้คงจะกำลังจะเป็นวัยต้นๆ นะตอนนี้ท่านก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยดึกๆนะที่ได้ฟังเพลงสุนทราภรณ์วัยลูกๆหลานๆเลนๆเขาคงจะไม่รู้จักนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านมีความสุขกับการฟังเพลงเต็มที่ในวันนี้นะเข้ากับบรรยากาศวันนี้สลึมสลือวันนี้ไม่มีแดดไม่มีฝนนะฮะฉะนั้นอยากให้ฟังเพลงเพราะๆ3 เพลงแรกจากรายการเจอและฟังครับ

สามเพลงแรกจากรายการเพลงไทยสายยาแห่งความรับสำหรับวันนี้นะครับช่วงที่แรกนี้คือเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนก็เลยต้องเอาเพลงฝนเอ่ยมาให้ท่านได้ฟังฝนเอ่ยคำร้องของครูพรพิรุณทำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณวรนุชอารีท่านผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับ80อัพแล้วนะครับท่านก็รับงานเพลงอีเวนต์รับงานเพลงการกุศลฮะตามด้วยเพลงรอยบุญรอยกรรมคำร้องของครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณวินัยจุลบุตรสปะคำว่าวินัยนี้นักร้องสองคนนะท่านหนึ่งเป็นวินัยพันธุรักษ์นะอันนั้นอยู่วง The Impossible อันนี้วินัยจุลบุตรสปะนี้อยู่วงของสุนทราภรณ์ฮะตามด้วยเพลงฝนจ๋าฝนอันนี้เราจะพูดถึงฝนนะวันนี้ฝนจะนำความชุ่มฉ่ำให้เราคำร้องก็ครูทาตรีทำนองครูเอื้อผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คู่ขวัญก็คือคุณเลิศผสมทรัพย์กับคุณศรีสุดารัชตะวันนะฮะเพลงแรกที่เป็นจังหวะควิกสเต็ปนะท่านที่อยากจะขยับกายสบายชีวีนะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าอากาศเย็นๆนะไม่ร้อนเลยนะขยับกายก็คือลีลาดไปด้วยนะเต้นควิกสเต็ปไปด้วยนะก็จะมีความสุขกับการฟังเพลงไปนะฮะฉะนั้นหวังว่าจะถูกอกถูกใจท่านบอกว่าอยากจะฟังเพลงเกี่ยวกับฝนก็เลยจัดให้ตามที่ FC ขอมานะครับให้กับบรรยากาศนะครับฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงอย่าเครียดนะครับกับการเมืองอย่าเครียดกับการเมืองฉะนั้นถ้าเราเครียดกับการเมืองนี่เราจะปล่อยให้สุขภาพร่างกายเราทรุดโทรมด้วยเช่นกันฉะนั้นจิตใจสำคัญที่สุดเราจะต้องให้จิตใจเรามีความสุขนะฮะมีความสุขกับการฟังเพลงทุกอย่างก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกันได้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็รับฟังช่วงที่2เชิญครับ

จบไปนะครับในการเพลงไทยไสยใยแห่งความรักขณะนี้ท่านยังอยู่ในรายการเพลงไทยไสยใยแห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณปองจตุรพัฒน์สร้อยคำเป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงเราจะพบกับเพลงเพราะๆนะในอดีตนะของวงดนตรีสุนทรภรณ์กับเพลงลูกกรุงอมตะซึ่งเราจะจัดสลับกันไปเป็นอาทิตย์นะฮะอันนี้ก็ตามคำขอ FC ที่ไลน์บอกในไลน์มาบอกว่าอยากจะฟังเพลงรอคำรักจัดให้รอคำรักนี้คำร้องของครูสมศักดิ์ส่วนทำนองครูเอื้อสุนทรสนาผู้ที่ขับร้องเพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับนั้นจะเป็นคุณรวงทองทองลั่นทมนะนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานป้ารวงทองนี้ท่านยังอยู่นะยังรับงานอยู่นะแล้วทีนี้ก็จะมีคนเอามาคัฟเวอร์ใหม่จะเป็นคุณอรวีสัจจานนท์คุณชมชายอรุณฉานนะแต่นี้ก็จะมีนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่เสียงคล้ายๆลูกกรุงนะครูเอื้อโทษที่คุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าอยากจะให้คุณสุนารีลองถ่ายทอดเพลงนี้ดูก็เป็นที่น่าพอใจว่าสุนารีแม้เป็นลูกทุ่งนะเป็นนักร้องลูกทุ่งเขาก็ยังมาร้องลูกกรุงได้นะฮะตามด้วยเพลงทำนองลาวดวงเดือนชื่อเพลงว่าดวงเดือนแต่ไม่ใช่ลาวดวงเดือนนะใช้ทำนองลาวดวงเดือนคนที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณวินัยจุลบุตรสปากับคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงนี้เป็นจังหวะอารมณ์บ้านท่านก็ขยับกายเต้นลีลาดไปได้ตามด้วยเพลงรักบางใบเพลงรักบางใบคำร้องทำนองครูชะอุ่มปัญจพันธ์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้จริงๆต้นฉบับจะเป็นคุณรวงทองทองลั่นทมแต่ทีนี้ก็คุณกุ้งกิตติคุณเทียนสงท่านผู้นี้เอามาขับร้องเป็นเสียงผู้ชายนะครับเพิ่มใหม่ทำดนตรีใหม่ก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งคุณกุ้งกิตติคุณเทียนสงก็จากโลกนี้ไปแล้วนะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมาช่วงสุดท้ายของรายการเพลงไทยใสแห่งความรักนะฮะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับฟังเพลงเพราะๆกับกูป๋องมาตลอดเวลาทุกวันอาทิตย์นะก็ขอขอบคุณเช่นเดียวกันว่าท่านก็ยังใส่ใจในเพลงเก่าเพลงในอดีตเพลงเพราะๆเพลงทรงคุณค่าในอดีตนะฮะฉะนั้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกอาทิตย์นะฉะนั้นก็ในช่วงที่3ของรายการเพลงก็จะมอบเพลงบ้านของเราคำร้องทำนองของคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณเลิศประสมทรัพย์ตามด้วยเพลงบ้านเรือนเคียงกันคำร้องทำนองครูแก้วอัจฉริยกุลผู้จะขับร้องเพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันแล้วก็เพลงตามคำขอของคุณนพดลชาวไร่เงินเข็ดแล้วลพบุรีจัดให้นะครับเพลงเลยอยากจะฟังเสียงของคุณบุษยารังสีจัดให้เพลงเลยตามด้วยสุพรรณสัญญานี่ก็อีกก็คุณนพดลชาวไร่เงินเพราะๆทั้งนั้นเลยปิดท้ายด้วยเพลงรำกลองยาวตามที่ท่านบอกว่าอยากจะฟังเพลงรำวงสุนทรภรณ์จัดให้นะครับเพลงเริงเพลงกลองยาวนะอันนี้ขับร้องหมู่ขอขอบคุณคุณวิรยุทธ์การบรรจงที่สำดับเพลงให้เราฟังในวันนี้แล้วก็เป็นช่างเทคนิคให้เราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนาน100 ปี100 ปีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปพ.เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วแต่ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมสนับสนุนแผนการฟื้นฟูจังหวัดน่านต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้

0: เหลือเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าปภ.ได้ระดมสัมภาระกำลังจากศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาเขต8กำแพงเพชรเขต9พิษณุโลกเขต10ลำปางและเขต16ชัยนาทเข้าปฏิบัติการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนงานได้แก่บ้านร้องหมู่4ตำบลปัวบ้านแก้มหมู่4ตำบลวรนครและบ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจนกลับคืนสู่สภาวะปกติและคืนความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และชุดเครื่องจักรกลสาธารณภัยบางส่วนกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่านตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่สำคัญเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและมูลนิธิในการฟื้นฟูพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแผนการฟื้นฟูของจังหวัดน่านต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเร่งแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบนทางหลวงพร้อมปรับปรุงทางเข้าโรงพยาบาลเทพาเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
2: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนภศรแก้วคำรายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ติดตามการยกระดับประสิทธิภาพบริการประชาชนโดยเฉพาะการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมรับฟังภาพรวมการให้บริการของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการและกระจายสิ่งของไปรษณีย์ในพื้นที่ภาคใต้นายชัยชนกกล่าวว่าได้รับตรวจให้วางแผนบริหารจัดการเรื่องของสิ่งของที่รับบริจาคในภาวะวิกฤตมายังศูนย์ไปรษณีย์ก็อาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการให้การสื่อสารและการขอรับบริจาคสิ่งของเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการนำจ่ายได้อย่างชัดเจนดังนั้นการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งหรือ Pen Point Location สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: คดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: การบอกเล่าเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นเป็นเชิงประจักษ์หนึ่งในนั้นคือการถ่ายภาพนางลินจงโกยวาทินช่างภาพหญิงชาวสตูลปัจจุบันอายุ80ปีเกิดที่อำเภอเมืองสตูลเป็นที่ตั้งร้านถ่ายภาพห้องภาพนครศิลป์เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ปี2503ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากทางราชการเป็นผู้บันทึกภาพในเหตุการณ์สำคัญอาทิบันทึกภาพการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสตูลถึง4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคม2502ครั้งที่2เมื่อวันที่9กันยายน2518ครั้งที่3เมื่อวันที่22กันยายน2519ครั้งที่4เมื่อวันที่20กันยายน2522
2: ครั้งแรกที่ถ่ายนี้เป็นการเยือนครั้งที่2มองแต่สมเด็จท่านสวยแล้วอิริยาบถของท่านนี้คือเราไม่เคยเห็นแม่แบบไหนที่จะสมบูรณ์เท่ากับแม่แบบของสมเด็จพระพันปีตอนที่ถ่ายรับเสด็จครั้งที่4ความกังวลก็คือเวลาจำกัดมากเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารฟิล์ม1ม้วนสำหรับพิธีการแต่ก็ได้ถ่ายทุกพระองค์ที่ทรงเจิมช่อฟ้า
1: ขณะนี้ภาพที่ป้าลินจงได้บันทึกไว้ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแล้วเช่นกันในอนาคตเพื่อไม่ให้ภาพทุกภาพเลือนหายไปตามกาลเวลาจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ห้องถ่ายภาพรูปของพ่อเพื่อต่อยอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพื้นแผ่นดินเล็กๆอย่างจังหวัดสตูลที่เมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ท่านแม้เพียงเสี้ยววินาทีนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ป้าลินจงอยากจะถ่ายทอดถึงคนรุ่นหลังคือการทำอะไรก็ตามขอให้ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งดูตัวอย่างได้จากโครงการศิลปาชีพพระราชดำรัสเกี่ยวกับศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่แล้วและทรงภูมิใจในศักยภาพของคนไทยพระองค์ทรงเน้นว่าเพียงแค่ให้โอกาสในการฝึกฝนคนไทยก็สามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างน่าทึ่งดังนั้นโครงการศิลปาชีพจึงเป็นโครงการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในฝีมือให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. ถึง 16:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับรายการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผลิตรายการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มากๆแล้วก็นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารของคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนนะครับคนตาบอดคนคือคนพิการทั้ง7ประเภทเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือข่าวสารต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับซึ่งผมเคยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการดีไหมเพราะว่าเรานำเสนอชื่อรายการว่าเสียงจากคนตาบอดไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็จัดรายการทาง AM แล้วก็นำเสนอเรื่องข้อมูลของคนตาบอดของสมาคมคนตาบอดเนี่ยเป็นหลักแต่ตอนเนี้ยท่านผู้อำนวยการวนิดาโคชเสนีท่านบอกว่ามาจาก FM 92.5 ด้วยดีกว่าแล้วก็ให้มีความเป็นมิติของคนพิการทุกประเภทเลยผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนชื่อรายการในเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเดี๋ยวก็กำลังโหวตกันอยู่ว่ามีคนส่งชื่อรายการมาให้แล้วหรือยังอยากจะให้เราได้เปลี่ยนมาเป็นรายการอะไรส่งมานะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400ครับก็ส่งมานะแล้วเดี๋ยวจะมีของที่ระลึกส่งให้คุณตอนช่วงปลายเดือนกันยายนด้วยพอตุลาคมเรามาดูกันว่าท่านผู้ฟังจะมีชื่อรายการอะไรมาให้เราเปลี่ยนจากเสียงจากคนตาบอดไทยมาเป็นชื่อรายการอื่นเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวจะย้ำที่อยู่บ่อยๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569แหมเวลาผ่านไปเร็วมากพรุ่งนี้31สิงหาคมเป็นวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569เนี่ยจะมาละแม้จะยังไม่สิ้นปีปฏิทินนะครับ12เดือนนั่นแหละแต่พอตุลาคมจะเริ่มใช้ปีงบใหม่ก็นับอย่างนั้นนะครับเร็วจริงๆเลยผมเพิ่งพูดคำนี้ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกมันเร็วมากเลยนะนะครับคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างน้ำลดแล้วตอนนี้เข้าสู่การเยียวยาเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ความสูญเสียบางทีเราหาใหม่ได้นะฮะของนอกกายไม่เป็นไรแต่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็ช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านข่าวท่านนายกอนุทินท่านก็ย้ำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเองก็ให้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่เลยให้ลดภาระของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องไปเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาอะไรที่ทางหน่วยงานของรัฐออกให้ไม่ต้องไปเรียกเสียหายก็เสียหายจริงๆก็คัดกรองกันดีๆเพราะว่าบางทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าบ้านใครเสียหายบ้านใครไม่เสียหายก็ให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะไม่ต้องไปถ่ายเอกสารไม่ต้องไปหาอะไรที่มันเก่าๆหาไม่เจอละเดี๋ยวถ้ามันท่วมมันลอยไปแล้วก็ไม่เป็นไรไปคัดสำเนาใหม่นะครับไปทำไปขอเล่มใหม่ที่อำเภอใช่ไหมฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าพี่น้องคนพิการนะครับโดยเฉพาะที่น่านเนี่ยเห็นตอนนี้เห็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาเริ่มสำรวจแล้วนะครับว่าคนตาบอดที่น่านได้รับความเสียหายบ้างหรือไม่อย่างไรฟังรายการนี้แล้วก็บอกกันมานะครับจะได้ไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีคนพิการประเภทอื่นด้วยเห็นสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะสำรวจแล้วก็ที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปดูแลคนพิการผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างต่อเนื่องเลยก็เป็นกำลังใจใ ให้ด้วยนะครับแต่ช่วงแรกนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องนึงที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพหลายคนพอพูดถึงเรื่องสุขภาพก็จะมองไปถึงทั้งสุขภาพกายหรือสุขภาพใจนะครับ2 อย่างนี้ต้องอยู่ให้ได้แบบควบคู่กันไปสุขภาพกายดีสุขภาพใจของเราก็ต้องดีด้วยพูดง่ายๆว่ากินอิ่มนอนหลับนั่นแหละนะครับทุกอย่างดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งมาจากการที่ร่างกายและจิตใจเนี่ยเสียสมดุลคุณผู้ฟังโดยมันมีปัจจัยมาจากสภาพแวดล้อมมลพิษสารเคมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบแข่งขันทำให้เกิดผลต่อจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือว่าซึมเศร้าแม้ว่าธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยจะมีกลไกแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคอยปกป้องแล้วก็รักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ก็ตามแต่ว่าการรักษาสมดุลกับร่างกายและจิตใจเนี่ยมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะช่วยบรรเทาหรือทุเลาเรื่องการเจ็บป่วยทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และ อวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับสุขภาพกายใจมันต้องคู่กันอย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับถ้าเครียดมากๆหรือพักผ่อนไม่เพียงพอฮอร์โมนความเครียดจะสูงขึ้นการทำงานของระบบฮอร์โมนอื่นๆก็จะกระทบกระเทือนไปด้วยเช่นมีผื่นนะฮะภูมิแพ้ที่ผิวหนังเป็นสิวเรื้อรังท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องผูกท้องเสียนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นแล้วก็อารมณ์ปรวนแปรอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุบางคนก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้ามีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองอาจจะตะเลิดไปถึงการฆ่าตัวตายได้ด้วยคุณผู้ฟังหลายคนพอเกิดอาการเหล่านี้ก็จะรักษาไปตามอาการนะครับโดยการรับประทานยาพอหายแล้วสักพักก็อาจจะเกิดอาการนี้ขึ้นซ้ำๆอีกเมื่อร่างกายเราหายเป็นปกติสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าจิตใจยังมีปัญหาอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องความไม่สมดุลก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยขึ้นอีกได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราและจิตใจมีความสมดุลกันระบบต่างๆของร่างกายก็กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติก็จะดีขึ้นแล้วก็ป้องกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผมมีวิธีการสร้างสมดุลทางจิตใจและร่างกายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นหลักเนี่ยมีอยู่5ข้อคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับคุณหมอหลายๆท่านก็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ในงานวิจัยชิ้นนี้คุณผู้ฟังเริ่มต้นเลยดูเผินๆจาก5วิธีเนี่ยเราทำได้กันทุกคนเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากมันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพราะจะช่วยให้หัวใจและปอดแข็งแรงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับโอกาสเส้นเลือดอุดตันก็ลดลงส่งผลดีต่อระบบการย่อยแล้วก็การขับถ่ายและที่สำคัญครับก็จะช่วยให้นอนหลับสนิทอีกด้วยคุณผู้ฟังครับนอกจากออกกำลังกายแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จริงๆเรื่องนี้ผมคุยเป็นประจำเนาะในรายการของเราแต่ว่าเนื้อหาอาจจะต่างกันบ้างนะครับก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องย้ำกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกายคือดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ควรทานอาหารที่เป็นกรดหรือด่างมากจนเกินไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายและอวัยวะภายในมีความร้อนอาหารที่มีฤทธิ์เย็นจะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้คุณผู้ฟังครับมีอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงผักหวานแตงกวาฟักและหัวปลีส่วนผลไม้ก็ควรจะเป็นมังคุดมะยมนะฮะแตงโมแตงไทยกล้วยน้ำว้าแก้วมังกรกระท้อนแอปเปิ้ล น้ำมะพร้าวและลูกพลุนเป็นต้นคุณผู้ฟังครับโอ้ฟังแล้วก็อยากทานผลไม้ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะอ่ะต่อมาสุขภาพกายใจอีกเรื่องนึงก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะนอกจากการนอนหลับไม่ดีแล้วโอ้ร่างกายเรามันก็จะเจออะไรไปเยอะแยะเลยนะออกกำลังกายแล้วอาหารแล้วต้องมาพักผ่อนบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเพราะว่าการอดนอนทำให้การเผาผลาญร่างกายไม่ดีฮอร์โมนทำงานผิดปกติเกิดการติดขัดของในตาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่ามันจะส่งผลต่อด้านอารมณ์ของเราแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนเรื่องของการเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรงอันนี้เราต้องฝึกทักษะการผ่อนคลายดูแลจิตใจเพื่อรับมือกับความเครียดอย่างสม่ำเสมอหยุดคิดเรื่องเครียดต่างๆแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์ทำเช่นฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะครับอันนี้ต่อมาสุดท้ายคอยสังเกตดูแลเอาใจใส่ตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจว่าตอนนี้อยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่ทำอะไรเกินหรือขาดไปบ้างให้ฟังเสียงของร่างกายและจิตใจฟังยังไงล่ะก็เดี๋ยวมันก็จะฟ้องเองคุณผู้ฟังครับร่างกายเรามันอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปก็จะฟ้องเองนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราควรปรับตัวเองเพื่อให้ร่างกายจิตใจอยู่ในสภาวะสมดุลอย่างไรคุณฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะร่างกายจิตใจนะครับคือกายใจนั่นแหละมันก็ต้องมาคู่กันอีกเรื่องนึงก่อนพักเรื่องความโกรธบ้างคนเรามีความโกรธกันทุกคนจะโกรธมากโกรธน้อยวันนี้เจอเรื่องน่าโกรธมากอ่ะก็โกรธไปไม่เป็นไรแต่ว่าการแสดงออกหรือว่าการทำให้มันคนอื่นได้เห็นได้รู้บางทีถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันคุณผู้ฟังเทคนิคการดูแลความโกรธนะมาดูกันนะครับว่าเราจะดูแลความโกรธได้อย่างไรอารมณ์โกรธแน่นอนสำคัญมากเราต้องรับรู้เลยว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลละหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับเราบ้างละอะไรบ้างละอย่างสมมติผู้หญิงที่ถูกล่วงเกินจากผู้ชายอาจจะเป็นคำพูดหรือการจับเนื้อต้องตัวก็จะโกรธแล้วก็หาวิธีหลบเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการต่อว่าแล้วแต่วิธีของแต่ละคนเพื่อที่จะให้หายโกรธหรือว่าเรียกว่าทำความโกรธให้หายไปเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ที่ไม่น่าเบื่อและสุขใจสองฝ่ายต้องสุขทั้งสองฝ่ายนะชีวิตสมรสก็เนี่ยมันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันทุกอย่างไงเออแล้วมันเกี่ยวกับความโกรธได้ยังไงเกี่ยวสิถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นพ้องต้องกันทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็อารมณ์โกรธมันก็จะมานะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่ดูแลจัดการความโกรธที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างนะครับคุณผู้ฟังถ้าเราไม่จัดการความโกรธมีแนวโน้มแสดงออกได้แบบก้าวร้าวต่อตนเองก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับความโกรธมักไปแสดงออกที่ไปทำร้ายตนเองได้ถ้าเราไม่ยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ด้วยนะครับความโกรธมันก็ไม่หายไปไหนหรอกแล้วมันก็กลับมาเป็นเรื่องของความก้าวร้าวของตัวเองได้นะอย่างไม่พอใจเจ้านายอย่างเงี้ยอาจจะมาแสดงพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยมันเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ถ้าก้าวร้าวกับผู้อื่นมีผลให้สูญเสียความสัมพันธ์เสียภาพพจน์หรือเสียชื่อเสียงขาดความน่าเชื่อถือหรือหากรุนแรงมากเกิดทำร้ายกันก็เสื่อมเสียทั้งร่างกายและทรัพย์สินได้อันนี้มันก็เกิดจากความโกรธด้วยเช่นเดียวกันความโกรธเนี่ยมีผู้รู้เขียนไว้ได้เยอะนะแต่ว่าสภาพสังคมปัจจุบันมันอาจจะมีความกระตุ้นให้เกิดความโกรธได้ง่ายไม่ต้องอธิบายกันยาวเพราะว่าทุกคนก็มีความโกรธแล้วพอโกรธแล้วระบายด้วยอะไรล่ะขว้างปาสิ่งของอ่ะอันนี้มันก็ไม่ดีทำร้ายตัวเองนี่ยิ่งไม่ดีใหญ่ไปพานโกรธคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือการมีอารมณ์โกรธเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหา ควบคุมจัดการต่างหากที่เกิดปัญหาสมองส่วนของอารมณ์และการจัดการอารมณ์มันอยู่ละส่วนกันทำร่วมกันได้การฝึกฝนการควบคุมการโกรธก็อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเองนั่นเองนะครับคือเราแหละต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องไม่ไปพานหาเรื่องคนอื่นถ้าโกรธแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวแต่ว่าอย่าไปทำร้ายตนเองนะครับเราต้องยอมรับความโกรธที่เกิดขึ้นในตนเองการยอมรับทำให้ความโกรธลดลงต้องลองทำกันดูนะครับถ้าโทษนู่นโทษนี่โทษสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่ามีปัจจัยต่างๆที่ทำให้โกรธแต่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์ว่ายิ่งหาคนมารับผิดชอบในความรู้สึกของเราเนี่ยความโกรธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเช่นโกรธมากๆเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีคนมาจัดการความโกรธของเราเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเช่นมีคนมาง้อมีคนมาให้อนุญาตให้อันนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปก็จะโกรธอีกอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็สุดท้ายคือถ้าเราพอโกรธปุ๊บเราก็ต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณเองอะไรที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของก็จัดการได้ง่ายกว่าเสมอก็คือตัวของเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งสองเรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการครับพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเทพพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราจะมารู้จักกับอักษรเบรลล์ของคนตาบอดให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ทอฟรี24ชั่วโมง
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง

0: านผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยกันนะครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรกรรมการบริหารและเหรัญญิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติครับท่านผู้ฟังจะได้รู้จักกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติมากขึ้นครับคุณเทวพงษ์พวงเพชรประธานกองทุนอยู่ในสายกับผมแล้วในขณะนี้สวัสดีครับคุณเทวพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกพงษ์สดและก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: อยากจะให้คุณเทวพงษ์ได้เล่าให้เราฟังหน่อยครับว่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงต้องเกิดกองทุนนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเราจะได้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีของกองทุนเชิญครับ
1: ครับสำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2551นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลล์นะครับสืบเนื่องจากว่าในอดีตนะครับเมื่ออักษรเบรลล์เข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2482นะครับโดยอาจารย์เจวิฟคอฟิลนะครับสตรีตาบอดชาวอเมริกันได้มาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยแล้วก็อักษรเบรลล์ก็ได้มีการคิดค้นอักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดสถานศึกษาให้กับนักเรียนตาบอดในภูมิภาคต่างๆนะครับแต่เมื่ออักษรเบรลล์มีการใช้กันในช่วงแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรเบรลล์ภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เมื่อมีการใช้ไปก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการไปสอนนักเรียนต่างๆการใช้รหัสใช้โค้ดต่างๆอาจจะสถานที่สถานศึกษาต่างๆอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับทำให้เวลานักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่มาใช้ข้อสอบของทางกระทรวงศึกษาเป็นข้อสอบกลางในการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบแอดมิชชั่นสอบระดับต่างๆนะครับมีปัญหาว่าทำไมอักษรเบรลล์รหัสนี้โค้ดนี้ตัวอะไรเขาไม่รู้ไม่เคยเรียนจึงทำให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในเวลานั้นโดยท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยต้องมีอักษรเบรลล์นะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อการใช้จะได้ถูกต้องเข้าใจตรงกันก็จึงได้รวบรวมเอาองค์กรที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินงานด้านการใช้อักษรเบรลล์ของคนตาบอดทั่วประเทศตอนนี้ก็มีประมาณ 15-16 องค์กรนะครับมารวมกันเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับนี่คือที่มาของกองทุนที่เราเรียกกันติดปากว่ากองทุนเบรลแต่จริงๆแล้วชื่อยาวนะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลแห่งชาติอย่างที่ท่านประธานกองทุนได้เล่าให้เราฟังแล้วครับทีนี้กิจกรรมของกองทุนเนี่ยผมก็ทราบครับมันก็มีอยู่ตลอดทั้งปีเลยเอาเล่าภาพรวมก่อนแล้วกันครับว่ากองทุนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะดูเรื่องเบรลเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องเดียวเนี่ยแต่ว่าในแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรเด่นเด็ดๆบ้างรวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับสำหรับในแต่ละปีนะครับกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมหลักเลยก็คือการแข่งขันการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาตินะครับชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องกันทุกปีและก็กิจกรรมอื่นๆที่เราทำอีกนะครับก็คือการพัฒนาการจัดทำคู่มืออักษรเบรลล์ที่ใช้เนี่ยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอักษรเบรลล์ภาษาไทยอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษอักษรเบรลล์รหัสคณิตศาสตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีอักษรเบรลล์ภาษาจีนเพราะน้องๆตาบอดคนตาบอดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเรียนภาษาจีนกันมากขึ้นเราก็จึงพยายามจัดทำคู่มือเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานนะครับให้กับนักเรียนแล้วก็คนที่สนใจได้ใช้อักษรเบรลล์เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับการอบรมให้กับคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรเบรลล์ว่าจะเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถ้าเราได้ของบแล้วก็ได้รับงบมาสนับสนุนเราก็จะจัด อบรมให้กับครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเฉพาะเด็กตาบอดหรือว่าสถานศึกษาที่นักเรียนตาบอดไปเรียนรวมหรือพวกครูเสริมวิชาการของเด็กตาบอดนะครับรวมถึงการอบรมการใช้สอนเบลพื้นฐานเบื้องต้นให้กับโดยเฉพาะคนตาบอดที่ไม่ได้อยู่ในวัยเรียนนะครับหรือคนตาบอดที่มาตาบอดภายหลังถ้าเขาสามารถใช้สอนเบลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ก็จะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการ อบรมอักษรเบลขั้นสูงหรือทบทวนอักษรเบลให้กับคนตาบอดที่อาจจะเคยผ่านระบบโรงเรียนมาแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปก็มีการทบทวนความรู้ให้กับเขานะครับนอกนั้นก็อาจจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอักษรเบลและรวมถึงการพัฒนาตัวอักษรเบลให้สอดรับกับ ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยครับแล้วก็รวมถึงอาจจะการเผยแพร่การไปเรียนรู้เรื่องอักษรเบลในประเทศไทยแล้วก็ยังต่างประเทศที่ในวงการคนตาบอดที่ใช้อักษรเบลซึ่งอักษรเบลไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเป็นอักษรสำหรับคนตาบอดที่ใช้กันทั่วโลกในทุกภาษาที่เป็นภาษาอ่านภาษาเขียนก็มักจะมีอักษรเบลคู่คู่ด้วยครับ
2: ครับต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการจัดหาบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองทุนก็น่าจะมีต้นทุนเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรในแต่ละปีก็มีการขับเคลื่อนมีการไปร่วมงานไปดูงานต่างประเทศมีวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้แล้วก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าการพัฒนาที่เกริ่นมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เบรลที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่มันยังไม่มีและกำลังจะเกิดหรือเกิดแล้วตอนนี้ซึ่งเกิดจากการผลักดันของกองทุนเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะเป็นพัฒนาตัวคู่มือนะครับให้ทันสมัยแล้วก็อักษรเบลภาษาที่เป็นอักษรเบลภาษาใหม่ๆและโดยเฉพาะที่ทำเพิ่งเสร็จไปก็คือการพัฒนาตารางอักษรเบลในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์นะครับซึ่งตารางซอฟต์แวร์การจัดการตารางอักษรเบลนะครับในโปรแกรมลิปลุยส์โดยเฉพาะอักษรเบลภาษาไทยนะครับคืออักษรเบลภาษาอื่นเนี่ยมีการพัฒนาตารางอักษรเบลภาษาอื่นๆกว่า79ภาษาทั่วโลกนะครับในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์แล้วแต่ภาษาไทยเนี่ยทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลเพื่อดำเนินการเสร็จโดยรับงบประมาณสนับสนุนจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับถามว่าไอ้ตรงที่เราทำตารางอักษรเบลภาษาไทยขึ้นมาในซอฟต์แวร์การจัดการอักษรเบลลิปลุยส์เนี่ยจะช่วยประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะช่วยมากในเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆหรือการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่มีอักษรเบลเข้าไปด้วยคืออักษรเบลก็เหมือนกับโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับในโหมดการเข้าถึงเนี่ยนะครับในพวกอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในที่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอก็จะมีการติดตั้งการแสดงผลอักษรเบลเข้าไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาอักษรเบลอาจจะไม่สามารถแสดงผลผ่านตัวเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้นะครับแต่ตอนนี้การเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาทำให้ตารางอักษรเบลภาษาไทยหรืออักษรเบลภาษาไทยนะครับสามารถแสดงผลบนเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับสิ่งที่เราคงต้องทำต่อไปนะครับก็คือการผลักดันนะครับให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกลงก็ต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องผลิตเครื่องแสดงผลอักษรเบลระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงหรือเครื่องเบลดิสเพลย์ที่เรารู้จักมีราคาค่อนข้างสูงเราก็คงต้องคิดว่าทำอย่างไรนะครับจึงจะทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงเครื่องแสดงผลอักษรเบลในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเบลดิสเพลย์ได้หรือเบลโน้ตเชคเกอร์ได้ในราคาที่ถูกลงราคาที่คนตาบอดเข้าถึงได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็คงคาดหวังจากนโยบายของภาครัฐนะครับก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการที่จะสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนพิการนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหรืออาจจะคาดหวังเรื่องการมีการผลิตการวิจัยสิ่งตรงนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อให้ราคาถูกลงและสามารถใช้ได้จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราเองต้องพยายามผลักดันต่อไปก็คือทำอย่างไรนะครับอักษรเบลถึงจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยมากขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ต่างๆเช่นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะมีอักษรเบลติดกำกับให้คนตาบอดสามารถอ่านรับรู้ได้ว่าสินค้านั้นผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับสถานที่ต่างๆลิฟต์นะครับจะต้องมีอักษรเบลถึงแม้เสียงมีเสียงที่บอกชั้นก็สำคัญแต่อักษรเบลที่ทำให้เขาคนตาบอดสามารถกดตำแหน่งชั้นต่างๆได้ก็มีความสำคัญหมายเลขห้องในโรงแรมต่างๆหรือแผนที่ภาพนูนต่างๆก็มีความสำคัญซึ่งเราต้องพยายามผลักดันให้อักษรเบลมีพื้นที่มีความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐและก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับ
2: ครับที่ท่านประธานกองทุนพูดมาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีทั้งการส่งเสริมและการพัฒนาเหมือนกับชื่อของกองทุนเลยนะครับเราส่งเสริมให้คนได้ใช้แล้วเราต้องพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไปด้วยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก่อนจะจบกันไปในช่วงสัมภาษณ์นี้อยากจะฝากทางคุณเทวพงศ์นะครับในฐานะเป็นประธานกองทุนด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของการส่งเสริมและการพัฒนาหรือว่าเชิญชวนให้โดยเฉพาะคนตาบอดแล้วก็ทางสถานศึกษาต่างๆได้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาร่วมกันในการใช้อักษรเบรลหรือว่าสอนให้คนตาบอดหรือว่าคือส่งเสริมและสนับสนุนให้เขาได้ใช้อักษรเบรลต่อไปครับ
1: ครับเนื่องจากอักษรเบรลนะครับยังมีความสำคัญนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเรามีเทคโนโลยีมีสมาร์ทโฟนมีโปรแกรมอ่านหน้าจอ นะครับฉะนั้นแล้วอักษรเบลไม่สำคัญแล้วแต่จริงๆยังเชื่อนะครับว่าอักษรเบลสำหรับอักษรเบลนะครับกับคนตาบอดแล้วยังมีความสำคัญนะครับเพราะหลายอย่างเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หรือแม้แต่ตัวอักษรเบลเองก็ปรับตัวโดยมีเครื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่มีอักษรเบลควบคู่ด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับสามารถที่จะลองดูในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับในส่วนของการช่วยการเข้าถึงหรือ accessibility เนี่ยนะครับเข้าไปจะมีตัวส่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจออะไรต่างก็ตามแต่ที่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับไม่ตัดทิ้งเลยก็คือมีหัวข้อที่ว่าเบลก็คืออักษรเบลนั่นเองนะครับอันนี้คืออยากย้ำความสำคัญว่าอักษรเบลยังมีความสำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนตาบอดหรือสถานศึกษาเรียนรวมที่มีนักเรียนตาบอดเข้าไปเรียนหรือว่าสถานศึกษาใดๆก็ตามนะครับที่มีนักเรียนตาบอดอยู่ก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลโดยการให้นักเรียนตาบอดของท่านได้ใช้อ่านเขียนอักษรเบลเพราะเราเชื่อว่าการเรียนนะครับการฟังและการพูดอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับแต่ต้องสามารถที่จะอ่านจะเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนตาบอดแล้วถึงแม้คนตาบอดจะพิมพ์คอมพิวเตอร์จะอะไรต่างๆได้แต่อักษรเบลสำหรับคนตาบอดก็ยังมีความสำคัญนะครับเมื่อเขาโตขึ้นในชีวิตการดำรงชีวิตของเขานะครับเขาอาจจะต้องใช้อักษรเบลในการเดินทางต่างๆของเขาควรจะต้องใช้การสัมผัสพวกภาพนูนอักษรเบลต่างๆนะครับเวลาเขาเดินทางเขาอยู่ในลิฟต์ถ้าเขาไม่มีคนเขาอยู่ในลิฟต์โดยลำพังไม่มีคนอื่นด้วยเขาจะต้องกดปุ่มไปตามชั้นต่างๆหรือเกิดลิฟต์ค้างอาจจะกดปุ่มอะลามนะครับเพื่อให้คนมาช่วยได้แต่ถ้าพวกลิฟต์โฟร์แลนต่างไม่มีอักษรเบลคนตาบอดต่อให้จะอ่านอักษรเบลได้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วก็จะฝากสองส่วนก็คือส่วนของคนตาบอดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดก็อยากให้ความสำคัญกับอักษรเบลนะครับแล้วก็ส่วนของภาครัฐแล้วก็สถานที่ให้บริการสาธารณะต่างๆนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงได้ของคนตาบอดนะครับและรวมถึงการเข้าถึงได้ด้วยอักษรเบลด้วยนะครับผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับก็อยากให้มีอักษรเบลกำกับไว้ที่ตัวกล่องหรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อให้คนตาบอดสามารถที่จะอ่านได้นะครับรับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับบางทีคนตาบอดไม่สามารถอ่านอักษรเบลได้หรือตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีอักษรเบลกำกับเนี่ยหลายครั้งนะครับคนตาบอดเวลามาเล่ากันบอกว่าใช้ผิดนะครับเทผิดนะครับพวกเครื่องปรุงรสเอาเทผิดสีขาวสีดำเทผิดอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับยาสระผมกับแชมพูสระผมกับสบู่ครีมอาบน้ำอย่างเงี้ยเอาบางทีไม่ดูผิดอะไรต่างก็มีเหมือนกันนะครับหรืออื่นๆนะครับถ้าสามารถที่จะพัฒนาอักษรเบลนำอักษรเบลไปติดในผลิตภัณฑ์ของท่านผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ก็น่าสนใจและก็จะช่วยคนตาบอดในการดำรงชีวิตอิสระได้มากครับ
2: เอาละครับได้ประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติเนี่ยเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆกับอักษรเบลที่อยู่มานานแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนตาบอดมากด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังกันในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณเชวพงษ์มากนะครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเอกพงษ์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
3: เกษตรกรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามีมานานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วเนื่องจากดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

0: ชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกผู้คนในอดีตสืบทอดการทำเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดการเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการติดต่อค้าขายมากขึ้นอิทธิพลจากภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมากถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสจะพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรแบบทางเลือกเกษตรแบบเศรษฐกิจเกษตรแบบไร่นาสวนผสมโดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นเกษตรแบบทางเลือกจะเน้นการผลิตทางการเกษตรและวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูและการดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมเกษตรแบบเศรษฐกิจจะเน้นหนักไปทางพืชผลไม้เชิงเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตเช่นอ้อยปาล์มยางพาราพืชเหล่านี้มีการเจริญเติบโตให้ผลสูงใช้เนื้อที่น้อยการเพาะปลูกการบำรุงและการเก็บเกี่ยวสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมสามารถจัดพืชผลให้เหมาะแก่บริเวณที่ปลูกการปลูกแบบเป็นระเบียบทำให้การใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผสมเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจะเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติกิจกรรมทางการเกษตรไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรวมกับการปลูกพืชการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าวหรือการเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือร่องผักโดยปกติแล้วเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักมักจะมีพื้นฐานทางการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่แล้วผู้ที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรควรจะศึกษาว่าตนเองจะมีความพร้อมแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมีหลักใหญ่ๆอาทิต้องมีที่ดินของตนเองหรือมีพื้นที่เช่าในการทำเกษตรมีความรู้ด้านการเกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายสำหรับผู้ที่จะยึดการเกษตรเป็นอาชีพเสริมงานหลักที่ทำอยู่แล้วเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือสุกรจำนวนไม่มากในขณะรับราชการครูหรือทำเป็นธุรกิจบริการทางการเกษตรเช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับรับจัดสวนหย่อมจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรผลผลิตจากการเกษตรหรือเฉพาะพันธุ์ปลาตู้ปลาสวยงามจำหน่ายก็สามารถทำได้เช่นกันในสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความหลากหลายของผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพต่างๆทั้งคนปกติและคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งในปัจจุบันการได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนตาบอดสามารถจะเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นอาชีพหลักของพวกเขาได้ดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้คนตาบอดที่ยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมักจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลผลิตหลากหลายมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสร้างรายได้อย่างเช่นคุณเจรวัตรเหล่าว่างซึ่งทำทั้งนาข้าวทำทั้งไร่มันสำปะหลังและยังมีการทำสวนลำไยกับลิ้นจี่ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มอาชีพทำการค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วย นับเป็นความสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรตาบอดที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
1: ผมชื่อนายเจรวัตรระว่างครับอยู่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการศึกษาก็เข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมนะครับแล้วไปต่อเรียนร่วมกับคนปกตินะครับที่มัธยมต้นที่กรุงเทพครับจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับพอจบผมก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะครับการอบรมนะครับก็พื้นฐานนะก็จากที่โรงเรียนนะสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปเรียนไปตามคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จะพาไปดูงานที่นู่นที่นี่พอหลังจากเรียนจบที่นั่นก็เราก็ไปร่วมเวลามีการอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเราก็ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความรู้แล้วก็เกิดความชำนาญแล้วเราก็มาบวกกับประสบการณ์ที่เรามีที่เราทำพื้นเพของเราอยู่แล้วครับก็เลยได้มาครับ
0: ชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจรวัตรในวัยเด็กทำให้ต้องเสียสายตาไปเนื่องจากเกิดอาการตาแดงขั้นอันตรายแล้วยังมีเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอลถูกเตะเข้าตาอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นได้อีก
1: ก็ผมจะทำสวนนะถ้าเป็นสวนก็จะมีสวนหน่อหวานนะครับแล้วก็สวนลำไยสวนกล้วยสวนลิ้นจี่แล้วก็จำพวกพืชไร่ก็จะมีมันสับปะหลังข้าวโพดทำนาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคในครอบครัวครับครับที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั่วไปนะวิธีการก็มันจะมีอยู่2 อย่างคือเราจะทำตัวเบลติดเอาไว้นะครับเวลาเราจะหาแล้วก็คำไปตามตัวเบลข้อที่2ก็คือเราจะวางเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป็นจำพวกครับยาฆ่าแมลงเราก็จะไว้กลุ่มของฆ่าแมลงแล้วก็กลุ่มเชื้อราเราไว้กลุ่มของเชื้อรามันก็จะทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจำหน่ายนะครับถ้าเป็นกล้วยเนี่ยผมจะจำหน่ายเองนะครับพวกมันสับหลังก็ส่งที่โรงงานนะครับส่งที่โรงงานที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์ถ้าเป็นมันสับปะหลังเนี่ยเราก็ไปส่งเองครับถ้าเป็นลำไยถ้าลำไยนี่จะมีหลายรูปทางครับคือจะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวนก็มีนะครับมาซื้อแบบเหมาสวนก็มีแล้วก็หรือเราจะเก็บเองแล้วก็ไปเอาไปขายให้กับโรงก็มีแล้วก็ถ้าจะมีการแปรรูปนะครับถ้าราคามันถูกนะครับถ้าราคาสดมันถูกแล้วก็แปรรูปเป็นลำไยอบแห้งอันนี้ถ้าลำไยอบแห้งนี่ต้องส่งตรงมาที่จีนอย่างเดียวครับเพราะว่าลำไยอบแห้งนี่ทางเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะบริโภคเท่าไหร่ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเป็นเกษตรกรของคุณเจรวัตรคือความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาด้วยใจรักจึงทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพลำไยที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่1ประเภทลูกใหญ่ที่เรียกว่าจัมโบ้นอกจากนั้นเกษตรกรผู้นี้ยังได้รับเกียรติประวัติอีกมากมายในชีวิตได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตคนพิการในด้านการเกษตรจาก APCD เผยแพร่ให้10ประเทศในอาเซียนได้รับรู้ว่าคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมเดียวกัน
1: เคล็ดลับของผมก็คือตื่นเช้ากว่าคนปกติเวลานะครับไปสวนเราก็ต้องไปเช้ากว่าเวลากลับบ้านก็ต้องกลับดึกกว่าถ้าเราไปเช้าแล้วก็กลับดึกเนี่ยเราจะทำได้ปริมาณพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเราไปพร้อมเดียวกับเขาแล้วก็กลับพร้อมเดียวกันเนี่ยถ้าว่าเราทำได้น้อยกว่าคนปกติครับ
0: ด้วยแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้เก การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้คนตาบอดในยุคปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว
1: ้คนที่คิดจะมาทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรจะต้องเป็นคนที่รักในเรื่องของเกษตรรักต้นไม้รักธรรมชาติมันถึงจะทำได้ครับเพราะว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันต้องยังไงมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเยอะแยะทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารักมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ครับถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปอบรมก่อนครับอบรมให้รู้ถึงพืชต่างๆว่ามันชอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็มันจะมีข้าวทั้งใบแสงและไม่ใบแสงเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เช่นพวกผลไม้ก็เช่นเดียวกันอย่างลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ใบแสงแต่ว่าลิ้นจี่นี่เป็นพืชผลไม้ที่ใบแสงพอเรารู้นิสัยของมันเราถึงจะประสบความสำเร็จตรงนี้ครับ
0: อาชีพเกษตรกรรม

0: ลอดไปเกษตรกรรมคือมรดกทางอาชีพที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนตาบอดเขาย่อมมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาอาชีพนี้ต่อไปนานเท่านาน
1: ช่วงสุดท้ายของเสียงจากคนตาบอดไทยสำหรับวันนี้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังสารคดีคุณเจรวัตรเหล่าว่างจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นคนตาบอดใครคิดว่าคนตาบอดทำเกษตรกรรมไม่ได้เขารวยกันไปหลายคนแล้วนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณ

0: ิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางช่วยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงและมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนกรณีมีเปลวไฟประทุบริเวณร้าน KFC เมื่อวานนี้คาดว่าเกิดจากแก๊สกระป๋องที่ปล่อยและประทุเล็กน้อยแต่ไม่มีปัญหาเพิ่มเติมขณะที่คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครยืนยันว่าขณะนี้ไม่พบค่าที่เป็นอันตรายแม้ช่วงแรกค่า PM 2.5 และ PM 10จะสูงกว่าปกติโดยขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากป้องกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากอาจมีฝุ่นและสารเคมีที่เกิดจากการเผาไหม้ด้านผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ตั้งจุดวัดสต็อปเซอร์วิสเพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครในจุดเดียวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อก200ใบรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
3: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมวกกันน็อกจำนวน200ใบให้ตำรวจอินฟูเอนเซอร์สายงานจราจรและงานป้องกันปราบปรามเพื่อนำไปมอบต่อให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมรณรงค์สร้างวินัยจราจรภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกโดยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจอินฟลูเอนเซอร์และตำรวจจราจรร่วมรณรงค์สร้างวินัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแนวคิด3พร้อม3มี3ไม่ได้แก่คนรถและถนนพร้อมมีสติมีวินัยมีน้ำใจและไม่ประมาทไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร

0: ้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพร้อมกับทนายความรูปรองผมวันนี้ฮะคุณธนวินทร์ศรีพรครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฮะวันนี้มาพบเจออีกครั้งนึงนะฮะอย่างที่บอกกันนะครับมาเป็นตัวเป็นสดๆอย่างนี้สนุกกว่านะครับนะฮะแล้วก็หลายๆท่านที่ติดตามชมติดตามฟังรายการของเรานะครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทางรายการของเราได้ในหลายๆช่องทางนะครับจะติดต่อมากับทางรายการของเรานะครับหมายเลขโทรศัพท์022769717 022769721รวมถึงสายด่วนของเรานะครับ0817159551-3นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครชมรายการผ่านทาง Facebookของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็น Facebook Fanpage ก็สามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้เลยนะฮะ FM 92.5 MHz กับ AM 890 kHz ครับนี่ก็คือ2คลื่นวิทยุที่เราใช้กระจายเสียงนะครับผ่านคลื่นวิทยุไปทั่วประเทศเลยนะฮะติดตามกันได้นะครับในทุกๆช่องทางที่เรามีอ้อยังมี Facebook ด้วย
2: ครับ
1: นะ Facebook Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางครับส่งจดหมายมาได้ส่งไปรษณียบัตรมาได้นะครับบางคนส่งข้าวของมาให้เราได้ชิมกัน
2: โอ้
1: น่ารักมากนะฮะ รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236นะครับอาคาร2สถานีวิทยุนะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะก็นี่แหละครับเป็นทุกๆช่องทางสามารถที่จะติดต่อกับเราได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งหมายเลข022769717กับ022769721เนี่ยนะครับโทรศัพท์มาเฉพาะช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะฮะมีน้องๆทีมงานของเรานะครับมีน้องจุ๋มนะครับคอยช่วยดูแลแล้วก็รับสายท่านอยู่
2: ครับ
1: นะฮะวันนี้ครับคุณธนวินนะครับจริงๆเรามีโอ้เหตุการณ์ใหญ่ๆผ่านมาเนาะเมื่อวาน
2: เยอะเลยครับ
1: นะ
2: ครับ
1: อ่ะถ้าเป็นเหตุเพศภัยต่างๆธรรมชาติเหตุจากธรรมชาติจังหวัดน่านเราเจอแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะถัดมาที่เนปาลทิเบต
2: ครับ
1: โอ้อันนั้นก็
2: อันนั้นก็น่ากลัว
1: ใหญ่กว่าเราเยอะเลย
2: เยอะเลย
1: นะฮะใหญ่กว่าเราเยอะเลยแต่ก็นั่นแหละครับเป็นเขาเรียกปรากฏการณ์จังหวัดน่านธรรมชาติก็ได้เนาะ
2: ก็ได้ครับ
1: ก็ได้ก็เป็นกรณีที่น้ำแข็งมันละลายจากน้ำแข็งละลายก้อนน้ำแข็งไหลลงมาทั้งก้อน
2: ทั้งก้อน
1: ลงลงมาในแอ่งน้ำกลายเป็นเรียกสึนามิบกอ
2: ๋อใช่ใครจะไปคิด
1: ใครจะไปคิดไม่มีรางอะไรมาบอกก่อนหน้านั้นเลย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะจริงๆมันมีเขาเรียกว่ามันมีหลักเขาเรียกว่าการศึกษามาก่อนแล้วว่ากรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้
2: ใช่ครับกับประเด็นที่สองก็คือเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดในช่วงชีวิตเรา
1: อืมใช่นะน้ำแข็งกำลังละลายทั่วโลกครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่าเขาเรียกว่ามีความเร็วในการละลายมากกว่า10เท่าแล้วนะ
2: ครับ
1: นะฮะตอนนี้ต้องระวังแล้วก็ก็บอกจะต้องระวังเนี่ยไม่พอแหละว่ามันต้องช่วยทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นมันมีก็หลายวิธีแต่เราเป็นตัวเล็กๆอะไรจะช่วยได้ไหม
2: เราก็ต้องคนละไม้คนละมือไงครับรวมๆกันแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ
1: นี่ฮะภัยพิบัติซึ่งเป็นภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันก็จะลดน้อยลงนะครับส่วนเขาเรียกว่าบางคนบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอะทำกับธรรมชาติไว้เยอะทำกับโลกไว้เยอะเอาทรัพยากรมาใช้นี่แหละถึงเวลาที่โลกเอาคืนเราแล้ว
2: คิดได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกันไงครับเราต้องดูแลซึ่งกันและกัน
1: ครับครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุภัยพิบัติที่ร้ายแรงผ่านมานะครับเราก็นำมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวาน
2: ครับ
1: นะฮะก็เป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร
2: ์ครับ
1: โอ้300กว่าแผงนี่หายเกลี้ยงเลย
2: โอ้หายทั้งตึก
1: หายทั้งตึกเลย
2: หายทั้งตึกเลยครับ
1: นะครับแล้วก็เห็นว่ามีเพลิงปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเมื่อวานนี้ด้วยนะครับคราวนี้แน่นอนหลักการช่วยเหลือการเยียวยาการเข้าไประงับเหตุต่างๆก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐของกทม.ของหน่วยงานป้องกันภัยต่างๆนะครับสาธารณสุขเองก็ได้เข้าไปดูแลผู้ที่อยู่โดยรอบนะครับผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่ว่าจะจากกลุ่มควันไฟ นะครับหรือจากมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
2: ใช่
1: ครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับทางวิศวกรโครงสร้างก็ได้เข้าไปตรวจสอบว่าเออมันจะต้องดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มันอาจจะเกิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอย่างไรอีกท่านผู้ว่าชาติชาติก็โอ้สั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างเข้มงวดเลย
2: ครับ
1: นะฮะคราวนี้อีกเรื่องนึงนะครับมีคนพูดถึงเหมือนกันแหมที่คลองถมนะมันเป็นแหล่งรวมของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ
2: ์งานช่าง
1: งานช่าง
2: งานช่าง
1: ไอทีด้วยไหม
2: ไอทีส่วนน้อยมากครับจะเป็นพวกเมาส์คีย์บอร์ดอุปกรณ์มาตรฐานมากกว่า
1: ครับครับนะฮะก็เชื่อล่ะว่าบางครั้งมันก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาที่อาจจะยังไม่ถูกไฟไหม้ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้อาจจะถูกน้ำนู่นนี่นั่นบ้างหรืออาจจะอยู่ในกล่องที่สมบูรณ์ก็มีนะบางครั้งนะฮะเอแบบนี้เจ้าของก็ไม่อยู
2: ่ครับ
1: แล้วก็ตึกมันก็หายไปแล้วร้านค้าก็หายไปแล้ว
2: ครับ
1: เราไปหยิบ มาได้เลยมั้ยต
2: ั
1: ้ม เรามาหยิบไปได้เลยมั้ยแล้วผมเดินผ่านไปอ้าวแหมมันก็ตั้งอยู่นะสงสัยไม่มีใครว่าผมก็หยิบไปได้เลย
2: ยกกลับบ้านเลย
1: ยกกลับบ้านเลยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะอาจจะเปียกน้ำหน่อยเดี๋ยวไปตักตากให้แห้งแล้วใช้ต
2: ่อ
1: เออมันจะได้ไหมอย่างเงี้ย
2: คือยกไปอ่ะยกได้ครับแต่ว่าท่านอาจจะได้ย้ายสัมมโนครัว
1: ยกได้นะ
2: ยกไปเนี่ยยกได้ครับเพราะว่าพอยกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท่านจะมีหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนตามไปนะครับเชิญท่านมาคุยกันหน่
1: อ
2: ยนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ผมจะบอกว่าเปรียบเทียบกับประเด็นทั่วไปก่
1: อ
2: นในกรณีที่เราสมมุติว่าเราไปเจอของในร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเราไปลักขโมย
1: ครับ
2: นะครับอันนั้นน่ะโทษแค่3ปีปรับ 60,000 บาท3ปีปรับ 60,000 บาท
1: ก็คือลักทรัพย
2: ์ลักทรัพย์ทั่วไป
1: ลักทรัพย์ทั่วไป
2: ครับแต่ในกรณีอย่างเช่นคลองถมเซ็นเตอร์ตัวเนี้ยนะครับประเด็นที่1เลยก็คือเขาผู้เจ้าของกิจการเนี่ยได้รับความทุกข์ร้อนจากเรื่องไฟไหม้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: นะครับสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียนั่นไปเยอะละนะครับแต่ยังมีบุคคลที่ฉวยโอกาส
1: ครับ
2: นะครับเข้าไปลักเข้าไปขโมยสิ่งของของเขากฎหมายมองว่าเป็นการซ้ำเติ
1: ม
2: เมื่อเป็นการซ้ำเติมแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
2: ก็ต้องลงโทษให้หนักขึ้น
1: จะซ้ำเติมได้ไงถ้าเป็นผมมองก็ไม่เห็นมีใครอยู่ตรงนั้นเลยร้านค้าอะไรก็เสียหายไปหมดแล้วเจ้าของหรือเจ้าของแผงร้านค้าก็ไม่มาดูดีดูอะไรแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: จะซ้ำเติมใครอ่ะฮะ
2: ซ้ำเติมอย่างเช่นในกรณีที่ทางคุณตะวันบอกว่าของเหล่านั้นอาจจะแบบแค่เปียกกล่องชำรุดถูกไหมครับเขาก็สามารถนำเอาไปแล้วก็ไปแกะเอาตัวกล่องออกแล้วไปจำหน่ายต่อก็ได
1: ้
2: แล้วในกรณีที่เราหยิบฉวยกลับบ้านไปนั่นทำให้เขานอกจากที่เขาจะต้องสูญเสียบางส่วนไปแล้ว
1: ครับ
2: ต้องมาเสียหายจากการถูกลักขโมยอีกจึงเป็นการซ้ำเติมเขาไงครับ
1: เจ้าของทรัพย์
2: ใช่ครับ
1: ของทรัพย์เจ้าของร้านต่าง
2: ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็เลยบอกไว้เลยบอกว่าโทษมันก็เลยหนักกว่าปกติของเดิมเนี่ย3ปีปรับ 60,000
1: อ
2: ันนี้จะเพิ่มเป็น1ปีจนถึง5ปีนะครับ
1: 5ปี
2: 1ถึง5ปีสังเกตไหมครับว่ามีขั้นต่ำละ3ปีปรับ 60,000 บาทเนี่ยไม่มีขั้นต่ำ
1: อ
2: าจจะแบบ3เดือน6เดือนก็ได
1: ้แต
2: ่พอถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ละนะครับก็จะกลายเป็น1ปีถึง5ปี
1: แต่มันก็ดูโทษน้อยกว่านะจำคุกไม่เกิน3ปีเนี่ยกับ1ปีถึง5ปีอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่น้อยนะครับเพราะถ้าศาลลง5ปีล่ะก็มากกว่า3ปี
1: อ๋อมีเลทให้
2: มีเลท
1: พิจารณา
2: ใช่แล้วก็ยังมีขั้นต่ำแปลว่าศาลลงต่ำสุดก็คือ1ปี
1: 1ปี
2: แต่ของของทั่วไปเนี่ยอาจจะลง6เดือนได้ไง
1: นะแค่ตัวเลขไอ้3ปีนี้ไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้มันกลายเป็นขั้นต่ำแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยของเดิมปรับ 60,000 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: กลายเป็นปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 100,000 บาทเห็นไหมครับ
1: บางทีเดี๋ยวนะถ้าเผื่อผมแค่เอาคีย์บอร์ดไปหนึ่งกล่องผมจะโดนถึงแสนไหม
2: ก็ถ้าต่ำกว่า 20,000 แล้วอ่ะ
1: เออมันคุ้มกันไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วเอาคีย์บอร์ดไป1ตัวถูกไหมครับถ
1: ้
2: าต่ำกว่า 20,000 แถมมีคนเลี้ยงข้าวอีก1ปี
1: อย่างต่ำนะ
2: อย่างปี
1: ใช่ครับ
2: ต่ำใช่ครับ
1: ปีนะ
2: มีขั้นต่ำเลยเห็นไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วยิ่งในกรณีที่โหชวนเพื่อนไปด้วยไปช่วยกันขน มันกลายเป็นผิด2มาตราโทษมันก็หนักขึ้นจาก1ปีของเดิมเนี่ย 1-5 ปีใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ก็บวกไปอีก2ปีเป็น 1-7 ปี
1: มีอีกเหรอ
2: มีอีก
1: 1-7 ปีเลยนะฮะอันนี้ชวนพวกเหรอเขาจะใช้ภาษากฎหมายว่าอะไรฮะตรงเนี้ย
2: เขาเรียกว่าร่วมกันลักทรัพย์
1: ลักทรัพย์นะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ปล้น
2: ไม่ใช่ครับเพราะว่าเดินเข้าไปแล้วก็หยิบ
1: ลักทรัพย์
2: ลักหยิบไปนะครับ
1: ครับผม
2: ก็ในเคสเนี้ยก็โทษก็หนักขึ้
1: น
2: เป็นขั้นต่ำหนึ่งถึง7ปีนะครับปรับเนี่ยก็จาก 20,000 ของเดิมเนี่ยสูงสุดก็คือ 100,000 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: บวกไปอีก 40,000
1: ครับ
2: 20,000 จนถึง 140,000 บาท140,000 บาทละ
1: 140,000
2: ใช่
1: คราวนี้เหตุอะไรบ้างล่ะเราเห็นละอย่างคลองถมเนี่ยไฟไหม้นะ
2: ครับ
1: เหตุภัยพิบัติอื่นๆจำเป็นไหมต้องเป็นเหตุใหญ่เหตุเล็กๆแค่บ้านหนึ่งหลังโดนไฟไหม้แล้วเราเข้าไปหยิบฉวยสิ่งของของเขามาโทษเท่ากับเนี่ยคลองถม300กว่าแผง1ตึก
2: เท่ากันเท่ากันเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นเหตุที่เป็นทางเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาประสบเหตุอยู่แล้วนะครับแล้วเราเข้าไปซ้ำเติม
1: ครับ
2: อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างน่านอย่างเงี้ยประสบอุทกภัยเนี่ยแล้วไปลักทรัพย์ในบ้านเขาเนี่ยก็ใช้โทษตามนี้เลย
1: ก็จากเหตุภัยพิบัติแบบนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: เขาใช้คำว่าเหตุเพศภัย
2: เขาใช้คำว่าถ้าน่านจะเป็นเขาเรียกว่าอุทกภัย
1: ใ
2: ช่ครับ
1: นะฮะมีน้ำท่วมไฟไหม
2: ้น้ำท่วมไฟไหม้เกิดเหตุระเบิดหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ภัยพิบัติต่างๆเลย
1: อ
2: ย่างเช่นดินทรุดดินอะไรอย่างเงี้ย
1: ภัยพิบัติถล่ม
2: ได
1: ้อะไรก็ได้ที่ทำให้ทรัพย์สินบ้านเรือนเราเสียหาย
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: เพียงแต่ว่าในกรณีอย่างภัยพิบัติอย่างเงี้ยภัยพิบัติก็ต้องไปดูว่าเขาประกาศไหมเป็นภัยพิบัติแต่ที่แน
1: ่
2: ๆลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้ด้วยเลย
1: ลักทรัพย์เวลากลางคืน
2: กลางคืนปีนเข้าบ้านคนอื่นเขาเนี่ยถือเป็นเหตุฉกรรจ์หมด
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ลักทรัพย์ทั่วไปจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาท
2: อันนั้นกลางวัน
1: อันนั้นกลางวัน
2: อันนั้นกลางวันอันนั้นกลางวัน
1: โอเคแหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะ
2: คืออย่างนี้ครับคือเจตนาของกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าในเวลากลางคืนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยกลางคืนเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงให้เกิดสิ่งอื่นๆตามมา
1: อ
2: ีกเยอะเลยอย่างเช่นมีเจ้าของบ้านอยู่อาจจะกลายเป็นปล้นมีการทำร้ายหรือว่าอะไรอย่างนี
1: ้
2: นะครับส่วนกลางวันเนี่ยก็คือทุกคนก็ทำมาหากินกันอาจจะไปฉกชิงวิ่งล่าไปขโมยลักทรัพย์นะครับเขาก็เลยมองว่าอ่ะกลางวันเนี่ยทุกคนยังเห็นหมดเพียงแต่ว่าพอกลางคืนก็กลายเป็นว่าทุกคนหลับหมดแล้วไปใช้ช่องว่างตรงนั้นเพื่อไปลักทรัพย์ไปขโมยของโทษก็เลยหนักขึ้น
1: รวมถึงเหตุอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนด้วยไหมครับสมมติว่ามีรถบรรทุกสินค้าอะไรมาก่อตามบรรทุกตึงดงเครื่องดื่มอะไรมาเกิดพลิกคว่ำขึ้นมา
2: พลิกคว่ำตรงนั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการลักทรัพย์ละลักทรัพย์ปกติครับ
1: พลิกคว่ำแล้วคนกลูเข้ามาเอาข้าวของไปเห็นมันแตกบ้างหักบ้างแต่บางอย่างแล้วเอากลับไปบ้านได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นลักทรัพย
2: ์พวกนั้นเป็นลักทรัพย์แต่
1: ทั่วไป
2: แต่ต้องดูนะครับว่
1: า
2: ถ้าเข้าขายว่าผ้าที่ตกดินไปแล้วผ้าที่ตกดินไปแล้วถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ละ
1: เอ๊
2: ะแล้วรถบรรทุกส่วนใหญ่เนี่ย
1: วิ่งกลางคืนด้วยนะ
2: วิ่งกลางคืน
1: วิ่งกลางคืน
2: ใช่ไหมครับนั่นแหละ
1: ผมเคยเจอตอนนั้นผมไปทำข่าวอยู่ต่างจังหวัด
2: ครับ
1: เอาง่ายๆรถเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะเป็นลังเป็น
2: กล่องมาเลย
1: ขวดแก้วตอนนั้นยังเป็นขวดแก้วอยู
2: ่
1: นะพลิกคว่ำโอ้โหขับรถผ่านก็ได้กลิ่นละกลิ่นหึงเลยแต่ณขณะนั้นเวลานั้นน่ะเจ้าของคนขับรถหรือว่าคนที่โดยสารมาขับรถอ่ะเขาเองก็กวักมือเรียกทุกคนมาเอาเลยมาเอาไปเลยเออมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะมันก็มีคงจะจำหน่ายแล้วอะหมายถึงว่าพอมันแตกมันเสียหายแล้วคงจะจำหน่ายไปเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่า
2: จริงจริงจริงจริงก่อนเขาจะกวักมือเขาถามเจ้าของบริษัทหรือยัง
1: นั่นน่ะสิ
2: ถูกไหมครับแล้วคือสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยกล้องวงจรปิดเราเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมีพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดซึ่งมันไม่ต้องเถียงกันเลยเพราะตามถนนเนี้ยมีเต็มเลยเพราะฉะนั้นการไปกวักมือเรียกเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเจ้าของที่ขับรถนั่นน่ะต้องรับผิดชอบด้วยต้องร่วมกับเขาด้วยเพราะว่าดันไปอนุญาตทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจ
1: ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมอบทรัพย์นี้ให้กับคนอื่นเพราะตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
2: ต้องครับใช่ครับ
1: อันนี้จำไว้ให้ดีนะแล้วท่านก็แล้วคนที่เอาไปรับโดยที่เอ้าคนนั้นเขาก็บอกให้ฉันไปเอามานี่จะโดนโทษนี่ไหมลักทรัพย์นี่ไหมถ้าเกิดเจ้าของทรัพย์จริงๆเขารู้แล้วเขาเกิดไปแจ้งความ
2: โดนหมดแล้วครับ
1: โดนหมดเหมือนก
2: ันใช่ครับแล้วใครที่ไปรับซื้อต่อเอาไปส่งต่อให้คนอื่นเนี่ยรับของโจร
1: โอ้มีอีก
2: จะมีมีเป็นทอดๆเลย
1: ทอดๆเลย
2: มีท่านเตรียมมาให้ครบเลย
1: คือก็รวมถึงเหตุนี้ด้วยที่เอาของไปแล้วเอาของจากคนที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆไปแล้วฉันได้รับมาแล้วก็ไปขายต่อให้กับคนอื่นก็ถือว่าร
2: ับของโจ
1: รับของโจรเหมือนกัน
2: เช่นกัน
1: อันนี้โทษเป็นไงถ้ารับของโจรมันหนักหนาสาหัสไหมรับของโจร
2: หนักครับโทษแล้วยิ่งการรับของโจรเนี่ยมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ด้วย
1: มัน
2: จะยอมความได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นลักทรัพย์มาแล้วเอาไปส่งต่อกันเนี้ยยอมความไม่ได
1: ้นะฮะทุกท่านฟังไว้แล้วก็อย่าถือว่าเออข้าวของที่มันคิดว่าน่าจะเสียหายแล้วไม่มีใครเอาไปแล้วเราสามารถที่จะปีบฉวยกลับมาบ้านได้เนี่ยอย่าทำเลยเน
2: า
1: ะ
2: อย่าทำเลยครับเพราะว่าพอเวลาเนี่ยเอาแค่อะไรนะคีย์บอร์ดไปอันเดียวเนี่ย
1: รู้ปรับ20,000นะยังต่ำอ่ะ
2: ยังต่ำ20,000ต่ำ20,000
1: เออ
2: นะครับมันไม่คุ้มอ่ะครับ
1: คุณคิดเอาละกัน
2: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนี้ลักทรัพย์ไปโดยที่อาจจะไม่มีใครเห็นเลยจริงๆแต่ว่ามันหายไปรู้ว่ามีฮะมันหายไปแต่ว่าเคยกองไว้ตรงนี้นะเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมทรัพย์สินของฉันมากองไว้ตรงนี
2: ้ครับ
1: ตรงนั้นอาจจะไม่มีกล้องวิดีโอวงจรปิด
2: ครับ
1: ต้องไปแจ้งความ
2: เจ้าของทรัพย์เวลาทรัพย์สินหายแล้วเนี่ยต้องแจ้งความทุกครั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนท่านรู้ว่า1มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
1: ถูกลักทรัพย์ไป
2: ถูกลักทรัพย์แล้วท่านก็จะตรงนั้นมีกล้องตรงนี้เห็นใครขนมาท่านก็เรียกมาสอบหมด
1: ครับนะครับอาจารย์ก็คือเจ้าของทรัพย์ก็ต้องดำเนินการไป
2: ถูกต้อง
1: ดำเนินการไปนะครับมีเวลาเรายังมีเวลากันอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับ อยากที่จะขอคำแนะนำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายอาจจะเรื่องอื่นก็ได้นะใช่ไหม
2: ได้
1: ตั้มที่ไม่ใช่เรื่องที่เราคุยกันณวันนี้ท่านมีปัญหาอยากให้เราได้ช่วยแก้ไขนะครับหรือขอคำปรึกษาอย่างไรก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะเราอยากที่จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้ท่านบรรเทาทุกข์ไปได
2: ้บรรเทาทุกข
1: ์บางครั้งอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือแก้ไขให้ปัญหามันหมดไปแหละแต่มีแนะนำมีคำข้อกฎหมายแนะนำ
2: อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านจะได้เห็นช่องทางที่ท่านสามารถจะเดินไปได้โดยที่ไม่ไปละเมิดกับใครแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วพอท่านเห็นปุ๊บเดี๋ยวพอท่านเอาข้อที่จริงมาปรับใช้ใช่ไหมคร
1: ับ
2: ท่านจะเห็นทางออกของท่านเองว่าท่านควรจะตัดสินใจแบบใด
1: ครับที่ผมเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้โทรศัพท์หรือว่าผู้ที่มีปัญหานะเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆให้โทรมาช่วงเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าท่านโทรมาถามผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง เพราะตอนนี้ทนายความผู้รู้กฎหมายอยู่ข้างๆผมตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะใช้บริการเถอะนะฮะแหมคุณตั้มหรือว่าคุณธนวินเนี่ยยินดีให้คำแนะนำอยู่ละนะฮะมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราคุยกันที่คุณธนวินขับรถอยู่ด้วยใช่ไหมได
2: ้
1: แล้วมีคุณป้าคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามา
2: ครับ
1: เรื่องของทรัพย์สินเหมือนกันเรื่องของที่ดินใช่ไหมเรื่องของ
2: เช่าไปให้บุคคลอื่นเขาอยู
1: ่
2: ประมาณนั้น
1: แล้วฉันจะไล่เขายังไงล่ะ
2: ฉัน
1: จะไล่เขายังไงแล้วญาติของคุณป้ามีไหมมาช่วยหน่อยสิไม่มีเขาอยู่ต่างจังหวัด
2: ครับ
1: แบบนี้เอาจริงๆเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมีน้องจุ๋มทีมงานของเราบอกว่าผู้ที่ฝากคำถามไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐธิดาหรือคุณสงครามนะครับที่จะขอคำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมนะครับช่วยรับสายด้วยครับ ฝากไว้แล้วฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาที่คุณธนวินจะพูดคุยถึงกรณีของท่านแล้วนะฮะทั้งคุณณัฐธนิดาคุณณัฐธิดานะครับและคุณสงคราม
2: ครับ
1: นะครับคุณณัฐธิดานี่เรื่องเกี่ยวกับว่าบ้านอยู่ในพื้นที่ตึ๊ดปล่อยให้บ้านถูกตัดไฟนะฮะแล้วก็ทางศูนย์ไม่ได้ต่อไฟให้นะครับแล้วก็คุณสงครามกรณีขับรถชนวัว
2: ครับ
1: บาดเจ็บนั้นช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวรับสายตอนนี้น้องจุ๋มนะครับโปรดิวเซอร์เรากำลังโทรศัพท์กลับไป
2: ติดต่ออยู่
1: อยากให้พูดคุยเองจริงๆผมก็อ่านข้อมูลได้แหละแต่อยากให้
2: เข้ามา
1: จะได้สอบถามมีอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยอะไรสอบถามเองได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมดูในไลน์นะมีหลายท่านเยอะเลยฮะวันนี้30กว่าข้อความแล้วโอ้คุณตั้มมานี่เรตติ้งดีนะเนี่ย นะฮะเยอะเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะบอกว่าข้างนอกฝนตก ฟ้ามืดนะครับเดินทางกลับระมัดระวังด้วยนะยังครับยังเหลือครึ่งชั่วโมงครับเหลือครึ่งชั่วโมงนะฮะยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าขอบคุณฮะที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะนั่งนะช่วงนี้ฝนตกแล้ววันนี้เห็นว่าตกทั้งวันด้วย
2: ก็ช่วงเย็นเนี่ย
1: ช่วงเย็น
2: เนี่ย
1: หนักกว่าลมเลยเมื่อวานผมมาจากพังภาคอีสานชัยภูมิเข้าทางเพชรบูรณ์ลพบุรีตกหนักตลอดทางเลย
2: โอ้ขับรถยากด้วยนะ
1: ยากครับ
2: เพราะว่ามันเป็นไหลเขาเป็นทางขึ้น
1: บางจุดมีทำถนนแล้วก็รถตกข้างทางก็เยอะนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังครับใครที่อยู่ตรงไหนก็ตามนะฮะใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มเติมนะครับคุณตะวันถ้าจะไปเอาที่ไหนชวนยายไปด้วยจะไปเป็นคนดูแลต้นหาดให
2: ้อ๋อแล้วพอเวลาทำปุ๊บมันมีเหตุการณ์ก็คือหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับส่งถึงบ้านเนี่ยคราวนี้จะปวดหัวกระเดิ
1: ม
2: ด้วยราคาแค่ไม่กี่บาท
1: ครับผมไม่แนะนำให้ทำนะผม
2: อย่าไม่แนะนำอย่าทำครับ
1: อย่าทำเอาไปว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับทั้งคุณณัฐธิดานะครับและคุณสงครามนะครับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ของน้องทีมงานด้วยจะได้พูดช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกันหน้าใหม่นะฮะหรือถ้าไม่ติดจริงเดี๋ยวผมจะอ่านข้อมูลให้ทางคุณชนะดูเป็นตอบให้นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: นะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมตะวันขีวิจิตและคุณธนวินทร์ศรีพรทนายความประจำรายการเราก็ยังอยู่นะครับมาช่วยให้คำแนะนำปรึกษาของกรณีต่างๆที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสอบถามกันเข้ามาเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเรานำเอาเรื่องราวของกฎหมายน่ารู้ฮะเพื่อให้เป็นความรู้กับผู้ชมทุกท่านถ้าเผื่อว่าใครเกิดไปหยิบเอาข้าวของในช่วงเกิดเหตุเพศภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้เหตุระเบิดภัยสงครามต่างๆเหล่านี้นะฮะนะฮะหยิบเอากลับไปบ้านเอาไปขายต่อก็ถือว่าท่านก็คือทำผิดกฎหมายลักทรัพย
2: ์ลักทรัพย
1: ์ลักทรัพย์แล้วก็
2: เป็นเหตุฉกรรจ์ด้วย
1: เหตุฉกรรจ์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าคุณไปลักทรัพย์เอากับ
2: ผู้ประสบภัยอยู่แล้ว
1: ถือว่าซ้ำเติม
2: ซ้ำเติม
1: ให้เขาได้รับความเสียหายมากขึ้นสูญเสียมากขึ้นนะครับดังนั้นไม่ควรนะครับไม่ควรแล้วก็ไม่ต้องทำเลยนะฮะก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าผมอ่านให้เลยดีกว่านะครับกรณีนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณนัทธิดาครับได้โทรศัพท์มาก่อนหน้านี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะนะครับบ้านของคุณนัทธิดาเนี่ยอยู่ในศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะครับปลูกบ้านไว้ตั้งแต่ปี2555ต่อมาเนี่ยคุณนัทธิดาคุณนัทธิดาเนี่ยนะครับก็เดินทางมาทำงานที่กรุงเทพมหานครก็เลยปล่อยบ้านไว
2: ้ครับ
1: แสดงว่ามีใครอยู่บ้านเลย
2: ครับ
1: บ้านถูกตัดไฟแล้ว
2: ครับ
1: นะคราวนี้กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะใช้ไฟฟ้าก็เลยไปขอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นแหละให้มาต่อไฟให้หน่อยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพื้นที่นี้เจ้าหน้าที่ต่อไฟให้ไม่ได้นะ
2: ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันคุณนัทธิดาบอกว่าเอ๊บ้านอื่นๆยังมีไฟฟ้าใช้ได้เลยบ้านตัวเองก็ปลูกมานานแล้วไม่ทราบว่าอย่างนี้เราควรจะต้องทำอย่างไรดี
2: ครับ
1: อืม
2: คือเคสนี้อ่ะจากข้อมูล
1: ที่เรามีอยู่นะ
2: ที่มีอยู่นี่นะครับเราคุยกันตามข้อมูล
1: ครับ
2: บ้านอยู่ในศูนย์ฝึกทหารฝึกสุนัขทหารแปลว่าผมเข้าใจว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ของทหาร
1: พื้นที่ราชการ
2: พื้นที่ราชการใช่ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ราชการแปลว่าในการที่จะไปขอให้ตัดไฟต่อไฟเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการ
1: ไม่ใช่เป็น
2: การไฟฟ้า
1: หน้าที่ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
2: ครับการไฟฟ้าอาจจะไปอำนวยความสะดวกให้แต่ว่าทุกอย่างจะต้องได้รับคำสั่งจากศูนย์นั้นๆก่อน
1: อ
2: ัน
1: นี้ยกตัวอย่างของตัวผมเองเลยนะตอนเด็กๆเองนะครับผมเองก็เกิดอยู่ในคุณพ่อเป็นทหารอากาศนะก็จะอยู่ในกองบินที่จังหวัดลพบุรีโคราชนะย้ายมา2ที่นะครับก็จะเห็นเลยหน้าบ้านของตัวเองก็จะมีมิเตอร์ไฟอยู
2: ่
1: แล้วก็ถ้าเผื่อเกิดปัญหาไฟนู่นไฟนี่ติดดับอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทหารนี่แหละเข้ามาแก้ให้มาซ่อมให้
2: ครับ
1: สายไฟข้างในก็เจ้าหน้าที่โยธาเจ้าหน้าที่ของทหารเนี่ยมาทำเองไม่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาเลยนะ
2: ครับ
1: แต่เขาเรียกว่าหม้อแปลงใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าหน่วยงานทหารเนี่ยก็จะเป็นหม้อแปลงที่รับมาจาก
2: การไฟฟ้าน
1: ั่นแหละดังนั้นพื้นที่ที่คุณนัทธิดาได้บอกไว้เนี่ยเป็นศูนย์ฝึกทหารเนี่ยเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของราชการการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับไฟฟ้าในศูนย์นั้นในพื้นที่นั้นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาเอง
2: ต้องเป็นใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของศูนย์ฝึกนะครับดังนั้นก็ควรจะต้องไปคุยกับ
2: ตัวศูนย์นั้นศูนย์นั้นนะครับว่าทำไมไม่ต่อให้หรือว่าเกิดอะไรขึ้น
1: อย่างน้อยถ้าผมมองนะไปทำงานตั้งแต่ปี55ปีนี้ปี69อ่ะ
2: ก็กี่ปีแล้วเนี่ย
1: 14 ปีและถ้า14ปีไม่เคยจ่ายค่าไฟเลย
2: อ๋อตัดครับ
1: ใช่ไหมมันก็โดนตัดอยู่แล้วนะฮะดังนั้นจะดำเนินการอย่างไรต้องไปพูดคุยกับทางเจ้าของพื้นที่นะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายินดีแหละนะเขาต่อไฟมาให้ถึงที่อ่ะถึงหน้าบ้านหน้าศูนย์อ่ะ
2: ครับ
1: เท่านั้นแหละจากนั้นศูนย์ฝึกหรือเจ้าของพื้นที่หรือราชการอันนี้บอกว่าเป็นทหารด้วยอ่ะทหารเดี๋ยวเขาจะมาดำเนินการต่อให้เอง
2: ทหารเขาเรียกอะไรนะไฟฟ้ากำลัง
1: เขาอยู่แล้วนะอันนี้จริงๆผมเห็นเลยเวลาเกิดเหตุไฟตกไฟดับอะไรที่บ้านบางทีหม้อแปลงช็อตตุ้มขึ้นมาเนี่ย ่ะเดี๋ยวรถของทหารมาแล้ว
2: ครับ
1: ไม่ใช่รถไฟฟ้านะไม่รู้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้เข้ามาเลยนะดังนั้นก็เนี่ยลักษณะนี้แหละนะเข้าใจเป็นอย่างนี้นะคุณณัฐธิดาถ้าเผื่อว่าผิดพลาดประการใดฟังอยู่อ่ะโทรศัพท์มาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับ
2: เผื่อมีข้อมูลเพิ่มเติ
1: ม
2: ในส่วนที่เรายังไม่ได้รับมานะครับมันจะได้ตรงประเด็น
1: เพราะว่าคุณณัฐธิดาบอกว่าบ้านอื่นๆยังมีไฟฟ้าใช้เลยก็ใช่ฮะเขาอยู่เขาก็จ่ายไฟไงจ่ายค่าไฟมั้งนะฮะอาจจะเป็นแบบนี้นะอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวรอน้องจุ่มนิดนึงอันนี้น้องจุ่มครับเราพูดเคสเลยไหมหรือว่าจะรอคุณสงครามโทรกลับมาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวน้องจุ่มน่าจะมีนะฝากคำถามเลยไหม
2: ได้ครับเดี๋ยวเรา
1: ฝากคำถามเลย
2: คุยกันประเด็นนี้ไปก่อนเลย
1: คุยกันประเด็นนี้ไปก่อนเลยปรึกษาครับนะอันนี้คุณสงครามครับกรณีขับรถชนวัวเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วไปชนวัวตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บเฉยๆครับขออภัยนะฮะ อยากทราบว่าพ.ร.บ.ของรถจักรยานยนต์จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่า
2: ครับคำตอบเลยนะครับพ.ร.บ.เนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกนะครับไปเบิกเคลมได้เลยเพราะว่าพ.ร.บ.เนี่ยเขาดูแลผู้ประสบภัยจากรถนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกก็ได้เยอะหน่
1: อ
2: ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายผิดก็อาจจะได้น้อยลง 30,000 หรืออะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อคือกรณีนี้นะครับเคยนำเอามาคุยกับพี่เกิดผลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่เกิดผลบอกแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของวัวซะนะฮะแล้วก็ล่าสุดไปคุยแล้วเจ้าของวัวไม่ยอมคุยไม่ยอมใส่เงิน
2: เคสนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องวัวขึ้นมาบนถนนใช่แล้วพอรถจักรยานยนต์เนี่ยวิ่งมาอาจจะไม่ทันเห็นอาจจะแบบโค้งพอดีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เลยชนวัว
1: เยอะนะ
2: เยอะครับ
1: ต่างจังหวัดชนบทเยอะนะผมขับรถไปผมต้องให้ท่านอธิบดีเนี่ยท่านเดินผ่านให้ครบฝูงก่อนนะผมถึงจะขับรถผ่านไปได้อะ
2: ท่านรูดกระจกข้างด้วยนะเมื่อกี
1: ้นะฮะเอาจริงๆแล้วตัวท่านใหญ่มากนะอย่าไปแย้มกับท่านจริงๆ
2: ถูกครับ
1: แล้วบางทียืนประจันหน้ากันเลยท่านก็มองต่างคนต่างมองเอาใครจะไปแล้วเนี่ยเราก็ไปไม่ได้บีบแปรท่านก็ไปเหมือนกันถ้าอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าพอวัวขึ้นมาหรือสัตว์เลี้ยงตัวเองขึ้นมาอยู่บนถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน
2: ครับ
1: ใครผิดใครถูกอะไรยังไง
2: คือจริงๆเจ้าของวัวเนี่ยเจ้าของวัวมีหน้าที่ควบคุมวัวให้อยู่ในพื้นที
1: ่
2: นะครับอาจจะเป็นทุ่งหญ้าเป็นอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: แต่ว่าไม่ใช่ขึ้นมาอยู่บนถนน
1: นะครับ
2: ในกรณียิ่งวัวตื่นวัวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิ่งพวดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือโดยหลักเนี่ยทางเจ้าของวัวเนี่ยดีไม่ดีจะต้องไปชดใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะ อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นในกรณีที่เราจอดรถอยู่วัวมากันเป็นฝูงนึกภาพออกไหมคร
1: ับ
2: แล้วก็เฉียวกระจกข้างแล้วหลุดออกไปเลย
1: อ
2: ันนี้เจ้าของวัวต้องรับผิดชอบนะ
1: เหรอ
2: ครับ
1: เราเรียกร้องกับทางเจ้าของวัวเจรจาได้ไม่ได้ยังไงดำเนินการยังไงต่อไปถ้าเผื่อว่าเราเจรจาณตรงนั้นนะยินยันชดใช้แต่เนี่ยอย่างกรณีเนี้ยไม่ยอมละไม่ยอมคุยไม่เราต้องทำยังไงต่อไป
2: ครับประเด็นถัดเราต้องทำยังไงต่อไปเราต้องไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนก่อนแจ้งความก่อนเลยนะครับว่าโอเคเหตุเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมีการปล่อยปละละเลยปล่อยวัวขึ้นมาเดินกันบนถนนเต็มไปหมดเลยโดยที่เจ้าของไม่ควบคุมดูแลให้ดีนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มาสมมุติเฉี่ยวกระจกข้างเราอย่างเงี้ยเราแจ้งความเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านก็จะไปเรียกเจ้าของวัวมาคุยสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้ณขณะนั้นเลยก็คือภาพถ่าย
1: รูปภาพ
2: รูปภาพ
1: โทรศัพท์มือถือกดถ่ายไว้เลย
2: นะครับ
1: นี่ฮะกรณีคุณสงครามเนี่ยบอกตัวเองไม่ได้ขับรถไปเองหรอกภรรยาข
2: ับ
1: รถไปแล้วตอนเนี้ยบาดเจ็บต้องผ่าตัดเข่าเลยนะอย่างเนี้ยเรียกร้องความเสียหายจากใครได้บ้างพ.ร.บ.ช่วยได้ไหมเมื่อกี
2: ้พ.ร.บ.
1: ช่วยได้
2: นะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาเลยคือถ้าเจ้าของวัวไปคุยแล้วไม่ยอมคุยเราต้องแจ้งความไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทันทีที่เกิดเหตุนะครับมีการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำนะครับก็คือแจ้งความไว้ก่
1: อ
2: นเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะได้โอเครับทราบแล้วว่ามีเหตุการณ์แบบนี้นะวันนี้ยิ่งเวลาเนิ่นนานไปคำถามก็คือจะไปเอาพยานหลักฐานที่ไหนเพราะว่าภาพกล้องวงจรปิดมันก็หายไปแล้วพยานหลักฐานก็หายไปแล้วนะครับแล้วข้อต่อสู้ของฝั่งผู้ทำละเมิดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆ
2: เพราะฉะนั้นเกิดเหตุปุ๊บแจ้งความปั๊บหรือในกรณีที่บาดเจ็บอยู่ก็แจ้งความทันทีที่สามารถกระทำได
1: ้นะครับ ครับถ้าเผื่อว่าคุณสงครามฟังอยู่นะแจ้งความก่อนครับนะฮะส่วนพรบเรียกร้องได้ตามกรมธรรม์นั้นนั้นเลย
2: ตาม
1: นะ
2: ฮะตามสิทธิ์ของ
1: ตามสิทธิ์เลย
2: ตามสิทธิ์นั่นเลยครับ
1: คุณหลวงบุญเจียมนะฮะบอกขอเบอร์เข้ารายการหน่อยนะคะของเบอร์ร่วมรำการหน่อยนะฮะ0227699717และ0227697211นะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่นะครับมีปัญหาอะไรนะครับกริ้งกรังมาได้เลยนะฮะย้ำอีกทีครับ0227699717และ0227699721นะครับสวัสดีคุณอัชราด้วยนะครับสวัสดีคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าคุณสายยาคุณพิกุลพกกรองนะครับคุณอเนกพริกไทยนะฮะอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากๆนะฮะมีอีกเรื่องนึงเนาะนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการทำพินัยกรรมเดี๋ยวนี้พินัยกรรมมีหลายแบบไหมพินัยกรรมมีหลายแบบ
2: จริงจริงพินัยกรรมอ่ะโดยหลักการเนี่ย
1: ครับ
2: จริงจริงมันมีวิธีการทำหลายแบบวิธีการหลายแบบแต่จุดประสงค์เดียวกัน
1: คือ
2: ก็คือเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะจัดการทรัพย์สินยังไง
1: อ
2: ันนั้นคือจุดประสงค์ของพินัยกรรมเพียงแต่ว่าพินัยกรรมทั่วไปเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองเป็นพินัยกรรมเขียนเองเขียนด้วยลายมือ พินัยกรรมที่เป็นการพิมพ์แล้วก็ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน2คนรวมถึงพินัยกรรมปากเปล่าในกรณีที่เกิดเหตุอย่างเช่นภัยพิบัติสงครามอะไรอย่างเงี้ยบอกด้วยวาจานะครับ
1: ครับ
2: แต่มันก็จะมีหน้าที่ที่คนได้รับวาจาได้รับฟังมาเนี่ยต้องไปทำการต่อ
1: เข้าใจละเดี๋ยวเรื่องของพินัยกรรมเราพักกันแป๊บหนึ่งก่อนตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เรื่องที่เราคุยกันถึงเรื่องของการตัดไฟต่อไฟฟ้านะนะครับเราพูดคุยกับคุณณัฐธิดาครับสวัสดีครับคุณณัฐธิดาครับ
11: ค่ะสวัสดีค
1: ่
11: ะ
1: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยสิครับว่ามันเกิดเหตุยังไงไฟต่อไม่ได้อะไรเพราะยังไงฮะ
11: คืออย่างนี้เดิมเราทำบ้านเสร็จเนาะแล้วเราก็ขอไฟมาใช
1: ้ครับ
11: ขอไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่มาพักหนึ่งก็เราก็มาทำงานในกรุงเทพ
1: ครับ
11: มาทำงานกรุงเทพแล้วก็ฝากบ้านไว้เพื่อนบ้าน
1: ครับ
11: ฝากไปฝากมาเราคราวนี้อยู่มาปีหนึ่งเราก็เลยเห็นว่าพี่ชายกลับมาอยู่บ้าน
1: ครับผม
11: ก็เลยฝากบ้านให้พี่ชายดูแลปรากฏว่าพี่ชายแกก็ไปคนหาปลาเนาะก็ไม่ได้อยู่บ้าน
1: ครับ
11: ด้วยความที่แกไม่ได้อยู่บ้านแกก็โดนบ้านพี่เองบ้านพี่ณัฐธิดาเนี่ยโดนตัดไปเขายกหม้อไปโดยที่การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งซึ่งพี่โจคอนเฟิร์มกับการไฟฟ้าว่าได้แจ้งบ้านไหมว่ายกหม้อไปเขาบอกไม่มีนโยบายการแจ้งทีนี้พอมันไม่แจ้งแล้วเราก็เลยปล่อยไปเกินประมาณ5เดือนกว่าพอพี่รู้ปุ๊บพี่ก็รีบกลับบ้านกลับบ้านเสร็จพี่ก็ไปที่ค่ายทหา รไปอะไรนะเขาเรียกศูนย์ทหารของมาด็อกเขาเรียกมาด็อกกันนะ
1: เป็นศูนย์ฝึกทหารใช่ไหม
11: เป็นศูนย์ทหารใช่ค่ะก็ไปติดต่อเขาก็บอกว่ามันต้องเดินเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรของเขาอะนะ
1: ครับ
11: เขาว่าต้องขอนู่นนี่อะไรเสร็จแล้วก็เลยบอกพอประนานไปเข้าพี่ก็ไปครั้งที่สองเพื่อจะไปยื่นเอกสารเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเนื่องจากเราปล่อยเป็นระยะนานเกินไปคือเข้าประมาณเกือบ2ปีตอนนั้นที่เราไปติดต่อมันยังไม่ถึงปี
1: ครับ
11: แต่พอเราจะกลับไปอีกทีนึงเราไปติดต่อเขาเพื่อจะกลับบ้านไปทำงานที่บ้านปรากฏว่าเขาบอกว่ามันนานเกินไป
1: เขาคนนี้คือทางทหารหรือทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าครับ
11: ไม่ค่ะทางการไฟฟ้าค่ะ
1: การไฟฟ้า
11: ที่เลย
1: การไฟฟ้าดีกว่านะผมสอบถามไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมฮะ
11: เป็นของปากช่องค่ะการไฟฟ้า
1: การไฟฟ้าภูมิภาคปากช่อง
11: ค่ะแล้วก็การไฟฟ้าของเมืองค่ะ
1: นะฮะ
11: ไปปรึกษาเข้ามาเขาก็บอกว่าเราก็เดินเรื่องอะไรของเขาเสร็จเอกสารเสร็จยื่นเขาเสร็จเขาบอกว่าทำไม่ได้ต้องขอหม้อใหม
1: ่
11: ทีนี้การไฟฟ้าเขาก็แนะนำให้เรานำใบเนี้ยเขาเรียกว่าใบที่ดินใช่ไหมคะ
1: ครับ
11: เพราะว่าในจุดในนั้นน่ะเขาไม่ได้ให้เราเป็น
1: เจ้าของ
11: ที่ดินมันไม่ใช่เป็นเจ้าของที่ดินเราเข้าใจว่าเราในเราที่เราไปปลูกเนี่ยไม่ใช่เราหลังแรกนะคะที่เราไปปลูกมันเยอะมากแล้วเราถึงไปปลูกบ้าน
1: เข้าใจได้คือเราไปปลูกในพื้นที่ของศูนย์ฝึกสุนัขทหารนี้โดยได้รับอนุญาตใช่ไหม
11: ใช่ค่ะตอนนั้นเขาอนุญาตให้ประชาชนเข้าไปอยู่ได
1: ้โดยมีสัญญาเป็นสัญญาประเภทไหนครับ
11: พี่อ่ะไม่รู้ข้อมูลตัวนี้ก็สมัยแม่พ่อแม่อยู่กันก็อยู่กันอย่างนั้นน่ะ สมัยพ่อปู่ย่าตายายที่เขาต้องหายใจจากกันก็มาสู่พ่อสู่แม่เราเขาก็อยู่กันแบบพ่อแม่เราคือแม่เราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมแม่ก็มีไฟอยู่แล้วซึ่งพี่ก็มีครอบครัวพี่ก็เลยแยกออกมาจากแม
1: ่
11: ซึ่งมาตั้งฐานะครอบครัวตัวเองเป็นบ้าน80/1เดิมเป็นบ้านแม่80
1: ครับ
11: เราก็เลยยกขึ้นใหม่มาเป็น80/1
1: ผมพอจะฟังแล้วเข้าใจแล้วว่าพื้นที่เนี่ยเหมือนกับถ้ามองกันง่ายๆคือเราไปสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ของทหารแหละแต่เขาอนุญาตเราแล้วนะครับการต่อไฟสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยเจ้าของบ้านนะต้องเป็นคนดำเนินการเองอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ไปขอไฟจากการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นปากช่องไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอีกที่นึงคือ
11: คลองม่วง
1: คลองม่วง
11: แต่ก่อนมันไม่ใช่เป็นคลองม่วงเป็นกับการไฟฟ้าปากช่อง
1: ครับ
11: ซึ่งรหัสหม้อพี่ก็
1: ม
11: ีเ
1: ด
11: ิมมันมีของพี่อยู่แล้วตอนสร้างบ้านเสร็จอะไรเสร็จ
1: ดังนั้นดูแล้วเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าไฟเนี่ยถูกตัดไปเกิน2ปีแล้วครับใช่มั้ยฮะดังนั้นเมื่อเราจะกลับมาใช้ไฟใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะต่อไฟได้เลยทางการไฟฟ้าบอกว่าคุณต้องทำเรื่องขอมิเตอร์ไฟใหม
11: ่ถูกต้องค่ะ
1: ดังนั้นไปกดของเขาแล้วครับ
2: ครับจริง
1: ๆคือเดี๋ยวฟังจากคุณธนวิน
2: น
1: ะ
2: คือในการที่จะไปขอมิเตอร์ไฟใหม่นะครับประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที
11: ่
2: จะต้องมีใบยินยอมมานะครับคือถ้ามีใบยินยอมมาเนี่ยเอกสารอื่นๆเนี่ยง่ายละไม่ยาก
1: ครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใบยินยอมเนี่ย
1: ครับ
2: อันนี้จะขอไม่ได้เลย
11: ถูกต้องค่ะท่านพูดถูกมากเลยค่ะทีนี้เราแค่อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงจะได้ใบยินยอมตัวนั้นมาค่ะ
2: ไปติดต่อทางศูนย์ฝึกอะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยแหละแล้วก็ไปยื่นคำร้องบอกว่าเราเนื่องจากว่าหม้อไฟเดิมเนี่ยเราถูกยกไปแล้วแล้วก็ถูกจำหน่ายไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมาต่อในสัญญาเดิมได้
11: นะครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทางศูนย์ฝึกเนี่ยออกหนังสือให้ความยินยอมในการขอสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็นำเอกสารตัวเนี้ยเอาไปยื่นกับไฟฟ้
1: า
2: แล้วเดี๋ยวการไฟฟ้าแป๊บเดียวเองครับไม่กี่วันก็มาละ
1: นะฮะก็ต้องไปยื่นอันนี้มันการไฟฟ้าแน่นอนอ่ะมันเป็นกฎของเขาว่าเกิน2ปีแล้วยังไงเขาต้องยึดมิเตอร์กลับคืนแหละใช่ไหมฮะมันเหมือนกับตรงนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้มาก่อนแล้วดังนั้นเราต้องเริ่มทำนับหนึ่งใหม
11: ่
1: ถูกครับนะ
11: แล้วส่วนพี่จะไปขอพี่เคยไปขอเขาหมายถึงคนไม่ใช่ตัวพี่ไปขอนะคือคนอื่นไปขอ
1: ครับ
11: คนอื่นไปขอเขาบอกว่าบางบ้านก็ได้บางบ้านก็ไม่ได้
1: แต่พี่ณัฐธิดายังไม่เคยไปขอเลยใช่ไหม
11: เคยไปทำเรื่องค่ะ
1: ค
11: แต่ก็ปล่อยให้ยาวมาถึงวันนี้ค่ะ
1: มันขอไปอีกทีนึง
2: ขอไปอีกทีนึง
1: แล้วว่าได้ได้อยู่ได้อยู
11: ่ไฟฟ้าก็บอกว่าได้ค่ะว่าให้พี่ลองไปแต่ด้วยความที่ว่าพี่จะไปเริ่มต้นยังไงจะไปพูดกับเขาแบบไหน
2: เอาง่ายๆเลยครับคือประเด็นเรื่องนี้การไฟฟ้าไม่เกี่ยวเพราะว่าการไฟฟ้าเนี่ยผมเคยคุยกับท่านผอ.นะท่านผอ.บอกการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็อยากขายไฟเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาเพียงแต่เอกสารต้องครบ
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตัวหนังสือรับรองให้ความยินยอมเนี่ยไปคุยกับเจ้าของศูนย์นั่นนะครับเป็นอาจจะเป็นท่านผอ.หรือว่าเป็นฝ่ายธุรการบอกว่าเราอยากได้หนังสือให้ความยินย
1: อม
2: เพื่อที่จะไปยื่นขอไฟฟ้าผมว่าไม่ยากครับเราแต่ว่าคนที่ไปยื่นเนี่ยต้องเป็นเจ้าของบ้านนะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์นะ
11: บ้านดั้งเดิมอยู่แล้วค
1: ่
11: ะ
1: อันนี้ไม่ยากแน่ๆหาตัวให้เจอว่าศูนย์นั้นน่ะมีออฟฟิศอยู่ตรงไหนนะครับสำนักงานของศูนย์นั้นอยู่ตรงไหนเดินเข้าไปเลยบอกเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ค่ะอยากที่จะต่อไฟกับเข้าบ้านของตัวเองเหมือนเดิมตอนนั้นเองขอเอกสารรับรองว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ของศูนย์ฝึกนะแต่อนุญาตให้เราเข้ามาใช้พื้นที่
2: ถูกต้องคร
1: ับ แค่นั้นแหละเดินเข้าไปแบบนี้แหละเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยนะฮะสำนักงานเขาผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ว่ามันจะต้องมีสำนักงานอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วนะฮะ
11: ใช่ค่ะขอถามนิดนึงประเด็นเนี่ยมันคือเอกสารที่พี่ได้มาจากศูนย์ทหารเนาะ
1: ครับ
11: ก็คือการไฟฟ้าเขาเอามาอ้างอิงให้ฟังว่าเนี่ยบ้านเราอ่ะกับเอกสารตัวเนี้ยถ้าเราอ่านจริงๆคือมันปี60เนาะที่เขาไม่ให้ปลูกสิ่งปลูกบ้านหรือจัดการใช้ไฟระงับการใช้ไฟ ระงับการปลูกบ้านเนาะแต่บ้านพี่มันปลูกตั้งแต่ปี55คาบเกี่ยวเป็นปี56เน
1: า
11: ะ
1: ยังมีสิทธิ์อยู่ไหม
11: ก็ยังมีสิทธิ์อยู่ไหมเนี่ยประเด็นนี่
2: คืออย่างนี้ครับโดยหลักเนี่ยระเบียบหรือว่ากฎหมายอะไรก็ตามแต่จะไม่มีผลย้อนหลังหมายความว่าถ้าเขาอยู่ก่อนเนี่ยนะครับเขายังไงก็ได้สิทธิ์ในการที่จะไปขอน้ำขอไฟเพียงแต่ว่าพอหลังจากปี60มาเนี่ย
1: ไม่อนุญาตในพื้นที่เขาแล้ว
2: ใช่ไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างในเป็นในนามของเอกชนอีกต่อไปก็แปลว่าใครก่อสร้างแปลว่าผิดกฎหมายหมด
1: แต่คุณอยู่ตรงนั้นแล้วถือว่าได้สิทธิ์ตรงนั้นไปแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ก็อยู่ต่อไปเท่านั้นเองนะครับ
2: ก็ไปดำเนินการขอนะครับ
1: ขอเอกสาร
2: ผมมองว่ามันไม่ยากแต่ว่าอย่าปล่อยปะละเลยจนนานไปกว่านี
1: ้เดี๋ยวมันจะนานอีกเดี๋ยวนานอีกนะคุณณัฐธิดานะนะฮะ
11: คือโทรประสานไปหลายครั้งเขาก็บอกให้รอค่ะ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลยฮะเดินเข้าไปเลยไอ้อย่างเงี้ยรอแน่ถ้าคุณถ้ายกหูแล้วคุณต้องการเอกสารและเอกสารจะมาถึงมือเรายังไงอ่ะ
2: เอาเ
1: น
2: ี้ย
1: ใช่เอาเอกสาร
11: เดี๋ยวณัฐธิดาไปแล้วเราจะได้ข้อความยังไงจะโทรกลับมา
1: ดีมากคร
11: ับ
1: ผมขอบคุณมากมากครับ
11: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
2: เข้าใจแล้ว
1: นะไม่ใช่เป็นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นเหมือนกับ
2: ตอนแรกผมยังเข้าใจว่าเป็นบ้านพักสวัสดิการ
1: หรือเป็นตอนนี้เหมือนกับปล่อยพื้นที่ให้เช่าเอาง่ายๆเถอะลักษณะนะเราอยากให้คนอื่นเข้ามาใช้พื้นที่ได้มีอีกท่านนึงเดี๋ยวเราจะไม่ทันกันนะคุณป้านันนะครับสอบฝากถามแทนญาติหน่อยญาติเป็นคู่รักLGBTQ นะครับอายุ80ปีทั้งคู่ครับหากจะจดทะเบียนสมรสกันจะได้หรือไม่แต่คนหนึ่งป่วย
2: ครับ
1: มีอาการสโตรกครับ
2: ครับ
1: นะแล้วมีสติสัพพัญญาทุกอย่างแต่80ปีแล้วจดได้ไหมครับ
2: จดได้ครับจดได้ครับจดได้เลยนะครับขอเรื่องเดียวคือในการจดเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะว่ามันมีผลเรื่องทรัพย์สินกฎหมายก็เลยบอกว่าพอเวลาเราเดินไปคุยกับนายทะเบียนเนี่ยนายทะเบียนอย่างแรกเลยเขาก็ดูว่าคุยรู้เรื่องไห
1: ม
2: มีสติสัมปชัญญะไหมถ้าเดินไปแล้วคุยก็ไม่รู้เรื่องสติก็ไม่มีนายทะเบียนไม่จดให้อยู่แล้วสองที่เขาเรียกพยานมาก็คือยืนยันว่า
1: ครับ
2: คุณมีสตินะแค่นั้นเอง
1: แม้ว่าอีกคนนึงจะป่วยก็ตาม
2: ป่วยแต่เขามีสติ
1: ครับ
2: ใช่เพราะว่าร
1: ู้ทุกอย่าง
2: ใช่ครับเพราะอาการสโตรกก็เป็นเรื่องของเส้นตีบอะไรก็ว่ากันไปแต่เขามีสติผู้รู้เรื่อง
1: ครับสโตรกจริงๆมันก็รักษาได
2: ้ใช่
1: ไหม
2: ได
1: ้จะทำบอลลูนทำมีหลายวิธีมีหลายวิธ
2: ี
1: นะฮะก็โอ้ถ้า80ปีน่ารักนะผมดูแล้วนะ
2: พอ
1: ผมอ่านดูแล้วนี่เห็นไหมความรักมันก็ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับอายุเท่าไหร่นะ
2: เขาจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะรอกฎหมาย
1: ใช่
2: เพราะของเดิมมันจดไม่ได้ไงครับ
1: สมรสเท่าเทียม
2: สมรสเท่าเทียมพอประกาศปังปุ๊บโอ๊ยจดได้แล้วอ่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยในอนาคตเลยนะครับยินดีนะตอนนี้เลยนะ
2: ยินดีเลยครับ
1: จุกมือไปจดทะเบียนสมรสได้อันนี้เอ้าสั้นๆเลยนะครับกรณีเมื่อกี้เราพูดถึงของพินัยกรรมนะฮะเรามีเวลาอยู่นิดนึงพินัยกรรมคดีมีน้องจุ๋มเขาบอกว่ามันมีสมุดเบาใจเหมือนกับคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะจัดการชีวิตหลังความตายของตัวเองนะครับไอ้เรื่องของทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต่างๆเหล่านี้เข้าใจได
2: ้ทำไปแล้วทรัพย์สิน
1: แต่คราวนี้เป็นพินัยกรรมในการจัดการสุขภาพ
2: จัดการ
1: มันมีกฎหมาย
2: มีครับ
1: มีกฎหมายยังไงฮะ
2: จริงๆเนี่ยมันเป็นพรบสุขภาพแห่งชาตินะครับปี2550มาตรา12ก็คือระบุไว้ชัดเจนเลยอ่ะคือผู้ที่จะไปรักษาอย่างเช่นสมมุติผมป่วยเงี้ยผมจะไปรักษาผมอาจจะแสดงเจตจำนงไว้ก่อนเลยแสดงเจตนาไว้เลยบอกว่าประเด็นที่1ถ้าแพทย์วินิจฉัยมาบอกว่าตัวผมเนี่ยไม่สามารถรักษาได้แล้ว
1: ครับ
2: ก็คือให้หยุดการรักษาไปเลยแสดงเจตนาล่วงหน้าไปเลยหรือในกรณีที่ผ่าตัดแล้วจำเป็นจะต้องมีการปั๊มหัวใจขึ้นมา
1: ครับ
2: ครับผมอาจจะแสดงเจตจำนงไว้เลยบอกว่าไม่ต้องปั๊มนะปล่อยไปเลยนะครับอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่สมมติว่าผ่าตัดมาแล้วเป็นเจ้าชายนิทราหรือเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราไปเนี่ย
1: ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ
2: ไม่มีสติแล้ว
1: ไม่มีสติแล้ว
2: คำถามก็คืออันนี้ในมุมมองผมนะว่าถ้าญาติลังไว้เนี่ยคำถามก็คือญาติอยากให้เขาอยู่หรือตัวเขาเองที่อยากอยู
1: ่อันนี้เป็นเหตุผลที่ พอพูดแล้วผมเข้าใจเลยจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของชีวิตเรานะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะไม่ใช่ให้คนอื่นที
2: ่เขาอาจ
1: อยู่กับฉันเถอะ
2: อยู่กับฉันเถอะ
1: แต่ฉันเนี่ยอยากไปแล้วฉันอยู่มาถึงฉันรู้สึกว่าฉันพอแล้วแล้วบางทีโรคภัยไข้เจ็บมันทรมานอ่ะ
2: ใช่ครับเขาอาจจะนอนนิ่งๆแต่ว่าเขายังรับรู้ไงประมาณนี้เขาก็เลยเปิดช่องตัวนี้มาให้แสดงเจตนาไว้เลยว่าถ้าเป็นแบบนั้นรักษาไม่ได
1: ้
2: ปล่อยฉันไปแพทย์ก็จะดำเนินการตามนี้เลย
1: ครับเนี่ยมันก็มีสมุดเบาใจหรือว่ามีเขาเรียกว่าผมเคยคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขแหละเขาก็มีเป็นเหมือนจดหมายแสดงความจำนง
2: ใช่
1: ว่าสมุดเบาใจให้อธิบายเลยให้ติ๊กเลยว่าตอนนี้คุณป่วยเป็นโรคอะไร
2: ครับ
1: เนี่ยตอนนี้ผมก็เปิดหน้านั้นอยู่นะนะครับกรณีท่านป่วยระยะสุดท้ายคุณมีอะไรที่อยากจะทำหรือคุณค่าสำคัญที่สุดเช่นมีอายุยืนยาวดูแลตัวเองได้หรืออะไรยังไงให้ติ๊กไปก่อนเสร็จแล้วถ้าป่วยระยะสุดท้ายแล้วท่านพร้อมที่จะรับมือการจากไปของตัวเองยังไงเขาก็จะบอกเลยพร้อมจากไปยอมรับความตายได้หรือบางทีถ้าไม่แน่ใจยอมรับไม่ได้ก็ถ้าจะดูแลประคับประคองให้ดูแลแค่ไหนระบุเลย
2: ครับ
1: เนี่ยฮะและกู้ชีพคุณจะให้เรากู้ชีพไหม
2: ครับ
1: ยื้อชีวิตแค่ไหน
2: ครับ
1: มันจะมีการระบุไว้เลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์เบาใจโน้ตบุ๊กคุณจะรู้เลยว่าคุณจะจัดการชีวิตคุณหลังจาก
2: ยังไง
1: ไปก็ไม่ได้นะมาก่อนที่คุณจะตาย
2: ก่อนจะเสียชีวิตไป
1: นะก็ไปได้เลยนะแล้วก็ดูว่าคุณแล้วก็เอาเนี้ยมอบให้กับญาติพี่น้องหรือมอบให้กับทางโรงพยาบาลได้เลยเขาจะจัดการให้
2: คำ
1: นะครับเอาละแม่วันนี้หลายประเด็นหลายเรื่องราวนะคุณธนวินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะครับที่ได้มาพูดคุยทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเรา2คนลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
12: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: นายกรัฐมนตรีกำชับตำรวจทหารเพิ่มความเข้มงวดยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสั่งบูรณาการกำลังตำรวจและทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานีโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นสูงสุดเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการก่อเหตุในทุกรูปแบบสำหรับการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดและ

0: รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งสำคัญของภาคใต้
2: นายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์พร้อมเน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมนำเสนอวัดพระนอนวัดแหลมพ้อและผ้าทอเกาะยอสู่ซอฟต์พาวเวอร์
3: นางสาวพลอยทะเลและสมีสันจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนโอกาสนี้คณะได้กราบไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อด้วยวัดพระนอนวัดแหลมพ้อถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมายังจังหวัดสงขลาสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาหรือว่า5 โมงเย็นแล้วก็เรื่อยไปจนถึง18 นาฬิกาเคารพธงชาติครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศนะครับในวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ครับแน่นอนครับร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องสั้นนะครับนวนิยายอะไรต่างๆเนี่ยจากนักเขียนมาเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะครับและช่วงนี้เรายังคงนำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่เขียนกฎแห่งกรรมหลายๆตอนก็คือท่านทอเหลียงพี่บุญท่านได้รับแรงบันดาลใจบ้างเรื่องเล่าต่างๆนำมาประติดประต่อเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ที่ได้รับเรื่องเล่าจากผู้มีประสบการณ์บางเรื่องท่านก็ได้ประสบเองบางเรื่องก็มีคนส่งมาให้ได้เรียบเรียงและรายการร้อยเรื่องมาเล่าเราก็ต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นหนังสือที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจมากตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ปี2500ต้นๆ นะครับคุณผู้ฟังท่านก็เขียนมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมครับก่อนหน้านี้เราได้ฟังหลายเรื่องที่คุณมุทิตาอิทธิพลได้อ่านให้ฟังตอนนี้ปรับเปลี่ยนเสียงมาเพราะว่าเรื่องที่มาอ่านเพิ่มก็คือคุณชัยศิลป์คนคล่องนะครับคุณผู้ฟังครับก็นำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเรานี่แหละครับคุณผู้ฟังวันนี้มีอีกเรื่องนึงนะครับที่จะมานำเสนอก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทำกุศลเอาไว้เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคุณฟังเคยได้ยินคำว่าปาฏิหาริย์ไหมครับปาฏิหาริย์เนี่ยมันอาจจะเกิดได้หรือไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับปาฏิหาริย์ก็คือมันไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดได้มันไม่น่าจะจริงแต่มันก็จะจริงได้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลตอนที่ผมจะนำมาเสนอตอนนี้ก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมครับผมไปอ่านมาแล้วก่อนที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยผมไปอ่านมาจากตัวหนังสือกฎแห่งกรรมที่คุณชัยศิลป์ได้อ่านเป็นเสียงแล้วเดี๋ยวนำมาเสนอในรายการร้อยเรื่องมาเล่าของเราเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นข้าบดีเนาะในสมัยนั้นเป็นมีธุรกิจมีการค้าเนาะแล้วก็เป็นคนทำบุญทำกุศลเอาไว้แล้วไปเจอเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์กับชีวิตตัวเองแล้วท่านผู้นี้นำมาเล่าให้กับท่านทอเลียงพิบูลฟังคือเป็นคนคุ้นเคยกันเล่าสู่กันฟังและติดตามชีวิตของกันและกันมานานจนเป็นคนรู้จักสนิทกันเลยนะครับแล้วท่านทอเนี่ยท่านก็มาเรียบเรียงมาเขียนแล้วในเรื่องเนี่ยในตอนเนี่ยมันมีเกร็ดอะไรเยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อปาฏิหาริย์ฟังเรื่องนี้ใครไม่เชื่อก็ลองฟังดูนะครับก็คืออภินิหารแห่งกุศลกรรมท่านทอเลียงพิบูลได้เรียบเรียงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าอ่านมากนะครับคุณผู้ฟังคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอในตอนนี้อภินิหารแห่งกุศลกรรมครับ

มนุษย์เราที่เกิดมาในโลกไม่ว่าจะเกิดในตระกูลอันสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เพียงใดหรือจะเกิดในตระกูลเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาลหรือเกิดมาในตระกูลยากจนเข็นใจต่ำต้อยบางคนก็พิการปัญญาอ่อนล้วนแต่กุศลกรรมและอกุศลกรรมมากน้อยที่ผู้นั้นได้สร้างสมไว้แต่อดีตชาติติดตามไปทำให้เกิดในที่แตกต่างกันในโลกมนุษย์แต่ทุกผู้ทุกคนก็ต้องผจญต่อความทุกข์ด้วยกันทั่วทุกรูปทุกนามไม่มีใครหนีทุกไปได้จะผิดก็เพียงแต่ทุกมากหรือทุกน้อยตามสภาพสิ่งแวดล้อมความทุกข์แต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนสูงศักดิ์มีอำนาจวาสนาก็ทุกไปอย่างหนึ่งผิดแปลกแตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่ชาติก่อนเมื่อกลับมาเกิดเป็นคนต่างมีอิสระจะสร้างกรรมดีและกรรมชั่วเพราะโลกมนุษย์เป็นชุมทางรวมที่จะส่งผู้สร้างบุญสร้างกุศลไปสู่สวรรค์อาจถึงนิพพานและส่งคนสร้างกรรมทำชั่วไปสู่นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานใช้หนี้กรรมจนกว่าจะสิ้นสุดสิ่งที่เป็นความทุกข์ของมนุษย์อยู่ในสภาพร่วมจุดเดียวกันไม่ว่าใครผู้ดีคนมีคนจนสิ่งนั้นก็คือความแก่ความเจ็บป่วยความปวดร้าวความเสื่อมทางสังขารที่สุดคือความตายเหมือนกันมีทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แก้ทุกข์ด้วยใจของตนเองและอยู่ในศีลธรรมสร้างกุศลผลบุญผลแห่งศีลและทานก็จะแก้ทุกข์ได้ในคราวคับขันผลบุญถ้ามีก็จะแก้ไขทางร้ายกลายเป็นดีได้ถ้าแม้จิตจะดับก็ไปสู่สุคติฉะนั้นเราท่านที่ได้เกิดมาในร่มโพของพุทธศาสนาก็ควรจะปฏิบัติในหลักธรรมของศาสนาจงสร้างแต่กรรมดีละทิ้งกรรมชั่วความดีมีศีลธรรมจะเกิดบุญบารมีจากกุศลผลความดีที่เราสร้างเป็นบุญหนุนนำเมื่อถึงเวลาอับจนธรรมะย่อมจะช่วยคุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติธรรมช่วยให้เหตุร้ายกลายเป็นดีหากทำชั่วก็ไม่มีบุญบารมีจะช่วยเราได้เพราะความชั่วผิดทั้งทางโลกและทางธรรมเรื่องอภินิหารแห่งกุศลกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นให้ท่านได้อ่านได้ฟัง

ื่องนี้ข้าพเจ้าได้พยายามคอยติดตามปะติดปะต่อกันมาว่าเมื่อครบ10ปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่ผู้สร้างกรรมดีเพื่อท่านผู้อ่านจะได้พิจารณาหาเหตุผลดูเองด้วยปัญญาบางทีอาจจะเกิดผลบุญบารมีแก่ตัวของท่านบ้างผลบุญจะได้ช่วยแก้ไขตัวท่านเมื่อชีวิตเข้าที่อับจนดังเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เมื่อต้นปีพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากท่านผู้คุ้นเคยนับถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พยายามติดตามมา9ปีหลังจากเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้าข้าพเจ้าทราบเพียง1ปีเราได้มีจดหมายติดต่อในเรื่องบุญเรื่องกุศลส่งข่าวอยู่เสมอข้อความในจดหมายตอนหนึ่งมีใจความว่าปีนี้ผมครบกำหนดที่ได้สัญญาไว้กับยมบาลแล้วข้าพเจ้าได้จดหมายไปว่าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้เลยเพราะคุณก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากมายชีวิตคงจะต่อยืนยาวไปได้อีกนานผมเชื่อใจว่าผู้สร้างกรรมดีกุศลผลบุญย่อมจะต่ออายุให้ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างความดีย่อมได้รับความคุ้มครองต่อจากนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับจดหมายอีกแม้ข้าพเจ้าจะมีจดหมายไปก็ไม่ได้รับตอบทราบข่าวเพียงว่ากำลังยุ่งสร้างพระประธานซ่อมแซมโบสถ์ที่วัดกาญจนารามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และโบสถ์พระเพื่อประกอบกรรมดีด้วยจิตศรัทธาตลอดมาบังเอิญแม่ข้าพเจ้าก็ป่วยการติดต่อก็ห่างไปแต่ข้าพเจ้าก็นึกถึงเอาใจช่วยคอยฟังข่าวตลอดเวลาและแน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาจะมีอภินิหารเกิดขึ้นกับท่านผู้นี้ในกรรมดีที่ท่านสร้างมาแล้วทั้งการปฏิบัติทางจิตใจเป็นกุศลย่อมจะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้จากวันที่ได้รับจดหมายฉบับนั้นแล้วทำให้ข้าพเจ้าหวนกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อ9ปีที่ผ่านไปครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้พบกับท่านผู้นี้เมื่อปลายปีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2506ท่านผู้นี้เดินทางมาจากเมืองแพร่สนใจอยากพบข้าพเจ้าได้พยายามมาหาที่บ้านจนพบและก่อนหน้านี้เรารู้จักกันเพียงแต่โต้ตอบกันทางจดหมายเรายังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยเมื่อได้พบรู้จักตัวกันแล้วต่างก็ปีติยินดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นสุภาพบุรุษที่น่าเคารพนับถือมากพูดจาหนักแน่นเมื่อได้สนทนาด้วยคำง่ายๆตรงๆเป็นกันเองเราก็สนิทสนมกันยิ่งขึ้นท่านผู้นี้ได้สนใจในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นซึ่งรากฐานพื้นเดิมมีความสนใจอยู่แล้วและเคยได้ขออนุญาตจัดพิมพ์นำไปแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อช่วยเผยแพร่ให้กว้างขวางทางภาคเหนือทั้งสละทรัพย์สินจำนวนมากโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำไปโดยมีจิตศรัทธาหวังจะได้ให้มีผู้สนใจหนังสือชุดนี้มากขึ้นฉะนั้นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วในเวลานั้นจึงเป็นที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปทางภาคเหนือเป็นที่สนใจของผู้ที่ได้อ่านทั่วไปการที่ท่านผู้นี้มาหาข้าพเจ้าครั้งนั้นนอกจากจะขอพิมพ์หนังสือชุดนี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนทุกเรื่องต้องการหนังสือ8หน้ายกในเวลานั้นข้าพเจ้าได้เขียนทั้งหมดเพียง28เรื่องเท่านั้นและข้าพเจ้ายินดีช่วยติดต่อทางโรงพิมพ์ให้การพิมพ์ของข้าพเจ้าก
ก็ไม่ยุ่งยากอะไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจอุทิศหนังสือนี้เป็นการกุศลหากพิมพ์แจกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านหากจะพิมพ์จำหน่ายข้าพเจ้าขอสงวนลิขสิทธิ์ต้องพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนหากจำหน่ายเพื่อนำเงินเข้าการกุศลสร้างสิ่งถาวรเพื่อสาธารณะหรือองค์การเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้สมเหตุสมผลข้าพเจ้าก็ไม่ขัดข้องท่านผู้นั้นได้บอกว่าคราวก่อนที่พิมพ์กับคุณเจริญแดงทองดีซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมควีนที่เชียงใหม่คราวนั้นไม่เพียงพอกับผู้ต้องการมีผู้สนใจกันมากคราวนี้อยากจะพิมพ์จำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะส่งไปเข้าห้องสมุดและตามโรงเรียนต่างๆตามสถานศึกษาและวัดวาอารามทั้งภรรยาของท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่โรงเรียนประจำจังหวัดช่วยสนับสนุนครั้งนั้นนอกจากจะได้มาขอพิมพ์หนังสือแล้วก็ยังอยากรู้จักตัวผู้เขียนด้วยทั้งมีความประสงค์อยากจะนำเรื่องที่ท่านได้ประสบมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะเป็นเรื่องตนเองแฝงอยู่ในสิ่งลี้ลับแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านจะได้อ่านเวลานี้เกี่ยวกับอภินิหารแห่งกุศลกรรมข้าพเจ้าเคยเขียนย่อเหตุการณ์เริ่มต้นเรื่องครั้งนั้นแต่เป็นคำนำไว้ในหน้าต้นในหนังสือชุดนี้รวม28เรื่อง8หน้ายกรวม478หน้าได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยส่งขึ้นไปเมืองแพร่ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2506คิดว่าหนังสือชุดนี้ยังมีอยู่ในภาคเหนือตามห้องสมุดและส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยซึ่งผู้เคยอ่านมาแล้วคงรู้เรื่องเริ่มต้นดีข้าพเจ้าจะได้เล่าต่อจากที่เริ่มต้นไว้ดังต่อไปนี้

่อพุทธศักราช2504จำได้ว่าประมาณ15นาฬิกาผมได้โดยสารรถ3ล้อเครื่องจากบ้านที่ผมพักอยู่ในซอยกิ่งเพชรไปตามถนนเพชรบุรีตั้งใจจะไปมักกะสันเมื่อรถมาถึงหน้าสถานทูตจีนเวลานั้นหรือตรงข้ามโรงภาพยนตร์รถ3ล้อเครื่องคันนั้นก็เลี้ยวขวาจะเข้าปั๊มบริการเพื่อเติมน้ำมันพอดีรถยนต์คันหนึ่งแล่นตรงมาจากประตูน้ำด้วยความเร็วสูงและเปิดไฟหน้ารถแสงสว่างจ้าเร่งความเร็วมาตลอดทางที่สุดอุบัติเหตุน่าสยดสยองก็เกิดขึ้นกลางท้องถนนหลวงโดยรถยนต์คันนั้นพุ่งตรงเข้าชนกลางคันรถสามล้อเครื่องคันนั้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวผู้ขับขี่ผู้โดยสารสามล้อเครื่องคันนั้นต่างกระเด็นออกห่างจากรถออกไปฟาดกับพื้นถนนต่างก็ฟุบลงกับพื้นถนนสลบหมดสติทราบว่ารถยนต์คันนั้นได้หยุดคนรถรีบพาเราทั้งสองส่งโรงพยาบาลตำรวจด่วนเมื่อนายแพทย์ทางโรงพยาบาลได้มาตรวจอาการแล้วก็รู้สึกว่าอาการของผมนั้นหนักกว่าอาการของคนขับสามล้อเครื่องเพราะกระเด็นไปไกลกว่าผู้โดยสารมักนั่งตัวลอยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวส่วนคนขับยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวถือคันเลี้ยวในมือจึงกระเด็นไปไม่ไกลนักหมอได้ตรวจดูผมแล้วเห็นอาการหนักมากมีทางรอดน้อยแขนก็หักหมอยังไม่เข้าเฝือกให้เพราะรอดูอาการทั้งผมยังสลบสลายไม่ได้สติคิดว่าอาการเช่นนี้รอดยากส่วนคนขับสามล้อเครื่องนั้นมีอาการหนักก็จริงแต่ดูจะน้อยกว่าผู้โดยสารฉะนั้นหลังจากสลบได้เพียงชั่วโมงกว่าก็ฟื้นมีสติขึ้นพอจะรู้เรื่องได้บ้างไม่มากนักแต่อยู่ได้เพียงประมาณชั่วโมงเดียวก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวหมอตรวจพบว่ากะโหลกศีรษะแตกส่วนผมยังสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้นก็ค่อยฟื้นจากการสลบแน่นิ่งประมาณ20ชั่วโมงจึงกลับฟื้นคืนสติได้พบตัวเองมานอนอยู่โรงพยาบาลก่อนอื่นผมก็ถามถึงคนขับรถสามล้อเครื่องด้วยความเป็นห่วงเพราะอยู่ในซอยกิ่งเพชรเคยใช้สอยมาก่อนแต่เมื่อทราบว่าได้ตายไปแล้วก็เศร้าใจและสงสารหมอบอกว่ากะโหลกศีรษะแตกเลือดออกในกะโหลกมากหมดทางเยียวยาส่วนผมนั้นหมอก็สงสัยว่ากะโหลกศีรษะจะร้าวแตกเหมือนกันจึงไม่ยอมทำอะไรมากไปกว่าปัจจุบันพยาบาลและให้การรักษาตามอาการจนกว่าจะเห็นอาการดีขึ้นแม้แขนจะหักก็ไม่ยอมเข้าเฝือกเพราะอาการที่เห็นนั้นหนักมากหน้าตาฟกช้ำดำเขียวปากบวมเป่งขากรรไกรบวมจนอ้าปากไม่ขึ้นเมื่อฟื้นแล้วก็ต้องค่อยๆหยอดน้ำหยดลงในปากหมอบอกว่าถ้ากะโหลกแตกก็อยู่ได้ไม่เกิน48ชั่วโมงแต่เวลาก็ได้ผ่านพ้นที่หมอกำหนดไว้หมอจึงได้นำผมไปเอ็กซเรย์หลายครั้งและได้พิจารณาตรวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนนับว่าโชคดีกะโหลกศีรษะไม่แตกหรือร้าวบุบสลายเลยนอกจากแขนหักหมอก็จัดการเข้าเฝือกให้นอกนั้นก็มีแต่อาการภายนอกเท่านั้นที่มองเห็นมีอาการสาหัสและเวลานั้นมีอาการบิดหนักบิดเบาอยู่3วันต้องสวนกันจึงถ่ายได้ตามปกติท่านผู้นั้นได้เล่าว่ารู้สึกเศร้าสลดใจมากเพราะเวลาก่อนรถชนนั้นมีเงินติดตัวอยู่ 7,400 กว่าบาทและมีพระเครื่องสร้อยคอปากกาปลอกทองและนาฬิกาข้อมือทุกอย่างหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็คิดเศร้าใจที่พวกเราชาวไทยได้นับถือพุทธศาสนาเป็นหลักประจำชาติควรปฏิบัติอย่างน้อยก็อยู่ในศีล5แต่ในปัจจุบันนี้
ไม่ค่อยมีใครสนใจในหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือพูดให้ตรงก็คือในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนมากไม่รู้จักหลักของศีลธรรมในพุทธศาสนาที่ควรแก่การปฏิบัติจึงจะนำแต่ความดีมาสู่ตนเองและความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติและบ้านเมืองเราทั่วไปเมื่อขาดศีลธรรมมนุษย์ในยุคนี้จึงหาความสงบไม่ได้มีแต่ความโลภทำให้ขาดความเมตตากรุณาจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายความโลภทำให้มุ่งหวังจะให้ได้ทรัพย์สินมาไม่ว่าจะสุจริตหรือทุจริตฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่ไหนมีผู้บาดเจ็บล้มตายได้ข่าวบางครั้งพวกมนุษย์อุบาทชาติชั่วจงใจแกล้งเอาน้ำมันหรือผงสบู่เทหรือรดบนพื้นเมื่อฝนตกโปรยๆถนนลื่นรถขับมาด้วยความเร็วสูงก็จะคว่ำทำเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเองพวกอสุรกายในร่างมนุษย์ก็ไปรุมกันฉกชิงแย่งทรัพย์สินเงินทองไม่มีความละอายแก่ใจขาดความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยากลำบากขอความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแม้ยังไม่ตายยังมีความรู้สึกก็ยังตรงเข้าแย่งยื้อกระชากเอาของมีค่าในตัวให้ได้ผู้มีศีลธรรมได้ฟังได้รู้เห็นแล้วเศร้าใจใจมนุษย์พวกนี้โหดร้ายยิ่งกว่าพวกมนุษย์สมัยหินยุคยังไม่เจริญก็คงไม่โหดร้ายเช่นนี้เป็นพวกมนุษย์ที่ขุมนรกกำลังต้องการตัวพวกนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองทำบาปหนักอย่างมหันต์เป็นอกุศลอนันตกรรมต้องใช้หนี้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพวกเห็นแก่ตัวไม่เคยย้อนคิดว่าถ้าหากตัวถูกทำเช่นเดียวกันบ้างจะรู้สึกอย่างใด

ข่าวครั้งเมื่อรถไฟตกรางทางภาคเหนือครั้งใหญ่ในประวัติของรถไฟเมืองไทยมีผู้คนบาดเจ็บสาหัสล้มตายจำนวนไม่น้อยข้าพเจ้าได้ข่าวว่าในรถขบวนนั้นมีสุภาพสตรีสูงอายุผู้หนึ่งบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่โดยสารมาในรถขบวนนั้นด้วยและตั้งใจจะมาบวชนาคหลานชายที่กรุงเทพเมื่อรถไฟโดยสารคันนั้นตกรางกลิ้งลงไปทำให้ฝรั่งและคนอื่นๆถึงแก่ความตายแต่สุภาพสตรีผู้นั้นเกาะที่นั่งไว้ไม่ยอมปล่อยจึงพ้นจากอันตรายเห็นจะเป็นเพราะแรงกุศลผลบุญคุ้มครองที่ตั้งใจว่าจะมาบวชหลานชายเพียงแต่ขัดยอกไปบ้างเท่านั้นแม้เช่นนั้นมนุษย์ที่นรกต้องการก็ยังพยายามยื้อแย่งจะชิงทรัพย์สินที่ติดตัวมาประมาณ 2,000 กว่าบาทแต่พวกเหล่าร้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะเจ้าทรัพย์ยังแข็งแรงไม่ยอมให้ยื้อแย่งไปข้าพเจ้าได้ฟังข่าวแล้วรู้เรื่องก็เศร้าใจแทนที่จะพากันช่วยผู้ที่กำลังทุกข์ยากลำบากกลับมายื้อแย่งทรัพย์สินของผู้กำลังยากลำบากแสนสาหัสความเห็นอกเห็นใจความเวทนาปราณีหาได้ยากในจิตใจของมนุษย์ในยุคนี้ความโลภที่เปลี่ยนจิตใจมนุษย์ให้ดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าจิตใจแข็งกระด้างมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่สนใจในบุญบาปชั่วดีเมื่อรู้แล้วก็เศร้าสลดใจยิ่งนักข้าพเจ้าภาวนาและอธิษฐานจิตขอให้เยาวชนของเราที่จะเติบโตต่อไปภายหน้าจงมีจิตใจเพียบพร้อมด้วยศีลธรรมมีความเมตตากรุณาปราณีสร้างแต่บุญกุศลจิตใจจะได้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวดุร้ายเมื่อถึงคราวอับจนบุญกุศลก็จะช่วยส่งผลตามสนองให้รอดพ้นภัยอันตรายได้อย่างปาฏิหาริย์

าพเจ้าได้เขียนเรื่องของสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคฤหบดีพ่อค้ามีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสไลด์ไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชายสองคนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะเหมือนดินธรรมดาทั่วไปสองฝากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอจะมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักได้เดินเข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามผมนั้นล้วนแต่เคยรู้จักและได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงานชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่นี่ก่อนคุณทำงานเข้มแข็งเที่ยงตรงดีคนอย่างนี้หายากอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังเยาว์ยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสไลด์อย่างไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันที่ชน3ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งไปด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาล
และถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับสามล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้ส่งเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักซอยกิ่งเพชรเพียง3วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับการบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถสามล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถจะหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผมผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสและเป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยและไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หายากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม 10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน 10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่สามล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก400บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับสามล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงดูบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนแต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีสะเดาะเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่หรือวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจ

นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้มีกำหนดตามที่นัดไว้กับยมบาลตามที่เล่าไว้ข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

านผู้ฟังครับอภินิหารแห่งกุศลกรรมของท่านทอเลียงพิบูลในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมนั้นยังไม่จบครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะนำเรื่องนี้มาให้ฟังต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้ครับเพราะว่าเรื่องค่อนข้างยาวเลยทีเดียวจบอย่างไรลงเอยอย่างไรกับคุณสถิตก็คงต้องติดตามกันต่อไป10ปีกับการให้สัญญากับยมบาลกลับมาอยู่ในโลกมนุษย์แล้วท่านทำอะไรต่อไปแล้วเมื่อ10ปีแล้วท่านจะยังอยู่กับเราอยู่อีกหรือไม่หรือต้องไปทำงานกับยมบาลเดี๋ยวต้องติดตามต่อในสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้จนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์เดินหน้าจัดทำประชาคมเกษตรกรตำบลบัวทองปีการผลิต2569/70เร่งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเตรียมใช้วางแผนพัฒนาภาคการเกษตรบุรีรัมย์จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนเสริมความรู้รู้เท่าทันยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์เห็นชอบแผนลดก๊าซเรือนกระจก6กลุ่ม17มาตรการเดินหน้ารับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลดีเดย์กันยายน2569ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนำหารือบูรณาการรัฐเอกชนประชาสังคมยกระดับการเฝ้าระวังเตือนภัยและศูนย์พักพิงอัจฉริยะพร้อมอัปเดตระบบสื่อสารฉุกเฉิน NT รองรับวิกฤตภาคใต้ตอนล่างโควิด-19 ยังพบต่อเนื่องกรมควบคุมโรคแนะป่วยพักรถใกล้ชิดข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์เดินหน้าจัดประชาคมเกษตรกรตำบลบัวทองปีการผลิต 2569/70 เร่งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเตรียมใช้วางแผนพัฒนาภาคการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลบัวทองเตรียมความพร้อมติดประกาศรายชื่อและจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชปีการผลิต 2569/70 มุ่งให้เกษตรกรมีส่วนร่วมตรวจสอบและรับรองข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันวันที่29สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.นางสาววีรัชดาทรงงามเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์มอบหมายให้นางธิดารัตน์สำเร็จรำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานพร้อมชี้แจงขั้นตอนการติดประกาศและการจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชปีการผลิต 2569/70 การประชุมจัดขึ้นณที่ทำการวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์หมู่ที่12ตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลบัวทองเข้าร่วมเพื่อร่วมการวางแนวทางการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบขั้นตอนอย่างทั่วถึงสำหรับแผนการดำเนินงานกำหนดให้มีการติดประกาศรายชื่อเกษตรกรระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลของตนเองก่อนเริ่มจัดทำประชาคมวันแรกในวันที่1กันยายน2569

โดยเกษตรกรจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรการจัดทำประชาคมถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรของภาครัฐเนื่องจากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ประกอบการคาดการผลผลิตวางแผนการผลิตการบริหารจัดการด้านการเกษตรตลอดจนกำหนดแนวทางการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการที่แท้จริงทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบัวทองสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดแผนการจัดทำประชาคมได้ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลงปลูกและควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ฐานข้อมูลเกษตรกรของตำบลบัวทองมีความถูกต้องแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรองข้อมูลของตนเองอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการภาคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่มากยิ่งขึ้นบุรีรัมย์จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนเสริมความรู้รู้เท่าทันยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเมื่อวันที่27สิงหาคม2569นายอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกหลานบุรีรัมย์ทำดีมีคุณธรรมห่างไกลปัญหายาเสพติดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางรู้เท่าทันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่10ทับ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29สิงหาคม2569ณหอประชุมโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โครงการดังกล่าวมีแนวทางสำคัญในการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดทางด้านการป้องกันการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองครอบครัวและสังคมควบคู่กับการพัฒนาทักษะในการตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของวัยและสภาพแวดล้อมทางสังคมนอกจากนี้กิจกรรมยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตรู้จักหลีกเลี่ยงสถานการณ์และพฤติกรรมที่นำไปสู่ปัญหายาเสพติดตลอดจนสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นายดำรงศักดิ์นาคีสังนายอำเภอประโคนชัยและนายกิติศักดิ์โทวกิรติผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานมุ่งหวังให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านรอบด้านทางด้านความรู้ทักษะชีวิตคุณธรรมและความสามารถในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและจังหวัดบุรีรัมย์อย่างมีคุณภาพต่อไปจังหวัดบุรีรัมย์เห็นชอบแผนลดการ์ดเดือนกระจก6กลุ่ม17มาตรการเดินหน้ารับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนการลดการ์ดเรือนกระจกในระดับพื้นที่เห็นชอบมาตรการลดการ์ดเรือนกระจกภายใต้แผนการลดการ์ดเรือนกระจกจังหวัดบุรีรัมย์รวม6กลุ่ม17มาตรการมุ่งให้ทุกภาคส่วนนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายควบคู่กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
นายรังสรรค์วันเสนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายนางกุสุมาศมีทองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ณห้องประชุมนาลายบรรทมสินจันทร์4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่27สิงหาคม2569ที่ผ่านมาที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกในแผนการลดก๊าซเรือนกระจกจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน6กลุ่ม17มาตรการเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนและดำเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสาระสำคัญของแผนมุ่งให้การดำเนินกิจการต่างๆสามารถลดก๊าซปล่อยเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development GoalSDG ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การลดก๊าซเรือนกระจกไม่ได้มุ่งเฉพาะการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างสมดุลจังหวัดบุรีรัมย์คาดหวังว่าจะนำแผนและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยให้แต่ละภาคส่วนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆได้ตามเป้าหมายพร้อมยกระดับศักยภาพของจังหวัดในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความพร้อมให้บุรีรัมย์ก้าวสู่การพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในอนาคตรัฐบาลดีเดย์กันยายน2569ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะได้เริ่มรับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้า progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FP จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิอัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันหลักคิดชัดเจนคือคนที่ใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิได้รัฐบาลต้องการให้ลดค่าไฟครั้งนี้เกิดผลกับบิลของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับทำให้โครงสร้างค่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนามหารือบูรณาการรัฐเอกชนประชาสังคมยกระดับการเฝ้าระวังเตือนภัยและศูนย์พักพิงอัจฉริยะพร้อมอัปเดตระบบสื่อสารฉุกเฉิน ND รองรับวิกฤตภาคใต้ตอนล่างนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานการประชุมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานเมืองโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยการอพยพและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงที่ประชุมได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หาดใหญ่และผลักดันโครงการสมาร์ทเชลเตอร์ภายใต้หาดใหญ่โมเดลพลัสโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายทั้งนี้ยังมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนเช่นโรงแรมที่เปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงรวมถึงโครงการบ้านพี่เลี้ยงที่ชุมชนร่วมกันจัดบ้านเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินเบื้องต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดคือคนในชุมชนเพราะมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการปกป้องพื้นที่ของตนเองพร้อมชี้ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลและความกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันและสามารถขยายเป็นโมเดลสนับสนุนพื้นที่อื่นได้ด้านการสื่อสารฉุกเฉินบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ได้ยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมโดยปรับปรุงสถานีผ่านเพชรเกษมและขยายสัญญาณไปยังสถานีฐานเขาขอหงรวมถึงจัดตั้งสถานีฐานสำรองเคเบิลใต้น้ำชลี2เชื่อมต่อคือกายภาคใต้ตอนล่าง7จังหวัดพร้อมระบบสำรองสัญญาณผ่านวิทยุ DMR DPRS และดาวเทียม NT Next Connectปัจจุบัน NT รายงานว่าระบบโครงข่ายโทรคมนาคมมีความพร้อมกว่า 95% สามารถรองรับทราฟิกของ7จังหวัดภาคใต้ได้เต็มรูปแบบโดยระบบสำรองคงสถานะได้96ชั่วโมงและจะขยายเป็น1สัปดาห์เพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาวะวิกฤตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีระบุว่าจะนำแผนการรับมือภัยพิบัติและการบูรณาการระบบสื่อสารดังกล่าวเสนอต่อนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครม.สัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31 สิงหาคม 2569 19ยังพบต่อเนื่องกรมควบคุมโรคแนะป่วยพักลดใกล้ชิดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มสถานการณ์โควิด-19ในช่วงสิงหาคม2569ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องและเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลโดยระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอประชาชนดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องตื่นตระหนกนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 95,357 รายเสียชีวิต14รายและแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆเช่นไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับสายพันธุ์โควิดที่พบในประเทศไทยจากข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดยังคงเป็น NB1.81 รองลงมาคือ JN.1จากสถานการณ์ยังอยู่ในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ให้สังเกตอาการหากมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลีย
ควรพักผ่อนและลดการใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่ฝืนไปทำงานหรือร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ใกล้ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำรองอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำหลักสำคัญป่วยพักลดใกล้ชิดพักผ่อนให้เพียงพอล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและดูแลสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บหรือแน่นหน้าอกซึมลงหรือรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้น้อยควรรีบพบแพทย์ทันทีทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อเพื่อป้องกันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 และสามารถสอบถามข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ข่าวบริการและข่าวประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมทั้งสิ้น13อัตราแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน8ตำแหน่ง8อัตราได้แก่ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป1อัตราผู้ช่วยนิติกร1อัตราผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1อัตราผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์1อัตราผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน1อัตราผู้ช่วยนายช่างสำรวจ1อัตราผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1อัตราอัตราค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาปวช 11,380 บาทปวท 13,130 บาทปวส 13,920 บาทปริญญาตรี 18,150 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน2ตำแหน่ง5อัตราได้แก่คนงานกรองคลัง1อัตราคนงานกองสาธารณสุข3อัตราคนครัวกองการศึกษา1อัตราอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาททุกตำแหน่งเพิ่มเงินค่าครองชีพ 2,000 บาทสมัครด้วยตนเองที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง8กันยายน2569ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.บ้านยางถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดอบต.โทรศัพท์044604501หรือเว็บไซต์ www.banyangburiram.go.th แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร .67/2569 ลงวันที่7สิงหาคม2569จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์โดยวิธีเพเมนต์อินเพลสรีไซซิ่งทางหลวงหมายเลข2074ต่อลำน้ำมูลพุทธไทยสงฆ์ผิวจราจรกว้าง14เมตรไหลทางกว้างข้างละ 0.00 ถึง 2.50 เมตรหนา 0.10 ระยะทาง 1.310 กิโลเมตรตำบลบ้านจางอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างกิโลเมตร 57+745 ถึงกิโลเมตร 59+055 เริ่มสัญญาวันที่8สิงหาคม2569สิ้นสุดสัญญาวันที่5ธันวาคม2569ผู้รับจ้างห้างส่วนจำกัดสอภูทองวงเงินค่างาน
25,871,000 บาทถ้วนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นตำรวจไซเบอร์เตือนภัยผู้สูงอายุวัยเกษียณให้รู้ทันกลลวงมิจฉาชีพรูปแบบมิจฉาชีพการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ทำให้เหยื่อโดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยเกษียณหลอกเป็นเรื่องที่เกิดความตกใจและโอนเงินให้ต้องระวังบริษัทขนส่งไปรษณีย์แอบอ้างบอกมีพัสดุผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่การเงินแอบอ้างข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องคดีสถาบันคุ้มครองเงินฝากปลอมหลอกให้โอนเงินเพื่อจะตรวจสอบเป็นต้นยึดหลักว่าจำให้ขึ้นใจไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนตั้งสติคิดให้รอบคอบเมื่อพลาดโอนไปแล้วให้รีบแจ้งสายด่วน AOC 1441เพื่อให้หน่วยงานอายัดบัญชีทันทีโดยเร็วที่สุดต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเกษตรศรีสะเกษกำหนดจัดการระขายทอดตลาดพัสดุครุพันธ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน12รายการอาทิเศษวัสดุอลูมิเนียมเก้าอี้แคชเชอร์ขาเหล็กไตไฟกระเบื้องมุงหลังคาเหล็กหนาลูกหมุนระบายอากาศเครื่องปรับอากาศตู้เหล็กพลาสติกรวมเครื่องออกกำลังกายและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรทัศน์4เครื่องตัดหญ้ารวมเป็นกองใหญ่โดยมีราคากลางตั้งแต่3บาทถึง 2,000 บาทการประมูลจะจัดขึ้นในวันที่15กันยายน2569ณห้องประชุมนพรัตน์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษเลขที่771-10ถนนทองมากตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโดยวิธีประมูลด้วยวาจาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเวลา 9:00 นถึง 9:30 นกำหนดดูพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 9:30 นถึง 10:00 นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทรศัพท์0456134244หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสาคุณบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับไอ้คองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานสิ่งของ750ชุดช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นาทีณโรงเรียนบ้านล้านดอนราชรังสรรค์บ้านล้าน1ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีด็อกเตอร์อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนรวม750ชุดมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4แห่งในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนั้นคณะได้เดินทางไปเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนไตรประชาวิทยาบ้านตีนตกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโรงเรียนบ้านนาฝ้าบ้านนาฝ้าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาและโรงเรียนบ้านท่าคำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องครับการได้รับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูนักเรียนประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้มาดูกันที่เรื่องต่อไปครับไปดูกันที่เรื่องของไฟไหม้กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผยควบคุมเพลิงได้แล้วเร่งฉีดน้ำดับความร้อนห่วงควันกระทบสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยท่านนายกเปิดเผยครับว่าขณะนี้สามารถจะควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณของจุดเกิดเหตุครับแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่แล้วละก็นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้สำหรับในการบรรเทาและป้องกันเหตุทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารของประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงครับขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสได้เข้ารับการรักษาพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนกรณีของทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในสภาพดีได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้เพิ่มมาตรการในการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินครับ และหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของตลาดระบุว่าอาจไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายจนยุบตัวอาคารครับมีการทำประกันภัยโครงสร้างไว้ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับรวมไปถึงครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุครับโดยหากไม่สามารถจะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ครับเพลิงอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปยังพื้นที่โดยรอบมากกว่านี้ครับจากเรื่องของไฟไหม้ครับไปดูกันที่เหรียญที่ระลึกกันบ้างครับกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีวันสวรรคตร.6และ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเริ่มวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวครับในการเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดทำขึ้นนะครับจำนวน3ชนิดราคาประกอบด้วยครับ1เหรียญกษาปณ์ทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 99,999 บาท2เหรียญกษาปณ์เงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและ3ครับเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทและสำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจะทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาททั้งนี้ครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก2วาระจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนช่องทางในการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญนั้นส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์025657944และสำหรับในส่วนภูมิภาคครับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th และที่แอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าที่ App Store และ Android ครับที่ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับในการลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภครัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่อุดรธานีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับ รวมไปถึงครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและตรวจสอบเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ทราบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิของตนนะครับสิทธิของผู้เข้ารับการบริการก่อนจะชำระเงินขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียดและจะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจครับมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีครับไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากผู้บริโภคครับได้รับความเสียหายทางสคบเองครับก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามก็ควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการนะครับตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์อ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนและเก็บสัญญานะครับกับหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาที่ถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับและหากพี่น้องประชาชนครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะติดต่อสายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชันครับ OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกันบ้างโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงระหว่างครม.สัญจรสงขลาแจ้งจันนะมีผลศึกษา4เป็นกรอบยึดข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะมีขึ้นครับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ครับจนถึงวันอังคารที่1กันยายนนะครับว่า1ในวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคือการไปรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆโดยตรงครับเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ครับอำเภอจันนะจังหวัดสงขลารัฐบาลนั้นได้รับทราบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยขอชี้แจงนะครับว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับหรือว่า strategic environmental assessment ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหรือว่ามอครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี65ครับถึงวันที่28สิงหาคมปี68ครับซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และทางเลือกในการพัฒนารวมไปถึงการจัดทำแนวทางติดตามและประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นได้มีการจัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับมากกว่า40เวทีครอบคลุมครับประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทั้งนี้ครับในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีในภาพรวมโดยพิจารณาครับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งครับโดยครม.ครับได้รับทราบและเห็นชอบผลการจัดทําเมื่อวันที่16มิถุนายนครับปีนี้ครับ2569จากเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูกันที่การเฝ้าระวังความเจ็บป่วยในช่วงนี้กันหน่อยครับรัฐบาลย้ำโควิด19ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับตามคาดการกระทรวงสาธารณสุขแนะป่วยพักลดใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกระวังข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับโดยทางกรมควบคุมโรคครับระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับคือเดือนสิงหาคมนี้จะพบแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ทุกอย่างมีเพียงพอครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและไม่ตื่นตระหนกครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและเฝ้าระวังอาการอย่างเหมาะสมและจากข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่ต้นปีครับวันที่1มกราคมถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา28สิงหาคมมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยนั้นจากฐานข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพรวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68ครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวน978รายพบสายพันธุ์หลักนะครับ NB1.8.1จำนวน490รายหรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ครับรองลงมาคือ JN1 ครับจำนวนครับ246รายหรือคิดเป็นนะครับร้อยละ 25.15 ครับและนะครับ XEC ครับจำนวน82รายหรือร้อยละ 8.38 ครับ XFG ครับจำนวน76รายหรือร้อยละ 7.77และกลุ่มของ BA 3.2 ครับจำนวน8รายหรือร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ครับข้อมูลแนวโน้มสายพันธุ์ล่าสุดระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ1เดือนตรงนี้จำนวน48รายยังคงพบ NB 1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักจำนวนครับ27รายด้วยกันครับคิดเป็นร้อยละ 56.25รอลงมาครับคือ JN1 จำนวน15รายร้อยละ 31.25 ส่วน XFG ครับและกลุ่ม BA 3.2 พบสายพันธุ์ละ2รายหรือร้อยละ 4.17 และสายพันธุ์อื่นๆครับอีก1รายหรือว่าร้อยละ 2.08 ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเป็นฤดูระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนครับจึงควรจะดูแลสุขภาพและสังเกตอาการของตนเองนะครับหากท่านมีอาการป่วยควรพักผ่อนนะครับและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวครับหรือว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันนั้น ยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ครับยังเป็นไปตามการคาดการณ์จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกลั่นกรองข้อมูลก่อนจะส่งต่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับหรือติดต่อได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราครับจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่มาเยือนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับจึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยเราในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองรองข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมนายพิพากษาจูแวงวาปีอธิบดีอัยการภาค4สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยปัจจุบันมีท่านอัยการสูงสุดท่านไพรัชพรสมบูรณ์สิริเป็นอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการภาค4เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานอัยการสูงสุดตามประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดโดยมีอธิบดีอัยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นภารกิจที่สำคัญและสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งก็คือการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทายาทผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ในกรณีที่เจ้ามรดกตายและไม่สามารถจัดการมรดกได้โดยผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกเพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายตามสิทธิกรณีที่จะต้องมีการจัดการมรดกนั้นจะต้องร้องขอให้ศาลมีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะจัดการมรดกได้ซึ่งในกรณีจัดการมรดกนี้มีทนายความบางส่วนได้โต้แย้งการร้องขอจัดการมรดกของพนักงานอัยการอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่สำนักงานอัยการสูงสุดเล็งเห็นแล้วว่าการที่อัยการยื่นคำร้องขอจัดการมรดกแก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงจากอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นจะเห็นได้ว่าการร้องขอจัดการมรดกนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นเพียงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้นซึ่งการร้องขอจัดการมรดกเป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมและสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้โดยแท้จริงโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นสำนักงานอัยการสูงสุดรู้สึกภาคภูมิใจในหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท่านที่ได้มาใช้บริการเพื่อให้สำนักงานอัยการสูงสุดรับใช้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความลำบากขอให้ท่านมีความสุขแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามอัยการเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งอัยการไทยหัวใจเพื่อแผ่นดินครับขอขอบคุณครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทุกด้านเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์จุดความร้อนคาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วันนี้มาเลเซียเตรียมส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเนปาลพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ$1 ล้านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการบริหารราชการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1 กันยายนนี้ติดตามจากพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปเกาะติดข่าวนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: วันนี้รัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่ติดตามการบริหารราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายนนี้เริ่มต้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจเยี่ยมศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งสิ่งของในภาวะวิกฤตติดตามจากรายงานของวาสนาตาระเกต
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าเนื่องจากในแต่ละช่วงสถานการณ์มีความต้องการสิ่งของที่แตกต่างกันไปและเมื่อมีสิ่งของบริจาคเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาสินค้าล้นคลังเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและสามารถส่งต่อสิ่งของไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเกิดน้ำท่วมอาจไม่สามารถมองเห็นหรือระบุเส้นทางการจำหน่ายได้อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดความสับสนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการมีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องและแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการและการนำจ่ายสิ่งของในสถานการณ์ดังกล่าวโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการจัดเก็บและระบุตำแหน่งเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำสามารถเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งได้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะช่วยให้การจำหน่ายสิ่งของเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถติมทางหลวงหมายเลข43และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ชายแดนใต้
4: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจุดพักรถริมทางหลวงหมายเลข43ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบชายฝั่งถอยร่นต่อเนื่องและมีพื้นที่เฝ้าระวังยาวกว่า500 เมตรจึงสั่งการให้กรมทางหลวงบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและจังหวัดสงขลาเร่งสรุปรูปแบบการป้องกันและแนวกระทบด้านงบประมาณเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงข่ายคมนาคมและระบบความปลอดภัยในการเดินทางจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเทพาเพื่อติดตามผลกระทบจากอุทกภัยและระบบคมนาคมเข้าออกสถานพยาบาลซึ่งรับดูแลผู้ป่วยในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงโดยเตรียมประสานงบประมาณพัฒนาอาคารบริการพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจรหน้าโรงพยาบาลเพิ่มช่องทางเดินรถเพื่อให้รถพยาบาลเข้าถึงผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและช่วงเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาท่าเรือสงขลาเพื่อยกระดับการเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญในพื้นที่ภาคใต้

0: เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรติดตามรายงานจากสวนันมาลี
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีการคาดการณ์สภาพอากาศเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้แบบเรียลไทม์เน้นย้ำให้ศูนย์มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งต่อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าภาคการเกษตรในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันกับสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มผลิตภาพควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญนำไปสู่ระบบเกษตรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
0: สอดคล้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11เปิดกิจกรรมดีพร้อม ITC Center 11มุ่งยกระดับผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่โอกาสธุรกิจดีพร้อม ITC Center 11เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื่อมโยงประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตั้งเป้าเปลี่ยนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภาคให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และโอกาสทางธุรกิจพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้กับประชาชนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีและทุนโดยเปิดให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรแปรรูปทดสอบการผลิตปรับปรุงนวัตกรรมและต่อยอดสินค้าเกษตรประมงพื้นบ้านสู่ตลาดจริงทั้งนี้สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือยกระดับโรงงานให้ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถขอคำปรึกษาและใช้บริการเครื่องจักรและการผลิตได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
0: ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทย1จังหวัด1ต้นแบบการตัดเย็บ
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวมอบนโยบายวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนว่าได้มอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและภาคไทยทั่วประเทศซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เร่งสร้างการรับรู้พร้อมนำไปจัดรถโชว์ในประเทศต่างๆซึ่งได้รับความสนใจและชื่นชมจากชาวต่างชาติจำนวนมากพร้อมวางแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมผ่านแนวคิดจัดทำต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบการตัดเย็บให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมโดยร้านที่จะเข้าร่วมจะต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องได้รับรางวัลหรือตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าร้านสามารถตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้มาลิชโยรายงาน
0: ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลมอบนโยบายยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคม
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลพร้อมกล่าวว่านโยบายของกระทรวงยกระดับทุนมนุษย์สานต่อแนวคิดการพัฒนาสังคมด้วยการขับเคลื่อนนโยบาย8ด้านคือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้าง Big Data กลุ่มเปราะบางเติมเต็มสิทธิ์เต็ม 100% ด้านเด็กและเยาวชนยกระดับศูนย์เด็กเล็กปรับปรุงสภาเด็กสร้างการมีส่วนร่วมด้านครอบครัวยุติการใช้ความ ความรุนแรงจาก

0: ทีมสร้างสุขด้านชุมชนขับเคลื่อนทีมสร้างสุขทุกอำเภอสร้างชุมชนเข้มแข็งโอบรับความหลากหลายด้านที่อยู่อาศัยส่งเสริมที่อยู่อาศัยมั่นคงสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพภายใต้แนวทางการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบด้านสร้างอาชีพส่งเสริมอาชีพรองรับ Silver and Care Economy เพื่อผลักดันการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการด้านปัญหาหนี้สินส่งเสริมวินัยการออมและเข้าถึงแหล่งทุนและเดินหน้าราชการเป็นมิตรสร้างสังคมเพื่อทุกคนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: ปิดท้ายที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะยอจังหวัดสงขลาสัมผัสเสน่ห์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมติดตามรายงานจากผลิตนาฏขวัญแสนสุข
2: นางสาวพรทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลาภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดโอกาสนี้คณะได้ไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแต่มเพาะโดยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเกาะยอและจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นทั้งด้านศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสะท้อนศักยภาพของเกาะยอและจังหวัดสงขลาในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การพัฒนาผ้าทอเกาะยอยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1: อย่างไรก็ตามเป็นครั้งแรกของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประหว่างรัฐมนตรีภาครัฐและเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นและพิจารณาข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาพรหมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถคุมสถานการณ์ได้ใน 1-2 วัน
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนบรจักรว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมพร้อมนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดคานเหล็กที่ขวางทางโดยภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วันส่วนผู้ป่วยสีแดงล่าสุดถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกตัวดีไม่มีอาการน่ากังวลขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งจุด One Stop Service เพื่อให้สามารถแจ้งความกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรุงเทพมหานครได้ในจุดเดียวหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมดับเพลิงดำเนินการเสร็จสิ้นจะทยอยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้าริมอาคารที่ได้รับความเสียหายไม่มากเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่ได้สำหรับการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าครอบครัวประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และของแต่งรถยนต์โดยร้านที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายทั้งหมดสิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ครอบครัวใช้ชีวิตและประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิต
5: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอ่ะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
3: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบผลการตรวจผ่าน Google My Map นายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสำนักสิ่งแวดล้อมได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าติดตั้งณโรงพยาบาลกลางเพื่อตรวจวัดมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 17:00 นของเมื่อวานนี้ถึงเวลา 7:00 นของวันนี้รวม15ชั่วโมงผลปรากฏว่าค่ามลพิษทางอากาศทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่11.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ PM10 อยู่ที่ 16.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์รวมถึงสารเคมีจากการเผาไหม้ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยขณะเดียวกันในพื้นที่โดยรอบช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทุกสถานที่มีค่าฝุ่นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากจุดต่างๆผ่าน Google My Map เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตำแหน่งและผลตรวจแต่ละจุดได้ด้วยตนเองด้านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่และจะปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มอีก1วัน
6: พลตำรวจตีชัยจิตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าว่าขณะนี้ตำรวจให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้พื้นที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเขตห้ามเข้าจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยและรอคำสั่งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าจะอนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินเข้าพื้นที่ได้เมื่อใดส่วนการจราจรในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนจะขอปิดพื้นที่บริเวณถนนวรจักรด้านหน้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมอีก1วันส่วนกระแสข่าวว่าเพลิงไหม้อาจเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงเพื่อไล่ที่นั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบประเด็นหรือเบาะแสเกี่ยวกับการลอบวางเพลิงส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่สามารถระบุได้ต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ล่าสุดนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเร่งตรวจสอบเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วได้แก่เชื้อเพลิงภายในอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงลักษณะการแบ่งพื้นที่ภายในอาคารที่มีการแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามจากจุดต้นเพลิงไปยังพื้นที่อื่นได้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเสาและคานเหล็กบางส่วนได้รับความร้อนจนคดงอบิดเบี้ยวและเสียรูปจึงต้องตรวจสอบว่าโครงสร้างมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำภายในอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่ดับเพลิงต้องตรวจสอบว่าหัวจ่ายน้ำและระบบส่งน้ำเพียงพอรวมถึงสามารถเข้าพื้นที่ด้านในเพื่อควบคุมเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งนี้จากสภาพโครงสร้างอาคารที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
8: ผมเดินไปดูโครงสร้างอาคารก็พบว่าโครงสร้างอาคารซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่บิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
7: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าการจะชี้ว่าเหตุการณ์เกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการหรือเจ้าของอาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลและผลการตรวจสอบอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะอาคารที่แบ่งพื้นที่เป็นล็อกและมีการจัดเก็บวัสดุอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าที่สามารถสะสมความร้อนและเป็นเชื้อเพลิงได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเตรียมบังคับใช้มอก.สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนโดยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานสากล IEC มาใช้ยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ e-license ได้โดยไม่ต้องนำแผงมาทดสอบซ้ำในประเทศไทยช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นล่วงหน้าแล้วกว่า260รายและหลังจากนี้จะทยอยยกระดับมาตรฐานอุปกรณ์สำคัญอื่นๆในระบบโซลาร์เซลล์เพื่อให้การส่งเสริมพลังงานสะอาดเดินหน้าคู่ไปกับความปลอดภัยของประชาชนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
13: ๆ19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียออกแถลงการในวันนี้ว่ามาเลเซียเตรียมส่งทีมช่วยเหลือและกู้ภัยพิบัติพิเศษหรือสมาร์ทไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงช่วยติดตามและพาชาวมาเลเซียที่จะรับผลกระทบกับประเทศหลังเนปาลเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาและเขตนูวาโกตซึ่งอยู่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มาเลเซียจะมอบเงินช่วยเหลือ$1,000,000ให้แก่เนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติด้านกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุว่าพลเมืองมาเลเซีย91คนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ในจำนวนนี้55คนอยู่ในเนปาลและ36คนอยู่ในประเทศจีนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย750รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 3,000 รายนายมอตตาบาคาเมนาอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียร่วมกันต่อต้านสหรัฐและอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงพร้อมระบุว่าความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้ามโดยแถลงการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียเทเลแกรมเนื่องในสัปดาห์แห่งเอกภาพอิสลามซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามนายคาเมนีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมุสลิมควรมีเอกภาพความร่วมมือในหลายด้านและการปกป้องซึ่งกันและกันพร้อมเตือนว่าผู้ที่สร้างความแตกแยกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ล้วนช่วยเหลือฝ่ายที่เป็นศัตรูต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2 กันยายน 2569ฉบับที่9ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นบนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะระดายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
14: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้มารายงานตัวกันแล้วนะคะช่วงแรกค่ะบอกคุณผู้ฟังกันไว้ก่อนนะคะว่าวันนี้รายการเราจะชวนคุณผู้ฟังไปท่องโลกภาพยนตร์กันท่องโลกภาพยนตร์ในยุคก่อนจะเป็นภาพยนตร์แบบปัจจุบันโลกเราเนี่ยจะมีภาพยนตร์เงียบหรือที่เรารู้จักว่าหนังเงียบมาก่อนพอทีนี้เทคโนโลยีทันสมัยก็พัฒนาการสร้างสรรค์กันมาเรื่อยๆนะคะหนังเงียบจึงเป็นหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่เป็นมนต์เสน่ห์เป็นคลังความรู้ต้นทางศึกษาของภาพยนตร์วันนี้ค่ะรายการเราไม่พลาดอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสความคลาสสิกของภาพยนตร์เงียบกันผ่านเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยกับคุณสัญชัยโชติรสเสรณีนะคะท่านรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะจะเข้ามาคุยกับเราแล้วก็ให้รายละเอียดเราในช่วงต่อไปนะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันไว้ก่อนเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลให้ค่ะโดยอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายสบายหลังข่าวนะคะที่อยู่ค่ะ119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประภาพันธ์สอนดีจากจังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2จะพาไปท่องโลกของภาพยนตร์กันค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มาถึงช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาเรื่องน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์เงียบหรือหนังเงียบไปสัมผัสความคลาสสิกของภาพยนตร์ผ่านเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยกับคุณสัญชัยชูติรสเสรณีรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์องค์การมหาชนค่ะและตอนนี้คุณสัญชัยพร้อมแล้วนะคะคุณสัญชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตย
1: ค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังค่ะ
1: มาท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่ายุคก่อนนะคะเป็นเรื่องของหนังเงียบหรือภาพยนตร์เงียบเนี่ยต้องย้อนถามความเป็นไปเป็นก่อนดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรคะสำหรับหนังเงียบนี่ค่ะ
2: ครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คือภาพยนตร์เนี่ยเกิดขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยไม่มีเสียงนะครับตั้งแต่ปี2438นะครับภาพยนตร์เนี่ยไม่มีเสียงก็จะมีแค่ภาพเพราะตอนนั้นเนี่ยวิทยุวัฒนาการก็คือยังไม่สามารถจะบันทึกเสียงลงภาพยนตร์ได้อย่างนี้นะครับก็เลยกลายเป็นหนังตอนยุคแรกๆหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังเงียบนะครับไม่มีดนตรีประกอบแต่ว่าตอนที่จัดฉายเนี่ยคนก็จะเริ่มแบบมีหาดนตรีหาเปียโนอะคอร์เดียนบ้างแล้วก็จะเป็นวงแตรวงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับมาเล่นประกอบตอนนั้นเนี่ยหนังเงียบจริงๆครับแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยมีเสียงประกอบจากดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ยุคเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะครับทั่วโลกนะครับก็จะอยู่ตรงช่วงนั้นประมาณเกือบสัก30ปีนะครับถึงจะเริ่มที่จะคิดค้นการพยายามเอาเสียงมาใส่ในภาพยนตร์เป็นช่วงพีเรียดประมาณ30ปีแรกของภาพยนตร์คนก็ตื่นเต้นกับภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนาะคนไม่เคยดูหนังก่อนนั้นคนเห็นแต่ภาพคร
1: ับ
2: นะครับไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวจะพอไปสักพักเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันจะสนุกกว่าไหมถ้ามีดนตรีประกอบ ก็เลยเป็นที่มาของการไปหาเอาดนตรีมาเล่นประกอบหนังนะครับผมเล่นประกอบภาพยนตร์นะครับรวมทั้งต้องบอกด้วยว่าในยุคใกล้ๆกันนอกจากดนตรีแล้วเนี่ยคือหนังเงียบเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันจะมีการใส่บทสนทนาเป็นไตเติ้ลเป็นตัวอักษรมันก็จะมีเช่นคนอ่านหนังสือไม่ออกอะไรแบบนี้ก็เลยมีการลักษณะของการตะโกนบอกบทก็มีนะครับระหว่างหนังถ่ายก็ตะโกนบอกแม้กระทั่งในเมืองไทยตอนนั้นสยามตอนสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษออกใช่ไหมคร
1: ับ
2: ตอนน
1: ั้
2: นคงไม่ได้มานั่งทำซับไตเติ้ลภาษาไทยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการตีคนเป็นมาเหมือนตะโกนบอกบทภาษาไทยอะฮะระหว่างถ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยนอกจากเสียงดนตรีที่ประกอบภาพยนตร์โดยเล่นดกบนดนตรีสดๆแล้วนะครับก็มีเสียงตะโกนบอกบทพวกนี้ก็มีนะครับบางโรงภาพยนตร์อาจจะไม่ได้มีเงินจ้างนักดนตรีมาแสดงดนตรีประกอบอะไรต่อเนี้ยอะไรนะครับก็เริ่มมีแนวคิดของการเอาแผ่นเสียงมาเล่นประกอบหนังก็มีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นยุคที่เรียกว่าหาหนทางต่างๆในการที่จะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยมันมีเสียงขึ้นมา
1: ครับ
2: ก่อนที่จะเริ่มกลายเป็นยุคหนังเสียงก็คือการบันทึกเสียงลงแผ่นฟิล์มได้ในเวลาต่อมาครับ
1: แผ่นเสียงเหมือนคล้ายๆที่เตยนึกเวลาที่เราสมัยก่อนที่จัดรายการเพลงที่เป็นแผ่นเสียงอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คิดว่าน่าจะรุ่นก่อนนั่นอีก
1: ก่อนนั้นอีกอันนั้นคือใหม่กว่า
2: คุณเตยจะบอกคุณใส่คุณเตยผมว่าคุณเตยรุ่นใหม่มากแล้วร้อยปีก่อนแผ่นเสียงคงจะเป็นแผ่นใหญ่แล้วนะแล้วจะเป็นแผ่นที่ลักษณะการทำอาจจะไม่ใช่ไวนิลจะเป็นแผ่นคร่างหรือแผ่นอะไรพวกนั้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งมันจะเก่ากว่านั้นนะครับ
1: จะเก่ามากเพราะมัน130ปีคิดคำว่า130ปีเนาะอายุมากกว่าเราไปเกือบ100ปีอย่างเงี้ยค่ะกำเนิดหนังเงียบในประเทศไทยเนี่ยค่ะอาจารย์เริ่มขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วต้องถามถึงเรื่องแรกของหนังเงียบของเราชื่อเรื่องอะไรคะ
2: ครับผมต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในบ้านเราเนี่ยจริงภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็ปี2440นะครับแต่ว่าเข้ามาฉายงั้นคนสยามเนี่ยก็ได้ดูหนังเงียบเนี่ยมาโดยตั้งแต่2440ก็คือหลังจากหนังเกิดขึ้น2ปีคนสยามก็ได้ดูหนังแล้วนะครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะทำหนังอยากจะอะไรเนี่ยนะครับมาได้ทำหนังจริงๆเนี่ยคือปี2470ซึ่งเป็นยุคที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มที่จะไปหนังเสียงแล้วเริ่มคิดคนหนังเสียงขึ้นหนังเสียงเรื่องแรกเนี่ยออกฉายในต่างประเทศเนี่ย2470แต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งทำหนังไทยเรื่องแรกกันนะครับชื่อเรื่องโชค2ชั้น นะครับเป็นหนังเงียบนะครับแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นแอคชั่นเป็นมีชิงรักหักสว่าเลยตัวนี้เป็นหนังเงียบนะครับเป็นหนังเรื่องแรกของไทยครับปัจจุบันหนังเรื่องนี้เรามีแค่เศษฟิล์มเหลืออยู่แค่ประมาณสักนาทีนิดๆเองนะครับที่เป็นเศษฟิล์มของหนังเรื่องนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือหนังเล่าเรื่องแต่ถ้าไม่ใช่หนังเล่าเรื่องเนี่ย เรามีตอนยุคแรกๆของบ้านเราเลยเนี่ยเรามีกรมรถไฟหลวงนะครับเขามีกองเผยแพร่ข่าวเนี่ยเขามีกองภาพยนตร์เขามีการถ่ายหนังถ่ายในสายถ่ายภาพถ่ายของประเทศไทยนะครับวิธีโลชิงช้าการก่อสร้างสะพานพุทธมีอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
2: ซึ่งหนังเหล่านี้ก็ไม่มีเสียงนะครับก็เป็นหนังเงียบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่หนังเราเรื่องมันคือหนังสารคดีเหมือนหนังข่าวหนังอะไรอย่างคุณเตยคือเขาบันทึกภาพเหล่านี้ออกมาให้เราได้เห็นการดังนั้นเนี่ยเรามีหนังแบบนี้อยู่ที่เป็นลักษณะของหนังเงียบนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหนังแบบเป็นฟีเจอร์ฟีเป็นหนังยาวแบบที่ต่างประเทศมีครับ
1: ค่ะนะคะนี่คือเรื่องแรกที่เริ่มต้นมีจุดกำเนิดมานะคะก็คือจะมีความเป็นพระเอกนางเอกเพียงแต่ว่าเป็นหนังเงียบ
2: ใช่ครับ
1: แต่ acting เนี่ยก็ต้องจะเป็นภาพแบบนั้น
2: ก็เป็น acting เป็นทุกอย่างแบบนี้อย่างที่ผมบอกเล่าเมื่อกี้ว่ามันเป็นยุคที่เกิดขึ้นกับต่างประเทศเริ่มเป็นหนังเสียงเนาะดังนั้นพีเรียดหนังเงียบของไทยเนี่ยมันเลยสั้นๆใช่ไหมครับเพราะว่าในอาจจะนึกไม่นานอีก 5-6 ปีเราก็ต้องเป็นหนังเสียงตามฝรั่งแล้วเพราะว่าฝรั่งเป็นหนังเสียงแล้วเราก็ตามเขาเหมือนกันเพียงแต่ว่างั้นไอ้หนังเงียบที่ออกผลิตในบ้านเราจริงๆมีไม่กี่เรื่องครับ
1: อาจารย์คะความยาวที่บอกว่าสั้นเนี่ยคือสั้นประมาณกี่นาทีหนังประเภทหนึ่ง
2: แล้วแต่เลยครับเพราะว่าท่านเริ่มต้นแรกๆเลยยุคแรกของหนังเลยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหนังนาที2นาทีเองฮะเพราะว่าสมัยก่อนสมัยแรกเลยเนี่ยฟิล์มมันไม่ได้ยาวเขายังไม่สามารถที่จะผลิตฟิล์มขนาดยาวได
1: ้
2: ก็เลยสั้นๆแล้วก็พอต่อมาก็เริ่มมีหนังที่เป็นหนังสั้นอาจจะยาว10นาที15นาที20นาทีรวมทั้งในสมัยนั้นไม่มีทีวีนะคุณเตยเขามีหนังลักษณะที่เป็นหนังซีรีส์ก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจจะฉายสัก 1-2 ตอนก็ตอนนึงประมาณ20นาที30นาทีแล้วก็ให้คนดูกลับมาดูวันรุ่งขึ้นอีกตอนต่อไปเหมือนเราดูละครที่บ้านเราอ่ะดังนั้นเนี่ยหนังเนี่ยมันเลยมีรูปแบบงั้นขนาดความยาวก็จะมีทั้งสั้นๆไปเลยมีสั้น15นาที20นาทีมีหนังเป็นซีรีส์แล้วมีหนังยาวได้ยาวแบบยาวหลาย2ชั่วโมงก็มีนะยาวชั่วโมงนึงก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคำบรรยายจะมีการทำคำบรรยายตัวหนังสือบรรยายประกอบเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจได้รับอรรถรสบางทีก็บรรยายจดหมายบรรยายความรู้สึกมีอย่างเงี้ยมีครับหรือช่วงเวลาอะไรเงี้ยก็มีครับ
1: ค่ะความนิยมหนังเงียบสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคะพอเข้ามาปุ๊บ
2: แน่นอนก็เป็นที่ตื่นเต้นของชาวสยามนะครับเพราะว่าจู่ว่าทุกความจริงเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกว่าเอาเป็นว่าไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นเพราะมันเป็นนวัตกรรมแห่งยุคสมัยตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ยต้องบอกว่าเราจะคุ้นเคยว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็ท่านเนี่ยอยากจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยทันสมัยโมเดิร์นไนซ์ประเทศไทยตามตะวันตกเนี่ยส่วนหนึ่งที่ท่านทำท่านก็รับสั่งนะครับให้ผู้ตามเสด็จเนี่ยให้ซื้อเทคโนโลยีกลับมาบ้านเราหนึ่งในเทคโนโลยีที่ซื้อกลับมาเนี่ยก็คือกล้องถ่ายภาพยนตร
1: ์
2: ดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ตรงนี้มันทำให้เห็นว่างั้นตอนสมัยนั้นเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมและเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยไปที่ไหนคนก็ตื่นเต้นได้เห็นภาพเคลื่อนไหวคนก็ตื่นเต้นดังนั้นไอ้การตื่นเต้นเนี่ยก็ตื่นเต้นจริงๆแล้วในสยามเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเป็นที่ฮิตมากก่อนหน้าที่จะมีภาพยนตร์เนี่ยเรามีละครกับละครล้อละครอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วภาพยนตร์เนี่ยตามมาดังนั้นเนี่ยก็เป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมทดแทนละครในเวลาต่อมานะครับ
1: ค่ะปัจจุบันมีอีกไหมอาจารย์การผลิตหนังเงียบเนี่ย
2: มีเป็นกรณีพิเศษมากๆครับมันก็จะมีหนัง
1: มาก
2: คู่กับรุ่นใหม่ที่อยากจะเรียกว่าอยากจะเคารพบริการศาสตร์ภาพยนตร์นะครับด้วยการทำหนังเงียบเมื่อสักสิบปีที่แล้วก็จะมีหนังเรื่อง The Artist ที่ได้รางวัลออสการ์หนังยอดเยี่ยมนะครับอันนั้นก็ทำสไตล์หนังเงียบเลยก็คือว่าตัวละครทุกอย่างก็จะพูดแบบไม่มีเสียงแต่ว่าก็จะมีคำพูดแคปชั่นเป็นตัวอักษรให้เราอ่านอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ถามว่ายังมีคนทำหนังเงียบหนังเงียบไปแบบนั้นไหมก็จะเป็นการพิเศษแบบนี้ฮะเป็นหนังที่พยายามที่จะเคารพต้นฉบับหรือเคารพครูเคารพประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะหรือมีนัยยะต่างๆเป็นหนังพิเศษแต่ไม่แต่ว่าหนังทั่วไปจริงๆเนี่ยอาจจะยากแหละเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะอยากจะเห็นสเปเชียลเอฟเฟกต์เห็นเรื่องที่มันหรูหรามากขึ้นเลยมากขึ้นในหนังเงียบอาจจะไม่ได้รับคำนิยมขนาดนั้นเราอาจจะรู้จักชาร์ลีแชปปี้แล้วลองดูหนังของผู้กับของนักแสดงตลกคนอื่นดีไหมของอะไรไหมเนี้ยเราก็เลยมีการพยายามที่อย่างจัดเทศกาลอย่างไรตอนนี้อะไรนะครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสได้รับชมหนังเงียบที่แตกต่างแล้วก็อาจจะไม่ได้หาดูได้ง่ายนะครับแต่ว่าถามว่าใน YouTube ในช่องสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็มีฉายสามารถหาดูได้ไม่ยากเลยครับแล้วก็คนก็จะชื่นชอบเพราะว่าคือหนังเงียบเนี่ยมันเป็นคือต้องบอกก่อนมันคือประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตอนยุคแรกๆเนี่ยหนังมันก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมันก็เป็นอย่างที่ดูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เรื่องราวก็จะไม่ได้ซับซ้อนก็จะตรงๆก็จะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่ต้องคิดมากtense เครียดเหลือต่อมีอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่จะดูง่ายแล้วก็สนุกนะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่เตยก็คิดว่านักแสดงเขาก็เก่งมากๆนะถ้าเป็นหนังเงียบนะจำเนาะเพราะเขาจะต้องใช้แบบว่าสื่ออารมณ์วัฒนธรรมการแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าแววตาภาษากายอย่างเงี้ยมันก็ต้องชัดเจนใช่ไหมคะเพื่อให้คนชมเขาได้เข้าใจเรื่องราวถึงแม้มีดนตรีประกอบก็ตาม
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าคุณูปการสำคัญของหนังเงียบเนี่ยนะครับก็คือการแสดงก็ส่วนหนึ่งแล้วก็การพวกมุมกล้องพวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช้เสียงเนาะหมายถึงว่ามันไม่มีเสียงมาแสดงสื่อดังนั้นเขาต้องใช้มุมภาพใช้มุมกล้องใช้การแสดงในการสื่อความเป็นหลักนะครับภาพโคสอัพนักแสดงเนี่ยที่โคสอัพแบบไกลๆนี่เห็นตาเห็นการแสดงเนี่ยก็มีตั้งแต่สมัยหนังเงียบเพื่อให้คนดูได้รับรู้ถึงพลังการแสดงนะครับคือต้องบอกว่าเอาจริงๆท่านมองในเชิงเทคโนโลยีเลยนะครับแต่แรกเริ่มเนี่ยหนังเงียบเกิดขึ้นมาอ่ะเมื่อกี้ผมบอกคุณเตยว่าละครมาก่อนเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่เวทีเลยมาก่อนอย่างนั้นตอนแรกหนังเนี่ยมันก็จะเป็นการตั้งกล้องเฉยๆเหมือนตั้งกล้องอยู่บนแล้วก็ดูคนนักแสดงเล่นบนเวทีคราวนี้ต่อมาคนก็เริ่มแบบเอ๊ะเราตัดต่อได้เราลองโคสอัพดีไหมอะไรไหมเนี่ยมันก็เกิดจากการพัฒนาในยุคหนังเนี่ยแหละทำให้เราได้เห็นสีหน้านักแสดงอย่างใกล้ชิดเห็นการแสดงสีการแสดงต่างๆเห็นเรื่องราวอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไม่ใช่แค่ตั้งกล้องแบบเหมือนดูเวทีเฉยๆอันนี้มันเกิดตั้งแต่หนังเงียบเลยครับงั้นคุณูปการสำคัญของภาพยนตร์มีหนังเงียบก็คือการสร้างองค์ความรู้ด้านภาพขนาดภาพนะครับการวางมุมกล้องต่างๆและก็การแสดงที่สื่อความหมายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคุณูปการสำคัญของหนังเงียบครับ
1: อาจารย์แล้วนักแสดงเขาจะมีชื่อดังเหมือนปัจจุบันไหมแต่ก่อนอ่ะจะอย่างสรพงษ์ชาตรีอะไรพวกนี
2: ้ต้องบอกว่าคือภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่เป็นแมสมากๆอันดับแรกของโลกมันสามารถที่จะฉายทั่วได้ทุกที่ทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดดาราที่เป็นดาราที่ดังระดับโลกขึ้นมาได้แล้วก็ตอนหนังเงียบเนี่ยก็มีชาลีแชปปี้เมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับก
1: ็
2: เป
1: ็
2: นดาราดังระดับโลกใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นนักแสดงนำชายดังๆดักลาแฟร์แบมอ
1: ัน
2: นี้ก็เป็นนักบู๊เป็นดาราแอคชั่นนะครับลูดอฟวาเลนติโน่เนี่ยก็เป็นดาราที่จะดุลูกงามที่ดังไปทั่วโลกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาวดาราดังระดับโลกแล้วสมัยก่อนเนี่ยดังไม่กี่คนมาดูได้มันไม่ได้เป็นเหมือนแบบนี้ที่มีสื่ออะไรเต็มไปหมดแล้วก
1: ็
2: การดังอันดังแต่ดังระดับไหนสมัยก่อนคนที่ดังรู้จักจริง
1: ค
2: ือดังแบบทั้งบ้านทั้งเมืองรู้จักกันหมดเขาถึงเรียกว่าดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับด
1: ัง
2: นั้นเนี่ยดังไหมดังแน่นอน
1: ใครก็รู้จักเนี่ยคือดังต้องดังแน่นอนถามใครก็รู้จักเนี่ยนะคะทีนี้เราเริ่มเทศกาลภาพยนตร์เงียบประเทศไทยอย่างไรและปีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์หอภาพยนตร์มีการนำเสนออะไรบ้างไฮไลท์มีอะไรอีกบ้างที่อยากจะนำเสนอ
2: ครับผมเราเทศกาลหนังเงียบประเทศไทยนะครับปีที่10แล้วนะครับจัดมาแล้ว10รอบแล้วนะครับเป็น10ครั้งแล้วนะครับก็ปีนี้พิเศษหลายพิเศษนะครับต
1: ้
2: องลองพิเศษแรกก่อนเนี่ยคือปีนี้เรามีสถานที่ฉายมี2ที่ที่แรกเนี่ยจะเป็นที่หอภาพยนตร์นะครับที่พุทธมณฑลสาย5ก็จะเป็นหนังทั้งหมด6โปรแกรมแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะครับที่จะเป็นต้นเดือนวันที่5กันยาและ6กันยานะครับจะเป็นการฉายที่โรงหนังนางเลิ้ง ความสำคัญโรงหนังนางเลิ้งเนี่ยหรือเฉลิมธานีเนี่ยเป็นโรงภาพยนตร์ที่มีอายุ108ปีนะครับเป็นโรงหนังไม้นะครับดังนั้นย้อนไปครับเมื่อกี้ผมเล่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนางเลิ้งคือโรงภาพยนตร์ที่เคยจัดฉายหนังเงียบมาจริงๆฮะ
1: และยังมีที่อยู่ที่นั่นค่ะ
2: เราก็เลยฉายที่นั่นด้วยครับเพื่อให้คนได้มีโอกาสย้อนบรรยากาศการดูหนังเงียบในพื้นที่ที่เคยฉายหนังเงียบจริงๆในประเทศไทยฮะที่ยังหลงเหลืองอยู่นะฮะและในนี้เราก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นไฮไลท์พิเศษนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ได้ดูกันอันต่อมาพิเศษต่อมาก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมฉายภาพยนตร์นะครับโปรแกรมเนี่ยทั้งสองที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่มีหนังบางเรื่องที่ซับซ้อนกันอยู่นะครับโปรแกรมที่หอภาพยนตร์เนี่ยถ้าเป็นจะแบ่งเป็นวันละ3รอบเนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยบ่ายโมงนะครับทั้งเสาร์และที่เนี่ยจะเป็นโปรแกรมสำหรับครอบครัวและเด็กๆเราสังเกตว่าบางทีพ่อแม่อยากจะพาเด็กมาดูอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีหนังตลกหนังที่เด็กดังอะไรเงี้ยนะครับจะมีวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเบบี้เบกกี้ซึ่งเป็นดาราเด็กชื่อดังของยุคนะครับอายุ4ขวบเองครับดาราเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอดังมากๆดังขนาดที่ว่าได้ค่าตัวเนี่ยได้ฉายาเจ้าหนูเงินล้านนะครับเล่นหนังแต่หนังเขาจะเล่นหนังเป็นหนังสั้นๆหนังความยาวมัน20นาทีอะไรเงี้ยนะครับเล่นอยู่150เรื่องอะฮะแล้วก็ทุกเรื่องก็จะคนก็จะชื่นชอบความน่ารักของเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นปีนี้เราก็จะฉายงานของเธอเนี่ย3เรื่องนะครับผมในโปรแกรม Baby Peggy นะครับผมแล้วก็จะมีหนังของ Buster Keaton ซึ่งเป็นตลกหน้าตายอีก1คนที่หลายคนก็จะชื่นชอบเขานะครับก็จะเป็นหนังแบบตลกแบบตลกหน้าตายในโลกหนังตลกเงียบเนี่ยจะมีดาวตลกเนี่ยนะครับจะมี Buster Keaton กับ Charlie Chaplin นะครับ2คนเนี่ยที่เป็นแบบเจ้าตลกเลยนะแต่2คนเนี่ยจะตลกต่างกันบางคนชอบชาลีแชปลินบางคนชอบบัสเตอร์คีตันนะครับต่างกันยังไงให้แวะมาชมได้นะครับแล้วก็เราจะมีนักดนตรีนะครับซึ่งเราเชิญมาจากเป็นนักดนตรีเล่นประกอบหนังเงียบนะครับมืออาชีพนะครับเราเชิญมาจากอังกฤษนะครับให้มันเล่นประกอบในรอบฉาย4รอบนะครับที่ของภาพยนตร์นะครับนักดนตรีคนนี้ชื่อสตีเฟนฮอนนะครับก็เรียกว่าเป็นมือฉมังของการเล่นดนตรีประกอบหนังเงียบของอังกฤษเลยครับเขาก็จะมาเล่นหนังสดๆให้เราได้ชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับผมอันนี้ไฮไลท์ของที่หอภาพยนตร์ครับส่วนที่นางเลิ้งนะครับก็ไฮไลท์กว่านะครับไฮไลท์กว่าอีกนิดนึง
1: ค
2: ือนอกจากเราจะฉายบัสเตอร์คีตันเดดดี้เบกกี้วันเสาร์แล้วนะครับรอบวันอาทิตย์ที่6กันยาเนี่ยเราจะถ่ายหนังเรื่องช้างหนังเรื่องช้างเนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดนะครับแต่มาถ่ายทำในประเทศไทยก็เป็นหนังเงียบนะครับตั้งแต่ปีก็คือ2470นะครับแล้วจะเล่นดนตรีประกอบสดๆโดยวงฟองน้ำนะครับคือวงฟองน้ำเนี่ยเคยเล่นประกอบหนังเรื่องช้างไปแล้วเมื่อตอนสักปี2530กว่าตอนนั้นหอภาพยนตร์คุณโดสุขวงศ์นะครับได้ค้นพบโรงหนังนางเลิ้งแล้วก็ได้ไปเห็นแล้วก็รู้ถ่ายหนังเรื่องซาแล้วก็เชิญวงดนตรีฟองน้ำซึ่งนั้นอาจารย์บูธแกสตันท่านยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยนะครับมาเล่นประกอบนะครับปีนี้โรงหนังนางเลิ้งได้บูรณะขึ้นมาและเทรนด์ฐานที่จัดกิจกรรมเนี่ยเราก็เลยใส่ใจเอาดนตรีฟองน้ำแล้วก็หนังเรื่องช้างกลับมาฉายใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่นี่คือการได้ดูในวันนั้นเนี่ยฟรีครับผมที่หอภาพยนตร์ถ้าเป็นจัดฉายที่เสาหุ่นก็สามารถที่จะจองบัตรได้นะครับผ่านระบบออนไลน์ส่วนที่นางเลิ้งนะครับสามารถรับตั๋วได้นะครับก่อนรอบฉายครึ่งชั่วโมงครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปรับชมได้ฟรีเลยครับสนใจรายละเอียดก็ดูได้ในเว็บไซต์หอภาพยนตร์นะครับหรือ Facebook ของหอภาพยนตร์ก็ได้ครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สัญชัยค่ะ
2: ขอบคุณคุณเตยมากนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะเราได้ฉายภาพให้เห็นนะคะไปท่องโลกภาพยนตร์กันแต่ว่าเป็นยุคก่อนนะคะก็คือภาพยนตร์แบบภาพยนตร์เงียบหรือว่าหนังเงียบทุกอย่างไม่ได้เงียบหมดนะก็มีเสียงบรรยายมีเสียงดนตรีเป็นภาพยนตร์ที่มีเสน่ห์เป็นภาพยนตร์ที่มีความคลาสสิกของตัวภาพยนตร์นะคะสำหรับภาพยนตร์เงียบแม้โลกจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ว่าความเป็นเอกลักษณ์ของหนังเงียบก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของแวดวงภาพยนตร์จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะ ทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะในช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสิน1รางวัลให้คุณค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สบายๆหลังข่าวจะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันนี้ดิฉันสิรินทร์ รัตน์ จันทมาศสวัสดีค่ะ
3: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่มรอบบินเดือนกันยายนนี้รัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการแทร็กเอเชียคัพ2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่จะรับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการนำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกันกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของเสด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประชาชนพร้อมใจเดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: บรรยากาศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ตามโดยนางพักพรทัพถิ่นเทศเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยและการนำผ้าไหมมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ก็มีเกี่ยวกับผ้าไหมทั้งภาคเหนือที่ท่านทรงแบบอนุรักษ์ในแบบความเกี่ยวกับชุดไทยอะไรเงี้ยผ้าไหมแล้วก็ท่านมีความเอื้ออาทรมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทั้งแบบที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็ประชาชนคือท่านมีความเมตตาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
2: ขณะเดียวกันในนัทพลอัครภูนิรันดร์จิตอาสาได้ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรม

0: แนะนำเขาตลอด
1: ครั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำเร็จตามเป้าหมาย
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการดำเนินภารกิจตัดและแปรรูปไม้จันหอมเพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายและได้ไม้จันหอมที่มีขนาดและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดแล้วทุกรายการถือเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังซึ่งไม้จันหอมที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ได้รับการดำเนินการด้วยความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ไม้ที่มีความเหมาะสมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์โดยความสำเร็จของภารกิจนี้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจสำหรับไม้จันหอมทุกท่อนทุกแผ่นคือความตั้งใจและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้การจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เป็นไปอย่างสมพระเกียรติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานได้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดำเนินการตามขั้นตอนทางวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยควบคุมดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้ในพื้นที่เป้าหมายการขนย้ายจนถึงกระบวนการแปรรูปโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อให้มั่นใจว่าไม้จันหอมทุกชิ้นมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามโบราณราชประเพณีทุกประการดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมที่ผ่านมาติยาพันยางเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีนำพระภิกษุสงฆ์120รูปจาก5วัดสำคัญในกรุงเทพมหานครล่องเรือศึกษาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตสะท้อนความร่วมมือทุกภาคส่วนฟื้นฟูคูคลองลดมลพิษพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการนายพระองค์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10ปีแห่งการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปจาก5วัดสำคัญได้แก่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมล่องเรือศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์รวมระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างและคลองบางลำพูเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยกับสายน้ำและร่วมการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการร่วมลงเรือในครั้งนี้ได้เห็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันพัฒนาคูคลองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยส่วนตัวได้ติดตามโครงการลักษณะนี้มาแล้วประมาณ 2-3 โครงการและเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการลดมลพิษตลอดจนการปรับปรุง ุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพมหานครและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคูคลองจากอดีต

0: เมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมาซึ่งในอดีตสภาพคูคลองบางพื้นที่อาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำจึงมีการบูรณะและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะบริเวณคลองมหานาคที่วันนี้เริ่มเห็นน้ำมีความใสขึ้นกว่าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมือง 9-11 กันยายนนี้เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนและเชื่อมโยงกิจกรรมกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569วันที่12-21กันยายนภายในงานมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศิลปาชีพเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30บูธเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่ม5จังหวัดภาคใต้ระดมข้อเสนอทางด้านความมั่นคงภัยพิบัติสังคมและเศรษฐกิจผลักดันการแก้ปัญหาครบวงจรเน้นสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: การพิพากษาธุรกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ความด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยผลการหารือพบว่าปัญหาในพื้นที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติทั้งความมั่นคงความปลอดภัยคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบโดยด้านภัยพิบัติเสนอให้บริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ำรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมทั้งยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านสังคมเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางด้านเศรษฐกิจเสนอให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถสายทางคู่และการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามถูกพาดพิงคดีหัวเลือกสว.ย้ำอำนาจสอบสวนอยู่ที่กกต.ขอทุกฝ่ายทำตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อของนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้อำนาจการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.และไม่เกี่ยวกับเรื่องบริหารราชการแผ่นดินพร้อมเน้นย้ำให้ทำตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมาถามว่าใครผิดใครถูกส่วนกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลายมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบเรื่องนี้และขึ้นรถเดินทางกลับทันทีรัฐบาลดีเดย์อัตราค่าไฟตามโครงสร้างใหม่เดือนกันยายนนี้ใช้น้อยจ่ายถูกลงเริ่ม200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าลดภาระประชาชนได้กว่า21ล้านครัวเรือน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ไขที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้าโดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา4บาท1584สตางค์ต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา4บาท3583สตางค์ต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก0634สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการทหารรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียและยูเครนยกระดับการโจมตีระยะไกลต่อคลังสินค้าโรงงานธุรกิจท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งนี้รัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าของยูเครนหลายครั้งในช่วงฤดูหนาวของปีที่แล้วจนสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อภาคพลังงานของยูเครนและทำให้ประชาชนในยูเครนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบตำรวจท้องถิ่นสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยว่าเกิดเหตุกราดยิงภายในงานเทศกาลดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ใกล้เมืองซูริกซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3,500 คนเมื่อเวลา 2:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ5รายในจำนวนนี้บางส่วนมีอาการสาหัสขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอาวุธถูกส่งไปประจำการบนทางหลวงห่างจากจุดเกิดเหตุราว30กิโลเมตรรวมถึงมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์จำนวนมากเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาผู้ก่อเหตุและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่สำนักข่าวเอพีรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าสำคัญของโลกเริ่มเปลี่ยนการปลูกกาแฟไปปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนโดยเวียดนามเข้าสู่ตลาดทุเรียนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี2565และเมื่อปีที่แล้วได้กลายเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยคาดว่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม180ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2564 ด้านกระทรวงเกษตรของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึง5เท่ามาอยู่ที่ 1,250,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลเวียดนามเตือนถึงความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดและการควบคุมคุณภาพหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติรายการ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรายการสปรินต์รุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นแซงคู่แข่งญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่3ของจายหลังจากการแข่งขันมาทั้งหมด3วันการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายรอบที่1ที่เมืองอูลาบาตอประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป109-68โดยในเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นนัดสุดท้ายในรอบนี้ไปพบกับมองโกเลียโค้ชแก้วพัชกรเลิศเหล่ากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบาสเกตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่าเกมในวันนี้เป็นเกมที่ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีตามแผนที่วางไว้รวมถึงการเปลี่ยนตัวนักกีฬาด้วยสำหรับเกมใหญ่ที่จะพบศึกหนักกับเจ้าภาพมองโกเลียในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะเป็นเกมที่ดีการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการอบที่3โปรจีนอาตยาธิติกุลเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์จาก4เบอร์ดี้1ดับเบิลโบกี้กับ1โบกี้สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์211อยู่ในอันดับ16ร่วมเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบที่3ส่วนผู้นำเป็นของหญินรั่วหนิงโปรจีนที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204โดยมีคิมเซยองและคิมฮยอจู2โปรเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ2ร่วมที่สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายประเภทชายเดี่ยวนัดนาทันรีบพ่ายให้กับโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกาไป0-2เซต4-6และ2-6หยุดเส้นทางการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ณัฐเจตเจตมงคลรัตน์แพ้อเล็กซานโดบูเรโลจากอิตาลีไป0-2เซต3-6และ4-6ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้เช่นกันส่วนธีรวัฒน์พัฒนาพดุงพงษ์ชนะซาชินจันทระเสขรันจากอินเดียผ่านเข้ารอบเมนดรอได้สำเร็จสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศ6แข้งเยาวชนในโครงการ GLO Star 2026เตรียมฝึกไปฟุตบอลกับอวิสปาฟูกุโอกะที่ญี่ปุ่น6เดือนติดตามได้จากรายงาน
9: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยประกาศรายชื่อ6นักฟุตบอลเยาวชนจากโครงการ GLO Star 2026ภายใต้การแข่งขัน GLO Cup 2026หลังเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13และ15ปีจำนวน30คนผ่านการเก็บตัวพัฒนาศักยภาพใน GLO Star Camp เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะคัดเลือกเหลือรุ่นละ3คนสำหรับนักเตะที่ได้รับเลือกในรุ่น U13 ได้แก่พัชระโอชารสลูคัสจอนโฮเมอร์และพักพลศรีปัตถาส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐวัฒน์แดนกาสายวรากรรินทชัยและประกรณ์บุญทานาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยกล่าวว่าการคัดเลือกเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากนักเตะทั้ง30คนมีศักยภาพแตกต่างกันโดยพิจารณาจากทั้งทักษะฟุตบอลพัฒนาการพัฒนาคติวินัยและความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวทั้งนี้นักเตะทั้ง6คนมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะทีมในเจลีกเป็นระยะเวลา6เดือนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่ห้องแถลงข่าวชลบุรีสเตเดียมโดยจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 เปิดเผยว่าทีมชาติไทย U20 มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ แม่สายที่อยู่จะต้องพบกับศึกหนักแต่ทีมชาติไทยได้ทำทั้งข้อมูลการบ้านและฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งยังเป็นแมตช์ที่เล่นในบ้านก็มั่นใจว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการโดยเป้าหมายคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมที่สนามชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผานิชคาดนาครายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: สรธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
13: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติกว่าปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีเรื่องราวระดับโลกนี่ทำให้คุณวิกรมกรมดิษฐ์นี่นอนไม่หลับมาหลายคืนนะเพราะว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3โดยเฉพาะประเด็นในเอเชียตะวันออกเนี่ยคุณวิกรมจับตาใกล้ชิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครจะทำอะไรใครทุกวันนี้นักเลงโตเยอะแล้วเกินกติกามีเอาไว้ทำไมคุณไม่สนใจกติกาแล้วเหรอคุณอยากจะเขกหัวใครอยากจะไปปล้นใครอยากจะไปทุบใครอยากไปยึดบ้านใครนี่คุณทำได้โดยที่คุณไม่คิดว่าจะมีใครมายับยั้งคุณได้เหรอฉะนั้นน่าเป็นห่วงแต่ผมห่วงคุณวิกรมก่อนว่าคุณวิกรมนี่สุขภาพจิตตอนนี้ถ้ารู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันจะอยู่ไปอีกกี่ปีเนี่ยถ้าโลกมันระเบิดตูมตามขึ้นมานี่ก็เตรียมสุสานตัวเองไว้นะแต่ไม่อยากจะไปเร็วเกินไปใช่หรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับดีครับคือผมเนี่ยไปอยู่ในเอเชียตะวันออกมาตั้งแต่เด็กเลยก็ที่ไต้หวันเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นนะเกาหลีแล้วก็
1: การที่จะเห็นในนั้นมีอะไรเอเชียตะวันออกคือจีนญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมยังใหญ่แล้วมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วมีไต้หวันอีก
2: โอ้ใช่ใช่แต่คราวนี้เมื่อเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกมันมีเรื่องของจีนกับไต้หวันจีนกับญี่ปุ่นนะแล้วก็เกาหลีนะที่ออกมาเกาหลีก็จะประกาศว่าอัวเนี่ยมีศัตรูคือญี่ปุ่น
1: อ
2: ัวเนี่ยมีศัตรูคืออเมริกาแล้วเห็นไหมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเป็นบายเบื่อบายเมาอัวเอายังไงอัวสู้ตายเห็นไหมเฮียคิมก็มีภาพอันนั้นอันหนึ่ง
1: อ
2: ีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเขากำลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะอยู่ดีๆเฮียสีก็เดินทางไปที่กรุงเปียงยาง
1: ใช่เมื่อเดือนสองเดือนนี้เองนะ
2: ไปเดินทางไปที่นั่นหลังจากที่ไม่ได้เดินทางมาตั้ง 7-8 ปีอันนี้มันมีความหมายอะไรอ่ะความหมายก็คือบอกให้คนทั้งโลกเห็นว่าเฮ้ยเฮียคิมนะที่อีมีอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็จะพัฒนาอะไรทำอะไรต่อไปเนี่ยเฮ้ยจีนสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางจีนนะสนิทสน
1: ม
2: จะต้องไปสร้างความสนิทสน
1: ม
2: เฮียคิมอีก็นั่งรถไฟไปหาเฮียสีนะที่ปักกิ่งนะแล้วก็โอเขาก็เรียกเฮียสีนะเป็นคุณลุงเป็นคุณอาอะไรของเขานะ เรียกกันแบบว่าเป็นญาติอะเป็นญาติ
1: อาเจก
2: อาเจกอาเจก
1: อาเจกเลยนะ
2: ตอนนี้เฮียสีเขาก็มองโอ้คิมมันเรียกว่าเป็นอาเจก
1: อ
2: ย่างลือลือก็เป็นโนเกียเราก็เป็นญาติกันคราวนี้พออันนี้ไปงี้ปั๊บเฮียปู
1: อ
2: ีก็ไปเจอเฮียคิมเฮียคิมก็ไปเจอเฮียปู
1: โอ้ครับ
2: ไอ้การ
1: คู่นี้รักกันมากกว่าคิมกับปูตินเนี่ยรักกันมากกว่าคิมกับสีนะดูแล้ว
2: สีเขาเป็นอย่างนี้สีเขาต้องเอาฟอร์ม
1: ฟอร์มนะ
2: ฟอร์มของสีเขาเป็นผู้ใหญ
1: ่นิ่งนิ่งสุขุมสุขุมเนาะ
2: เออวันก่อนเนี่ยเจอเฮียหนูเขาไปเจอกับเฮียสี
1: ไอ้หนูคือนายกหนูเนี่ยนะ
2: แกก็ไปเจอแกก็ไปจับมือกับเฮียสีเสร็จแกก็จะเดินนะออกไปแกก็เลยบอกกับเฮียสีบอกว่าท่านขอชักรูปนะสักรูปหนึ่งได้ไหมเฮียสีแกก็เห็นเฮียหนูไปถึงก็พูดภาษาจีนร้องเพลงจีน
1: เฉียน
2: อะไรก็ดูแล้วก็เอ้ยกากินั่งอันนี้เป็นภาพแรกเลยที่มีทั้งนะเฮียสีเฮียหนูแล้วก็
1: ม
2: ีรัฐมนตรีของเราแล้วก็มีหวังอี
1: ้
2: ถ่ายกันเป็นยืนกัน
1: อ
2: ะนะถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปหมู่ถือว่าเป็นรูปแรกนะคุณสุทธิชัย
1: อืม
2: ที่ไม่มีแบบประเภทจะไปชักรูปแบบอย่างนี
1: ้อันนี้คือรูปน่าประทับใจแล้วก็ท่านสีก็พร้อมจะแสดงความเป็นมิตรเพื่อน
2: ดังนั้นวันนี้เฮียปูเฮียสีก็ทำไมถือหางเครื่องให้กับเฮียคิ
1: ม
2: คราวนี้เฮียคิมก็ได้ใจเฮียคิมช่วงหลังเนี่ยแกก็ไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรมากพ่อเฮียทรั
1: ม
2: ป
1: ์
2: เฮียทรัมป์ไปเจอกับเขาครั้งแรกที่สิงคโปร
1: ์
2: แล้วเฮียทรั
1: ม
2: ป์เนี่ยแกก็โอ้ยไอ้คิมนี่เป็นคนดีคิมนี่อะไรต่างต่างต่างกับไบเดนนะไบเดนบอกว่าไอ้คิมเนี่ยมันเป็นนักเลง
1: ใช
2: ่เป็นมาเฟียอัวคบกับไอ้คิมไม่ได้อัวไม่พูดกับลือ แต่เนี่ยทรัมป์เนี่ยเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าแกไปจับไม้จับมือกอดรัดฟัดเปลี่ยนกับเฮียคิมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนเขาขึ้นไงเขาก็ไปเจอกันคุยกันแล้วก็ไปเจอที่ฮานอยไปเจอกับฮานอยนี่ทรัมป์ก็พูดจะไม่เข้าหูเฮียคิมเฮียคิมเลยสะบัดก้นออกไปจากที่นั่นนั่งรถไฟกลับนะที่เปียงยางเลยเห็นไหมก็หยุดเฮียทรั
1: ม
2: ป์แกก็มีลูกเล่นวันนึงแกก็นั่งเครื่องผ่านมาแกก็ให้ข่าวบนเครื่องบินแกบอกเฮ้ยคิมบัวนะอีกกี่โมงกี่โมงจะไปถึงที่นะเกาหลีใต้หรือว่างไหมวะ
1: หรือว่าง
2: ถ้าว่างเนี่ยนะหรือมาเจอกับอัวที่ชายแดนหน่อยได้ไหม
1: เออว่ะ
2: ในฐานะที่เราเคยจับไม้จับมืออาจจะมีอารมณ์เสียก็ไม่เป็นไร
1: เห็
2: นไหมเขาก็ปรากฏว่าเฮียคิมได้เห็นผ่านข่าวเฮียคำเฮียคิมก็ห่อรถนะมาฝุ่นตลบเลยมาถึงที่ชายแดนแล้วก็จับมือกับเฮียทรัมป์ที่ชายแดนโอ้โหเฮียทรัมป์อีบอกว่าดูเห็นไหมเอ้ยว
1: ่
2: าแค่บอกแค่คำเดียวเฮียคิมลืมบึ้งห่อฝุ่นตลบมาเจออัวเลย
1: เ
2: ห็นไหมตรงนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะเฮียคิมออกมาขู่ฟอดฟอดแล้วก็กดนะปุ่มยิงข้ามหัวญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆเอ๊ะวันนี้เขาก็ดีคนเขาก็มองเรตติ้งของทรัมป์นี่ดีนะโอ้ขนาดเนี่ยไอ้เกาหลีเนี่ยมันเกาหลีเหนือไม่เคยที่จะมาจับไม้จับมือ ทำอะไรกับทางอเมริกาเลยเฮียทรั
1: ม
2: ป์แค่บอกนะคำเดียวบนเครื่องบิน for Air Force One
1: ใช่ไห
2: มแค่นั้นเองเฮียคิมมายืนจับมือกันเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ดีแต่สิ่งที่เฮียคิมมีอยู่แล้วก็ทำอยู่ตอนนี้ก็ยังสะสมอาวุธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้ตอนที่สะสมอาวุธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่มันทำให้เป็นปัญหาก็คือเรื่องของนายกหญิงเหล็กเนี่ยซานาเอะพูดการสภาไงว่าเอ๊ถ้าเกิดว่ายังไงไต้หวันมีปัญหา
1: อ
2: ัวก็ต้องรู้นะถ้ามีผลกระทบต่อญี่ปุ่นยังไงนะใช่ไหมอัวก็ต้องดูว่าอัวจะต้องสนับสนุนยังไงไต้หวันแค่นั้นแหละเรื่องจีนกับญี่ปุ่นก็สดกันซัดกันจีนยกเลือกเที่ยวบินไปญี่ปุ่นครึ่งนึงแล้วก็ไม่ขายอะไรต่ออะไรให้กับญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมกับขึ้นแบ็คลิสต
1: ์
2: บริษัทญี่ปุ่นที่ค้าอาวุธนะแล้วมาให้คนจีนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาไอ้ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้จีนนี่ก็ตืบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยในอดีตเขาก็มีความรู้สึกอ้วนเนี่ยเป็นพวกซามูไรนะ
1: อ
2: ้วนเนี่ยนับถือปรัชญาบูชิโดเอาใช่ๆเพราะซามูไรนี่เขาถือว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีกัตส์มีความมุ่งมั่น
1: กล้าหาญ
2: ใช่ก็คือเขามองว่าลัทธิบูชิโดก็คือลัทธิซามูไรคนที่เป็นซามูไรเนี่ยคุณสุทธิชัยพวกนี้นี่ถ้าแพ้อัวก็ฆ่าตัวตายขวานท้องตัวเองแล้วก็ให้อีกคนนึงนะ คยถือไอ้สมุไรไว้ถ้าเกิดว่าตายแบบทรมานหลังจากควานท้องตัวเองแล้วก็ให้ตัดคอเลยจะได้รู้แล้วรู้รอดฉะนั้นไอ้ความที่เป็นนะคนที่อยู่ในปัจฉยาและลัทธิบูชิโดก็ทำให้คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเนี่ย มีความรู้สึกนะละอายแก่ตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะญี่ปุ่นคนเดียวนี่ยึดทั้งเอเชียแล้วก็ไปลบกับอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยมีความเย่อหยิ่งในอะไรในอดีตตัวเองนี้
1: ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตัวเอง
2: ยิ่งใหญ่คราวนี้พอโดนจีนขู่โดนจีนตื้
1: ม
2: อย่างกับที่เอาอะไรต่ออะไรไปประนามคราวนี้ญี่ปุ่นก็เกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนแม็กอาเธอร์เนี่ยมาควบคุมอัวไม่ให้อัวมีกองทัพของตัวเองอัวก็โอเคเพราะว่าอัวแพ้สงครามกับอเมริกาแล้วก็ให้สาวญี่ปุ่นนะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายโอ้คนญี่ปุ่นก็มองว่าโอ้อเมริกานี่มาช่วยญี่ปุ่นนะในเรื่องของปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็มาสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็นับถือซูฮกอเมริกาเป็นลูกพี
1: ่ยอมเลย
2: คราวนี้อเมริกาเองก็เดิมทีแม็กอาเธอร์บอกเฮ้ยหรือ1ห้ามมีกองทัพตัวเอง2ห้ามหรือมีนะใช้งบประมาณกลาโหมนี่เกิน 1% และไอ้บริษัทใหญ่ๆพวกนี้เอามาตัดมาซอยให้มันเล็กลงหรือจะเป็นใหญ่อย่างกับมิตซูบิชิหรือกระทำทางด้านกองทัพอากาศมิตซุยกองทัพเรืออะไรไม่เอาละหรือตัดออกให้หมดฉะนั้นญี่ปุ่นเขาก็ถูกอเมริกาสับบะช
1: ่อ
2: นะเล็กลงคราวนี้พอมาตรงนี้ตานาเอะนี่อีก็เป็นแบบซามูไรผู้หญิงนะ
1: ใช่ซามูไรเลยแหละ
2: ผู้หญิงที่มีจิตเป็นซามูไรเขาก็มองแล้วว่าอย่างนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยถูกข่มขืนทางความรู้สึกมานะตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ มีประชากรตั้ง120ล้านคนแล้วฉูกเฮียคิมเนี่ยเอาไอ้นั้นมายิงข้ามหัวแล้วข้ามหัวอีกแล้วก็โดนสีนะตืบแล้วก็ยังโดนไอ้ทูตอัครทูตไปญี่ปุ่นบอกว่าจะตัดคอนะของซานาเอะอีกโอ้โหมันก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่มีปมด้อยนะกลายเป็นว่ามองแล้วตัวเองนี่ต้องทำความเข้มแข็งขึ้นก็เพิ่มไอ้งบกลาโหมมาจาก 1% เป็น 1.9%
1: เนี่ยชัดเจนจีนก็ต้องบอกเฮ้ยหรือทำอะไรอยู
2: ่ปรากฏว่าอเมริกาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ได้วันนี้นะพวกลือต้องมาช่วยวัดดูแลนะหรือต้องเพิ่มงบเป้าหมายจริงๆอเมริกาอยากจะให้อย่างน้อยก็ 3% ถึง 5% ซึ่งเขาก็ไปบีบคอพวกนาโต้มาเพราะอเมริกามีความรู้สึกว่าอ้วนเนี่ยเป็นยามเฝ้าแผ่นดินให้ลื้อมาตั้ง70กว่าปีแล้วอ้วนไม่ไหวอ่ะอ้วนเหนื่อยแล้วอ้วนตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วแล้วยิ่งอเมริกาตอนนี้มีหนี้เข้าไปตั้ง40ล้านล้านโอ้โหไม่ไหวอ่ะอ้วนใหม่แล้วอ้วนหรือต้องให้ค่าคุ้มครองอ้วนหรือไม่ก็ต้องลื้อดูแลตัวเองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตอนนี้เกิดวิกฤตขึ้นมาว่าญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริษัทเนี่ยที่ทำอาวุธส่งอาวุธออกนอกประเทศไปขายได
1: ้
2: โอ้จีนก็ยิ่งสะดุ้งใหญ่เลยเห็นไหมจีนนี่มองเลยว่าเออไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังจะกลับเข้าไปในลัทธิทหารเหมือนเดิมละ
1: อ
2: ันนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตของความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกแต่ที่หนักขึ้นไปอีกทีนึงก็คือปูตินไปเยี่ยมเกาะสักการินที่ตอนเหนือของญี่ปุ่นโอ้โหแค่นั้นเองนี่อันนี้ดุเดือดเลยเพราะว่าไอ้เกาะเนี่ยมัน4เกาะเนี่ยหนึ่งในเกาะนั้นน่ะมันเป็นเกาะของเพื่อนผมนะชื่อโคเมอิ
1: เพื่อน
2: ไอ้คนนี้มาทำงานกับผมตั้งแต่ปี1989ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่ที่ เมืองไทยนะทำอยู่ที่ในอมตะเขาเป็นพนักงานของอิโตจิวเขาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นทุกปีนะต้องให้เขาไปเย้ยวๆนะไปบอกสู้สู้สู้ไอ้วันที่ต้องไปประกาศเสียงเนี่ยไอ้เกาะสี่เกาะเนี่ยเพราะว่าบ้านเขามีเป็นมีเกาะอยู่หนึ่งเกาะไง
1: เมื่อก่อน
2: เนี่ยปู่เขาก็ทำเรื่องประมงทีนี้ตรงเนี้ยเมื่อไอ้สี่เกาะเนี่ยโอ้โหปูตินมานี่โอ้โหนี่ของขึ้นเลยในญี่ปุ่น
1: ใช่โอ้โห
2: เพราะว่าญี่ปุ่นบอกว่าไอ้เกาะอันนี้มันเป็นของเขาไอ้รัสเซียมายึดไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ตรงนี้มันคุกุ่นเป็นอย่างนี้ไปแล้ววันนี้ผมก็เกิดความกังวลนะ
1: กังวลถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับไหม
2: ก็ต้องกินยาทำใจกับประสาทนอแรด
1: ยาทำใจมันแก้ปวดหัวใช่ไหมแก้ไข้ก็
2: ดีแหละแก้ปวดหัวเพราะว่ามันจะเป็นการปวดหัวระดับลึกสมมติว่าผมเกิดเป็นทูต
1: นี่ไงผมเสนอ
2: special convoy
1: special envoy
2: envoy ถ้าสมมติว่าผมนะผมก็จะไปคุยกับเฮียคิมก่อนบอกเฮ้ยเฮียคิมเฮียคิ
1: ม
2: ว่าถามเรื่องจริงๆเขาว่าหรือจะไปลบกับอเมริกาแล้วลบกับญี่ปุ่นเนี่ยเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไร
2: เพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไร
1: อ
2: ันนี้ก่อนนะผมก็จะไปถามไต้หวันเหมือนกันนะหรือไปลบกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะได้อะไรเพื่อใครเพื่อใครใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้ววันนี้ที่หลังจากกอบชอปกับรีแกนจับมือกันพวกนื้อทำธุรกิจอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเหตุผลที่ทางกอบชอปกับรีแกนก็บอกว่าเอ๊ะเราลบกันเพื่ออะไรก็นำไปสู่การทำไมทำลายอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติความขัดแย้งนะอันนั้นน่ะถ้าเกิดว่าหรือทำแบบอย่างนี้ล่ะหรือคิดว่าหรือไม่มีความสุขหรือประเทศหรือไม่ปลอดภัยหรือ แล้วเอเชียเราก็สงบสุขไหมที่จริงนะคุณวิชัยดูสิตั้งแต่สงครามเกาหลีตั้งแต่สงครามเวียดนามมาเนี่ยเอเชียก็สงบสุข
1: ใช่ไหม
2: วันนี้ทำไมเราต้องเอาเอเชียเนี่ยไปลบเพื่อใครเราเอาคนเอเชียลบกับคนเอเชียเพื่อประเทศไหน
1: เพื่อใครประโยชน์จะตกกับใคร
2: ใช่ไห
1: ม
2: วันนี้เรามาดูสิเอ้าผมก็จะคุยกับคนไต้หวันผมก็จะคุยกับคนจีนเพราะว่าเฮ้ยถามจริงๆเหร
1: อ
2: คนจีนเนี่ย 4,000 กว่าปีเนี่ยที่มาเนี่ยหรือมี3ก๊ก4ก๊ก10ก๊กหรือลบกันเพื่อใครวะหรือตั้งแต่วันนั้น 4,000 กว่าปีมาถึงวันนี้หรือยังลบกันอีก
1: เอ้
2: าไต้หวันกับจีน
1: อ
2: ่ะ
1: ใช่น่ะสิแล้วใครได้ประโยชน์
2: แล้วหรือจะไปลบกันเนี่ยนะว่าเพื่อใครอ่ะเพื่ออะไรผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้นะแล้วในฐานะที่ถ้าลือลองคิดดูว่าวันนี้ญี่ปุ่นก็เป็นยักษ์ทางด้านเศรษฐกิจอยู
1: ่
2: เกาหลีก็ยักษ์เศรษฐกิจไต้หวันก็ยักษ์เศรษฐกิจพี่เบิ้มคือจีนรัสเซียก็ใหญ่นะรัสเซียเนี่ยรัสเซียนี่น่าจะสัก4ล้านล้านนะ GDP อ่ะใกล้เคียงกับญี่ปุ่นถ้าเอาพวกนี้นะมันนั่งจับมือคุยกันเหมือนที่ในรูปเนี่ย
1: ใช
2: ่ผมนี่ยินดีนะถึงแม้ผมจะไม่เยอะนะ ผมก็ยินดีที่จะไปทำผมแบบคิมโอแล้วเฮียทรัมป์มาอีกโอ้โหเห็นไหม
1: เฮียทรัมป์มาแล้วเห็นไหมผมเชิญให้คุณวิกรมเชิญทรัมป์มาด้วยนี
2: ่
1: ผมถาม
2: ว่าคุณวิชัยว่าถ้าเกิดโลกใบนี้เอาแบบนโยบายของรีแกนแล้วผมทำไมรู้สึกว่าคนเนี่ยประทับใจรีแกนมากคุณวิชัยประทับใจรีแกนไหม
1: แน่นอนแกเป็นคนแรกที่กล้าบอกมิสเตอร์กอร์บาชอฟ tear down this wall แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคุณวิกรมเคยไปยืนอยู่ตรงกำแพงตรงไอ้เบอร์ลินตรงนี้ไหม
2: ผมเคยไปอีสต์เบอร์ลิน
1: อ๋อแล้วไปเข้าไปข้างในเลย
2: เข้าไปเลยผมจ
1: ำก่อนหรือหลังกำแพง
2: ก่อนปีนั้นปี1978
1: ว้าว
2: 1978เป็น DDR แล้วผมก็นั่งรถจากฮัมเบิร์ก นะไปเบอร์ลินไงแล้วมันต้องผ่านไอ้กำแพงนั้นนะ
1: เ
2: ออผมนั่งรถไฟไปนะ
1: เข้าไปตอนนั้นไม่อันตรายหรอตอนนั้น
2: ไม่อันตรายเพราะว่าผมมองว่ามันก็มีคนไปเที่ยวนี่มีฝรั่งไปเที่ยวผมก็ตามฝรั่งที่เขาไปเที่ยวว่าถ้าไอ้ฝรั่งมันกล้าไปผมก็กล้าไปคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปจากอีสต์ยุโรปกับเวสต์ยุโรปตอนนั้นมันทำไมนาโต้กับวอร์ซอใช่ไหม
1: ใช
2: ่แล้วพอหายไปปั๊บดูสิยุโรปเป็นยังไงอีสต์เยอรมันกับเวสต์เยอรมันเขาก็รวมประเทศกันแล้วก็กลายเป็นเยอรมันในปัจจุบันทุกคนก็มีความสุข
1: เอ้
2: าน่ากลับมาที่ฟาอีสต์เราในตรงนี้ถ้าเราทำอย่างที่ว่าเนี่ยเอามาคุยกันนะผมเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้นะแล้วเคยเสนอไปนะในช่วงหนึ่งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขาเป็นนายกญี่ปุ่นไง
1: พี่ชายเป็นนายกคนไหนอดีตนายกคนไหน
2: อโศกไงอโศก
1: อโศ
2: กคราวนี้พอผมรู้จักบริษัทอโศกมาตั้งแต่ปี1977เราทำธุรกิจกันคราวนี้ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยถามสิเราเนี่ยจะลบกันตรงเนี้ยลบไปเพื่อใครเพื่ออะไร
1: เพื่ออะไ
2: รแล้วมีตัวอย่างที่ดีจากสองคนนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้สมมตินะถ้าทำตรงนี้ได้อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสงบอันแรกเลยคนเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็จะเกิดความสุขแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบุญไหมคุณสุทธิชัย
1: ถูกต้อง
2: อันที่สองจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามสงครามญี่ปุ่นกับจีน
1: เ
2: อ้าใครคิดว่าสงครามนี้มันแจ๋วมันดีไหมไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
2: มีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ไปดูสิวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเฮียบอลเล่นลุงแกก็ทำไมแกขายหุ้นแกหมดเลยนะ
1: แล้วแกเพราะเรื่องนี้ล่ะ
2: เอ้าแกดูโลกแล้วไม่ไหวละถ้าเกิดแกยังไปลงทุนอยู่ในธุรกิจต่างๆเนี่ยไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นมาเฮียหยุ่นคิดว่าธุรกิจเป็นยังไงอ่ะ
1: มันเลี่ยงหมดเลี่ยงหมด
2: อีก็เก็บเงินแต่คราวนี้การที่เก็บเงินเนี่ยแกก็มีวิธีเก็บของแกแหละเพราะว่าไอ้เงินนี่คือกระดาษนะ
1: ครับใช
2: ่ฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาดูแล้วเอ๊ะเราในฐานะที่เป็นปัตุชนคนธรรมดาคุณสุริชัยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนยังไงเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้น
1: คุณวิกรมนี่แหละทำหน้าที่เป็นทูตพิเศษของอาเซียนแล้วไปเจอกับคิมแล้วก็ระดมให้ทุกคนมารูปนี้ผมส่งท้ายรูปนี้ทุกคนจับมือกันนะ
2: โอ
1: ้จับมือกันเลย join hands นะคุณวิกรมจะเป็นสื่อกลางจับมือกับข้างหนึ่งจับมือข้างหนึ่งกับคิมจับมือกับปูจับมือกับ
2: ครับ
1: นี่คือรูปสันติภาพของโลกที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมคุณวิกรม
2: ผมนี่มีคำถามนะว่าทุกคนที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี้ยลบไปเพื่ออะไรมีอะไรที่จะทำให้เราต้องการจะลบฉะนั้นวันนี้รายการของเราที่อยากจะคุยกันก็คือว่าที่ฟาอีสต์เนี่ยนะที่เอเชียตะวันออกเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างภาพที่เฮียหยุ่นพูดเนี่ยเราก็จะเป็นเวทีสันติสุขอมตะอย่างนี้ผมคิดว่ารายการเราเนี่ยจะทำประโยชน์ให
1: ้
2: เราเอาไอ้ตรงนี้มาทำในเรื่องคำว่าสันติสุขนะแล้วก็ไปคิดถึงว่าทำไมมนุษย์ไม่คิดถึงสันติสุขอันนี้เป็นเคสที่ดีนะฉะนั้นผมว่าวันนี้เรานี่ก็มีความคิดว่าการที่จะเปลี่ยนนะที่ความขัดแย้งที่กำลังจะบานปลายผมเชื่อว่าถ้าความขัดแย้งเนี่ยหยุดไม่ได้โดยที่ยูเครนก็ยังหยุดไม่ได้เอเชียไอ้ตะวันออกกลางก็หยุดไม่ได้แล้วก็เอเชียนะทางก็กลายเป็นทำไมสมรภูมินี้คุณทิชัยคิดว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มั้ย
1: ว่าเราต้องพยายามยับยั้งต้องพยายามยับยั้งมันจะเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่เราต้องยับยั้งครับมันเกิดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือได้เลยเอาละครับวันนี้ได้คุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงมีข้อมูลอย่างละเอียดคุณวิกรมไปเอาบริษัทมาแล้วผมก็ช่วยจินตนาการต่อว่าถ้าเกิดคุณวิกรมเป็นทูตพิเศษเพื่อสันติสุขจะเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเอยุนครับและแฟนรายการทุกคนครับ
1: ครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพลิกชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์ลุยโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
7: ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมอันดับ17ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปี2023พบกับเจ้าภาพจีนอันดับ7ของโลกผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะจีนไปได้3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4ในประวัติศาสตร์พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีนพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์คัพ2027และคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางทีมสาวไทยชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยกระทรวงมหาดไทยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการแผนรับมือภัยพิบัติเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลา
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยด้านภัยพิบัติเป็นการระดมความคิดเห็นจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแต่ละจังหวัดได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเตือนภัยที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำจากทั้ง5จังหวัดจะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยและแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อรับมือสภาวะโลกร้อนด้วยการถอดบทเรียนภัยพิบัติจากทิเบตเนปาล
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนทิเบตเนปาลสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นแม้ไทยไม่เสี่ยงทานน้ำแข็งถล่มแต่ต้องรับมือทั้งน้ำท่วมภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มและอากาศร้อนจัด

0: เรียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนดนตรีกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันอาทิตย์ครับเราลำลึกถึงการจากไปของพิสืบนาคเสถียรนะครับ36ปีแล้วก็มีการจัดงานในวันพรุ่งนี้นะฮะที่ทางสำนักบริหารพื้นที่นะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วก็ผมจะไปร่วมงานด้วยก็ปรากฏว่าป่วยซะก่อนนะฮะก็เลยคิดว่าคงจะไม่ได้ไปซะละเพราะว่าถ้าไปเดี๋ยวจะอาการหนักนะครับก็จะมีงานในวันพรุ่งนี้กับวันที่1ที่วันครบรอบนะครับซึ่งวันที่1ก็จะมีกิจกรรมซึ่งเป็นประจำทุกๆปีก็ปฏิบัติตามที่เขาได้กำหนดไว้ด้วยนะครับจะมีวันที่31เนี่ยจะมีนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์บริเวณอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรแล้วก็มีเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือนะฮะแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เขาหินแดงแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพักดีจำกัดจำนวน20ท่านนะครับต่อเส้นทางและต่อรอบนะฮะภาคเช้า2รอบและบ่าย1รอบนะครับก็มีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้งการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่กันชนรอบเขตห้วยขาแข้งนะฮะช่วงเย็นก็มีดนตรีอะคูสติกนะครับเครือข่ายอนุรักษ์และวงคุยเรื่องเล่ามรดกโลกนะครับแล้วก็มีช่วงค่ำเสวนาทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งมรดกโลกเนี่ยนะครับหายตัวมันเล็กเหลือเกินเนี่ยนะครับแพทย์ก็เสวนาทุ่งใหญ่ในสวนห้วยขาแข้งมรดกโลกธรรมชาติวันนี้และในวันข้างหน้าโดยนายสมโพธิ์มณีรัตน์ข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีการแสดงแสงสีเสียงชีวิตผลงานของสืบนาคเสถียรแล้วก็ช่วงค่ำจุดเทียนรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรนะครับส่วนที่1กันยายนก็จะมีพิธีสงฆ์ตอนเช้านะฮะแล้วก็มอบทุนการศึกษาในช่วงสายและวางหรีดรำลึกจากนั้นก็ชมนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องกันไปที่บริเวณพื้นที่ของห้วยขาแข้งนะครับที่พิสืบนาคเสถียรได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับรำลึกถึงการจากไปแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าเขาในคืนวันนี้กันสักชั่วโมงเนี่ยก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ผมเลือกเพลงขุนดงนะฮะขุนดงซึ่งพี่ฟุตบาทได้ทำงานตรงนี้มาแต่ก่อนหน้านี้เคยเห็นมีเป็นเพลงเก่าแล้วก็ทราบว่าเขาใช้ขับร้องกันในหมู่ของบรรดาพวกวรรณศาสตร์หรือว่าทางคนที่ทำงานด้านป่าไม้แพร่เนี่ยนะก็จะมีเพลงประจำนะเป็นเพลงจำของคนที่ทำงานเพื่อป่าเพื่อเขาและธรรมชาติเป็นปณิธานเป็นความมุ่งมั่นในความตั้งใจก็ขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มุ่งมั่นในปณิธานที่จะดูแลผืนป่าให้กับเราเจ้าที่มีน้อยครับเราต้องเห็นใจแล้วก็ต้องช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาที่จะขึ้นไปในพื้นที่ทั้งอุทยานแล้วก็ทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆไม่ไปเป็นภาระไม่นำขยงขยะต่างๆเข้าไปในพื้นที่ให้เป็นเรื่องของการที่อันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องขยะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาเปิดให้เราได้เข้าไปท่องเที่ยวก็ดูแลรักษาพื้นที่ให้เขาด้วยครับกับขุนดงและคืนสู่ธรรมชาติครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งมันเกินกว่าความควบคุมแล้วล่ะครับเพราะว่าการสมดุลเนี่ยมันหมดไปแล้วนะฮะทั้งถ่านน้ำแข็งทั้งอะไรต่างๆที่ออกมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็ทำความเสียหายมากมายในเฉพาะผู้ที่ได้รับภัยพิบัติเหล่านี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ยอดพุ่งไปไม่มีสิ้นสุดเลยนะครับ700กว่าแล้วก็ไปไกลร่างถูกพัดพาไปสายน้ำนี่ไกลไปถึงอินเดียหลายร่างนั้นก็เรียกว่ามีเริ่มมีทั้งตัดขาดทั้งร่างกายเปื่อยนะฮะแล้วก็ขึ้นอืดเพราะว่าไปกว่าแสนสายน้ำทีมกู้ภัยก็ทำงานกันอยู่อย่างเหน็ดกันอย่างเหน็ดเหนื่อยกันมากนะฮะแล้วก็พื้นที่ต่างๆนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับฉะนั้นก็คงจะต้องเอาใจดูแลใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่าถ้าโลกร้อนมากๆขึ้นแล้วคราวนี้ก็คงจะถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะต้องคอยคือไม่ใช่เฉพาะดูในจุดที่เราพักหรือเข้าไปท่องเที่ยวเท่านั้นนะฮะต้องตรวจสอบไปถึงสภาพที่อยู่เหนือไปกว่านั้นอยู่สูงไปกว่านั้นหรือว่าสภาพพื้นที่โดยรอบให้ไกลกว่านั้นว่ามีอะไรหรือมีความสุ่มเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องติดตามกันมากขึ้นสำหรับข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็คงจะต้องเดินทางกันนะฮะด้วยบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันอีกในช่วงเวลานี้นะฮะในช่วงเวลาของถนนดนตรีของผมพิจิตรุ่งสมัยนะทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการชนันวสันต์วงสว่างมูลนิธิพาเทียมแสนเตือนใจชาวบ้านในเมืองสมเกียรติท่านมณีแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอัตยานะครับหมายเลขโทรศัพท์0816346452ขอรับสายช่วงหลังสี่ทุ่มกันแล้วกันนะครับวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะฮะก็เสียงไอเยอะแล้วก็เลยทำให้มันคันคอแล้วเส้นเสียงจะบวมนะครับก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่พอดีอยู่เวรอ่านข่าวเมื่อวานก็ต้องฝากน้องเขาไว้คนหนึ่งนะฮะน้องแชมป์นะก็วันนี้ก็ต้องมาอยู่เวรนะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนฟ้าเทลงมาอย่างมากเลยกระเป๋านะครับเป็นเวอร์ชันที่นสู่นำมาร้องเอาไว้นะเดิมนแสงธรรมดาเป็นคนเขียนเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็พงพนาครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีผมพิญญารุ่งสมัยในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็พบกันจะเจอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับพร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายที่ที่เป็นสถานที่ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ตามธรรมชาติต่างๆน้ำตกอะไรต่างๆนี่นะครับก็คงจะต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับก็มีกิจกรรมเขาจะชวนผมไปปีนะฮะช่วงเดือนธันวาจะไปอุ้มผางกันวันนังงาจะขึ้นไปเล่นที่นั่นแล้วก็ทางคณะนี่เขานานิตกรรมชนแล้วก็คุณเล็กรัตดารักประชาไทยเขาจะขึ้นไปที่นั่นก็ชวนกันไปอยากจะให้ไปที่อุ้มผางที่บ้านกูสันว่าอยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องคอยเช็คกันเรื่องที่ลอสู้ด้วยนะน้ำตกน้ำตกอะไรต่างๆตอนนี้ก็ประวัติพันพึงกันไปกับเรื่องของสถานที่ธรรมชาติทั้งหลายครับก็อย่าประมาทนะฮะก็คือช่วยกันดูแลถ้าเวลาที่เข้าไปตามน้ำตกถ้าเห็นน้ำแดงๆน้ำขุ่นๆมานี่ก็เป็นอันว่าแน่นอนต้องมีน้ำป่าก็ขึ้นที่สูงเอาไว้ครับหรือว่าบ้านพักต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ก็เขากำหนดว่าอย่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ก็ปฏิบัติตามคำที่แนะแล้วก็คำแนะนำเขาด้วยเหมือนกับที่ห้วยกับแข้งเขาก็มีคำที่แนะคำแนะนำบนไว้ครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานได้กำหนดไว้นะครับกับเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติอีกสักช่วงหนึ่งนะครับตลอดชั่วโมงนี้นะฮะก็เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วกันเพราะว่าอำลึกกับการจากไปของพิสืบนักคัสเทียนเนี่ย36 ปีนะฮะฉันเป็นต้นไม้และดื่มน้ำลมไฟครับ

ช่วงท้ายของทนดนตรีชั่วโมงแรกกับผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดคุณบุบเกาะอบดินในคืนวันอาทิตย์ครับก็คงจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องแบบดูข่าวแล้วก็หดหู่เหลือเกินสำหรับเรื่องของเนปาลเรื่องพื้นที่ที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับยังไม่รู้จะมีอีกกี่ที่กี่ทางโดยเฉพาะเรื่องของเหตุนะฮะเหตุทั้งน้ำป่าเหตุทั้งเรื่องของดินโคลนถล่มซึ่งบ้านเราก็ประสบพบอยู่ในขณะนี้ที่ปัวที่น่านนะฮะแล้วก็อีกหลายๆที่ที่ดินชุ่มน้ำมากๆป่าต้นน้ำหมดไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นถูกทำลายถูกรบกวนแล้วก็ต้องรับผลนะครับกระทบเหล่านี้ในสิ่งที่ตามมาก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับครับเพลงช่วงท้ายนะครับที่ผมเลือกนำมาฝากกันกับเพลงวิงวอนนะฮะแล้วก็ขอหัดไม่ขายให้ตามมาเฟืองถ้าเวลาทันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเร่งพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐบาลเร่งบูรณาการการพัฒนาแรงงาน5จังหวัดใต้จับคู่ทักษะตรงตลาดสร้างงานรับมือภัยพิบัติโดยใช้แรงงานทักษะการจ้างงานเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีโดยหารือ4ประเด็นหลักได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาทักษะประชาชนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะตลอดช่วงชีวิตเดินหน้า Job Matching จับคู่แรงงานกับสถานประกอบกิจการโดยสำรวจความต้องการและศักยภาพรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนได้งานที่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมการจ้างงานเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อสร้างรายได้และช่วยให้ประชาชนกลับเข้าสู่ระบบการทำงานได้เร็วขึ้นอีกแนวทางสำคัญคือการจัดระบบแรงงานต่างด้าวโดยผลักดันการทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแก้ปัญหากุ้งทะเลเป็นวาระแห่งชาติพุทธศักราช 2569 ถึง 2573เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างงานเป็นฐานเพิ่มรายได้ประชาชนควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมสำคัญของภาคใต้ให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอด2วันมีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้ว202รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปให้ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ช่วง2วันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น202รายแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเมื่อวานนี้181รายและวันนี้อีก21รายสำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยให้เตรียมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายหลังยื่นคำร้องสำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งพักงานเจ้าหน้าที่8คนหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมที่ทำให้มีทารกเสียชีวิต14รายนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานสั่งพักงานบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยงานฉุกเฉิน8คนรวมถึงให้ดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเลินเล่อหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีทารกเสียชีวิต14รายโดยเบื้องต้นคาดว่าต้นเหตุน่าจะมาจากประกายไฟของเครื่องปรับอากาศอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขณะที่รายงานเบื้องต้นของคณะกรรมการสอบสวนที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งระบุว่าเพลิงไหม้ลุกลามทั่วหอผู้ป่วยภายในระยะเวลาเพียง2นาทีหลังเกิดเหตุโดยพยาบาลสามารถช่วยทารกออกมาได้เพียง

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

จากสายน้ำที่ก็มาจากเทือกฮิมาลัยก็ลงมาสู่สารวินสายน้ำที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นอยู่ของชีวิตผู้คนสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ริมฝั่งน้ำต่างๆธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการแย่งผลประโยชน์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นการถ่ายทอดมาในภาคของภาพยนตร์อย่างเช่นมือปืน2สารวินนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะฮะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธรรมชาติแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสายน้ำนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของชีวิตผู้คนที่ถ้าเราแย่งชิงผลประโยชน์แล้วก็รบกวนธรรมชาติแล้วก็เบียดบังเอามาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับพระเจ้าลงโทษนะฮะก็ดูจากที่เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขาคงเห็นว่าเรามีการลบลาข้าวฟันแย่งชิงกันเยอะแยะมากมายก็สั่งจบเรื่องการลงโทษซะนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นไปเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะครับพอดีกำลังเนื่องกำลังดูช่วงที่ผ่านมาดูวอลเลย์บอลนะฮะก็ดีใจกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับเราก็เลยขำกับที่เขาบอกว่าเสาไฟฟ้าของจีนหักโค่นเราก็นึกว่าอะไรอ๋อเขาคนสูงใช่ไหมครับสาวจีนเขาสูงใช่ครับเราก็จะเสียเปรียบในรูปร่างแต่ว่าก็เอาชนะได้ด้วยทั้งจิตใจแล้วก็การรวมพลังกับความที่เรามีทักษะอะไรต่างๆหรือว่าเกมการเล่นต่างๆที่เราได้เอาชนะมาได้แล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยกันแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้แล้วต่อไปจะไปโอลิมปิกแล้วใช่ไหมครับก็ยินดีด้วยครับแล้วก็ดีใจด้วยดูกันลุ้นกันอยู่มาช่วงค่ำตอนช่วงอ่านข่าวที่ผ่านมาเลยไม่ได้รับโทรศัพท์ต้องขออภัยนะครับตั้ง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จะขอเพลงของเนเน่จากทางไหนทางใต้ป่ะฮะผมก็รับบางพอดีรับโทรศัพท์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยแล้วก็ผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องที่เป็นหวัดก็อยากให้ได้ทานมะขามป้อมไปนะฮะปั๊บทานเป็นประจำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อลูกใหญ่ๆเลยนะฮะต้องไปซื้อหาลูกใหญ่ๆชอบกินลูกที่ลูกโตๆมาขำป้อมอินเดียป่ะตอนนั้นที่ไปอุ้มผางเนี่ยจำได้ว่าไปบ้านครูสันเนี่ยตอนที่ไปตอนเช้าก็ไปดอยผาอะไรนะดอยผาหดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ไปเจอมาขำป้อมป่ากันโอ้ลูกใหญ่ๆนะฮะก็นี่แหละนะครับช่วยได้เวลาที่เราเป็นหวัดนะครับแต่ว่ามันต้องคนกินเป็นนะเพราะว่ามันจะมีรสฝาดนะครับครับก็กำลังดูความดีใจของทีมวอลเลย์บอลและโค้ชออสแล้วก็สาวไทยที่เอาชนะจีนได้นี่นะครับก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้ดูความสำเร็จยิ่งใหญ่ของทีมนักตบสาวไทยกันต่อไปภายภาคหน้าอีกมากๆขึ้นมากๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกมการเล่นก็แน่นอนครับแต่ละคนก็ฝีไม้ลายมือชะกันแล้วก็น่ารักด้วยนะดูแล้วน่ารักดูเพลินเดียวกำลังนั่งแซวน้องกับน้องนักข่าวเอ้ยเขาแต่งหน้าด้วยนะครับเขาแต่งหน้าทำผมแล้วมีสีสันในสนามอยู่เสมอๆนะฮะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่เมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีผู้ฟังขอไว้แล้วผมไม่ได้เปิดให้นะฮะมานะครับ

13นาทีนะครับพอจังหวะสนุกก็สติ๊กเกอร์มาเพียบมาจากภูพานนะฮะพิราภูพานสกลนครบอกขอเพลงเงินของวงแผ่นดินโอ้นานมากไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมเพราะเคยเป็นซีดีอยู่นะครับแต่ว่าจะต้องไปโหลดเพลงมาเพราะว่าเพลงของวงแผ่นดินนี้น่าจะหายากอยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับภควัตคีตาจากอำนาจเจริญนะครับคุณเขาอยากเยือกจากสาวสุราษฎร์นะครับปทุมธานีควันสีชมพูจัดไปให้แล้วนะครับที่บอกว่าจะให้ทานมะขามป้อมเนี่ยนะฮะส่งมาดิครับทีนี้แพงนะไม่ใช่ถูกๆไอ้มะขามป้อมลูกใหญ่ที่แบบลูกโตๆลูกเท่ากับเหมือนมะนาวเลยเนี่ยนะครับผมใช้มะนาวนะผมใช้มะนาวน้ำอุ่นแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำผึ้งก็ช่วยได้นะฮะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าอาการไอก็เบาลงแล้วก็อาการที่มันอะไรมีไข้นะครับก็เบาลงแล้วนะครับหลังจากวันนี้ก็ได้พักเต็มที่หน่อยก็ค่อยชั่วหน่อยนะฮะส่วนอาการคือไปฉีดไข้หวัดใหญ่ก็คือตรวจสุขภาพประจำปีนะครับต้องตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหมดนะฮะตรวจเรื่องคือหัวใจเรื่องอะไรทั้งหมดปรากฏว่าเขาฉีดแค่หวัดใหญ่ให้ได้เรื่องเลยทุกทีก็ไม่ถึงขนาดนี้แต่ครั้งนี้ทำไมรู้สึกจะแรงนะฮะรู้สึกแรงตอนนี้โรคโควิดก็กลับมาระบาดอีกใช่ไหมครับครับในไลน์ป้าต่อยสวัสดีคุณพินโยและสวัสดีทุกคนเพลงเพราะค่ะมวนม้วนครับไอ้เจ้าคุณวุฒิเมืองนนท์บอกชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้เล่นได้ดีมากอ๋อใช่ครับเมื่อวานมีสมาชิกแวะมาหาคุณตู่คนงามบ้านโป่งอ๋อที่บ้านเหรอครับอ๋อดีใจด้วยครับเป็นไงบ้างไม่มีทนดนตรีไลฟ์มาเดือนหนึ่งก็เงียบเลยนะฮะสถานที่ทำงานก็เงียบเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ทำงานช่วงนี้จะลาพักผ่อนบ่อยเพราะว่าจะใช้ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ให้หมดก็น้องหลายคนก็บอกเหงาเลยเงียบเลยพี่นะฮะก็อีกไม่นานก็จะเงียบกว่านี้ถ้าเราเกษียณไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่าจะมีใครมาทำต่อหรือเปล่ายังไงแต่ก็เราก็หมดหน้าที่ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วอำลาท่านดนตรีไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยได้ทำตามภารกิจที่รับมอบหมายนะฮะทั้งใช้สถานที่ทางราชการเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีดนตรีมาชมทุกเดือนมีเรตติ้งเข้าไปทางโซเชียลแล้วก็มีการบันทึกรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเป็ด ND91 ขอเพลงคนหลังเขาคาราบาวนะฮะแล้วนี่ใครเนี่ยอ๋อคุณตู่ขับรถอยู่ผ่านเสาหญิงช้าด้วยนะฮะคุณเอ๊ะที่หลังสิทธิ์มาริโอน่าแหละครับเอ๊ะวันนี้มีมาริโอน่าตอนช่วงเย็นที่นู่นใช่ไหมฮะสาย5นะครับมีงานตอนช่วงเย็นคุณอ้อย AJ บอกเมื่อวานขอเพลงฝนจางนางหายังไม่ได้ฟังเลยทักทายพี่โยและทุกคนนะคะร่วมเดินทางกลับนครนายกด้วยกันเรายังเป็นนักเดินทางพี่สมจิตนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพคนรักเพื่อชีวิตนะฮะตอนนั้นมีข่าวโค่นต้นตาลที่ดาบวิชัยปลูกไว้รู้สึกสลดใจมากครับก็ไล่หลังไปเรื่อยๆคุณลิ้มส่งภาพที่สงครามตะวันออกกลางคุณสิงเราได้ไปโอลิมปิกแล้วหมายถึงทีมวอลเลย์บอลใช่ไหมครับครับก็ไล่มาคุณเมธนะฮะเมธัตต้นอัยราทักทายมาตอนช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีครับครับทุกๆไลน์ที่ได้ส่งมาก็ตอบกันแล้วนะครับดร
ตอร์ติ๊ก69ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีฟังใหม่ๆเยอะนะฮะคุณโอ๊ตไงจะใครล่าคุณโอ๊ตไงจะใครล่าสืบนะครับเสถียรวันที่เท่าไหร่เนี่ย25ถึง2 25กันยาถึง2สิงหาเอ้ยไม่ใช่25สิงหาถึง2กันยาพูดกลับตะเข็บที่ไหนเนี่ยลานศักดิ์มีสปอตมาด้วยโอ้โหคุณโอ๊ตนะฮะงานระลึก36ปีสืบนะครับเสถียรระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง2กันยายนที่ถนนหน้าปั๊มปตท.ตลาดลานศักดิ์อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีขอบคุณมากครับแจ้งเข้ามาครับแล้วก็มีงานสืบที่หอศิลป์กทม12 13กันยาด้วยครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่ได้แจ้งกันมาให้เราทราบกันนะครับครับเพลงในช่วงต่อไปก็โจโจสนุกสนุกก็ราชันฝันสลายครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ผ่านไปอย่างรวดเร็วต้องรีบเปิดเพลงเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็ขอเพลงเร็วๆกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเพลงจังหวะสนุกๆเร็วๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเสี่ยวหลงวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสกรูเพลงเงินบอกยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยจะขอเพลงบิ๊กเสี่ยวแทนครับจะขอติดค้างเอาไว้ก่อนหรือว่าจะให้คุณประกอบไปโหลดเพลงเอามาให้ก่อนนะครับเตือนนี่กันยาจะกันยาที่จะเกษียณแล้วนี่ทำไมโปรแกรมมันเยอะจังเลยนี่ผมก็ต้องลงภาคใต้ไปหลายที่เลยนะฮะทั้งใน5จังหวัดภาคใต้ในโครงการสานใจไทยสุดใจใต้ที่จะรับเยาวชนขึ้นมาอยู่ในภาคกลางแล้วก็ฝั่งอันดามันนี่จะไปช่วงตุลานะครับพิธีเปิดในโครงการที่ฝั่งทะเลอันดามันที่พังงาก็จะต้องเดินทางกันว่าเขาต้องจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยต้องทำตารางการเดินทางและเช็คไปเช็คมาทำไมคิวมันเยอะขนาดนี้ว่ากันยาตุลาเต็มไปถึงเดือนพฤศจิกายนนู่นแหละครับธันวาแล้วนะฮะถึงธันวาเลยนะครับให้สุดลุกจะเกษียณได้เกษียณไม่ได้พักเพราะว่าคงจะต้องเดินทางต่ออย่างที่ว่านะครับทำงานต่อไปเรื่อยๆนะฮะตราบใดที่ยังคงจะพอมีประโยชน์หรือบ้างก็ยินดีที่จะทำงานรับใช้สังคมกันต่อไปครับจะเดินทางกันในช่วงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของโทนดนตรีกันต่อไปนะครับในช่วงเวลาของโทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิโยรุ่งสมัยนะคือวันนี้อยู่กับคุณทุนชัยคำรอดนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าช่วงที่3กันครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิจิตรรุ่งสมัยวันนี้จังหวัดน่านเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: วันนี้อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมอบเงินเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย16ครัวเรือนพร้อมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ย้ำผู้ประสบภัยควรลงทะเบียนก่อนวันที่2กันยายนนี้นายพงษ์สินผาลานายอำเภอภูเพียงพร้อมด้วยนายศรีไลติ๊บแก้วนายกอบต.นาปังและคณะมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจำนวน16ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 45,050 บาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนความเสียหายอื่นๆทั้งค่าอุปกรณ์ประกอบอาชีพค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรที่จะรับผลกระทบขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาในระดับต่อไปสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้หากลงทะเบียนรอบแรกไม่ทันต้องรอรอบหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาหรือติดต่อลงทะเบียนณอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่อาศัยอยู่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมสถานที่รับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันที่1กันยายนนี้
7: เจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนเวนชั่นฮอลล์รวมถึงห้องรับรองและห้องรับประทานอาหารสำหรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ภายในห้องประชุมจัดแบ็กจ็อบภายใต้แนวคิดสงขลาแอทแทคชั่นสงขลาเสน่ห์อ่าวไทยเมืองสองทะเล นำเสนอจุดเด่นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาหารและสินค้า GI รวมถึงศักยภาพด้านโลจิสติกเชื่อมโยงปีนังบีมสเทคและเอเชียตะวันออกขณะเดียวกันมีการจัดระบบบัตรแสดงตนเพื่อควบคุมการเข้าออกพื้นที่อย่างเป็นระบบวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประสานตำรวจเร่งสืบหาข้อที่จริงข้อความขู่ในโอเพนแชทยืนยันพรุ่งนี้ยังเปิดเรียนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยเพจโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเผยแพร่ประกาศเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทางโรงเรียนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสน.ดินแดงกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องสำหรับพรุ่งนี้ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยทางนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียนงดเข้าส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการต้องขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยามทั้งนี้ผู้ปกครองที่ยังไม่มั่นใจด้านความปลอดภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้แต่ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยลอยลมบนที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้แล้วก็ไม่ได้เปิดโทรเพลงช้านะฮะก็เพลงอีกหลายเพลงยังเป็นเพลงช้าๆก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกันนะครับแบ่งภาคก็แล้วกันนะฮะแย่แล้วไทยอ่วมโควิดสะสมพุ่งเหรอนั่นสิเอามามีโควิดขึ้นมาอีกนะครับกำลังดูเรื่องวอลเลย์บอลแล้วก็เรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรื่องที่เขามีข้อมูลกันมาเยอะๆมากๆแล้วก็เสียข้อมูลเยอะๆออกมาก็จะเบลอๆนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันในคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับทนดนตรีนะฮะมีผู้ฟังก็ร่วมเป็นนักเดินทางที่ดันมาขามเตี้ยขอลงวัดมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็งานวันที่311ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้งก็แจ้งให้ทราบกันแล้วนะครับแต่สงสัยไม่ได้ไปแน่เพราะฉะนั้นตั้งใจจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางที่จะต้องเดินทางกันอยู่ในตลอดช่วงหลังจากเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้นะครับกับงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่ได้รับปากเอาไว้เพราะว่าต้องไปช่วยงานเขาตอบแทนคืนด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งของแจงไข่มาริโฮน่าช่วงธันวาคมหรือกระทั่งพฤศจิกายนที่จะต้องไปเมืองกาญนะฮะงานมโหฬารลิเจนนี่นะครับ14พฤศจิกายนแล้วก็ทางที่ไล่กันมาเนี่ยตุลาเดือนตุลาคณะกรรมการจัดงาน50ปี6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานวันที่4ต้องขออภัยด้วยตอนแรกตัดรับปากไว้กับนาโอวงลูกทุ่งสัจธรรมนะครับเพราะว่าติดเดินทางไปพังงานะฮะตอนแรกว่าจะไปค่ำวันนั้นปรากฏว่าตัวเครื่องบินไปภูเก็ตเต็มหมดนะครับก็เลยต้องรีบเดินทางในช่วงบ่ายแล้วต้องไปประสานงานในพื้นที่ด้วยนะครับก็ไล่มาทั้งกันนี่แหละครับทั้งไปเดือนหน้าเนี่ยกันยานี่ก็เดินทางภาคใต้กันเนี่ยนะครับก็กิจกรรมสำหรับสารเจไทยสุดใหญ่ใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเราก็ต้องไปเตรียมรับเด็กเยาวชนเดินทางเข้ามาสู่ในภาคกลางกันนะครับกับเพลงต่อเนื่องกันนะฮะจังหวะสนุกสนุกแบบนาซีเพื่อก็ต้องนำหมูพงเทพต่อเนื่องกันไปนะครับมีงานเนื้อหมูอีกงานหนึ่งที่10ตุลานะครับคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูนะครับก็ต้องไปร่วมงานด้วยเหมือนกันนะฮะครับแก้มตุ๋ยและบิ๊กเสี่ยวครับ

ป้าแอดใจปั้มตอนนี้ให้ล้านหนึ่งกับเนเน่เลยนะก็ต้องช่วยกันเยอะๆนะครับจะเข้าไปสู่รอบชิงแล้วก็จะคว้าชัยชนะยังไงก็คือเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อแล้วก็เริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆก็ดนตรีเปิดหมวกนี่แหละครับแล้วก็ความกล้าของเด็กน้อยจากท่าทรหดจากการฝึกปรือฝีมือแล้วก็คุณพ่อที่เป็นลมใต้ปีกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่มองเห็นแววคนที่สนับสนุนคนที่ได้ให้กำลังใจนะทุกวันนี้ก็เป็นลูกสาวของโลกกันไปแล้วนะครับก็เอาใจช่วยเธอนะฮะเก่งๆกันเยอะนะครับเด็กไทยเราฝีมือเก่งๆดีๆก็เก่งๆกันเยอะแยะก็ต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็หาช้างเผือกแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับแม่จริงไม่อยากเปิดคาราบาวต่อเนื่องแต่ว่าขอเยอะเหลือเกินนะฮะนะครับจากปิกเซียวพิลาบภูพานแล้วก็จากสกลนครที่ขอมาจริงๆขอเพลงเงินของวงแผ่นดินเดี๋ยวผมจะไปให้คุณรุ่งประกอบได้โหลดเพลงมาให้ในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะเอาซีดีมาตอนนี้กำลังรอเครื่องเล่นซีดีจากคุณเมฆขันแก้วนะเพราะว่าเครื่องไปซ่อมอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะนะครับขนอุปกรณ์ซีดีแผ่นเสียงนี่เอามาแล้วนะแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลย์อัลบั้มเนี่ยนะครับแต่ว่าซีดียังไม่ได้กลับมานะฮะจะกลับมาทั้งหมดนะครับเราจะมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยหลังจากเกษียณกันไปแล้วนะครับจากด่านมะขามเตี้ยนะฮะก็ขอเพลงนี้ไว้นะครับลงวัด

ูกสาวแห่งชาตินะครับน้องเน่ๆผู้ฟังขอไว้ก็เลยปิดท้ายในช่วงนี้กับแบ็คโฮลสันเนบีที่พูดถึงว่าอยู่หลังเวทีเห็นแล้วเธอเงียบๆเฉยๆอ่อนน้อมถ่อมตนแต่โหขึ้นเวทีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวครบถ้วนหมดนะครับก็เป็นความอัศจรรย์ของเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์และได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็เส้นทางนี้คงจะเปิดเส้นทางให้กับเธอได้ไปสู่ระดับโลกในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นข่าวดีๆกันเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เรามีข่าวร้ายไม่ว่าจะน้ำท่วมที่ปัวน่านแล้วก็มาถึงที่ฮิมาลัยที่เนปาลแล้วก็ทั้งมีข่าวของทั้งสาวน้อยคนนี้แล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนี่นะครับครับก็ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาในจังหวะช้าๆแล้วนะฮะก่อนที่จะได้ส่งคุณก็พักผ่อนในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับทุกคืนวันอาทิตย์สามทุ่มทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะครับสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเดินทางกัน31ปีแล้วของทนดนตรีก่อนที่จะได้นะครับยังไม่ล่ำลาจะบอกว่าล่ำลาก็ทางวิทยุของได้ทำหน้าที่ต่อแล้วครับก็คงชัดเจนแล้วส่วนของทางทีวีก็จะเป็นรายการที่เป็นบันทึกเทปของทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้เคยออกอากาศกันเดือนละครั้งนะครับก็จะนำเทปมาบันทึกมาที่บันทึกไว้มาออกอากาศกันนะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปเรื่อยๆครับแต่ท่านถามว่าทนดนตรีไลฟ์จะมีต่อไปข้างหน้าไหมก็ยังไม่ทราบได้ครับเนาะนี่ก็เราก็ปิดฉากอำลาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจะมีขึ้นมาใหม่กันอย่างไรหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ก็รอคอยในเวลาที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะได้มาแจ้งคนที่ทราบกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมของทนดนตรีมือปืนและคุณเขาเยือกครับ

หลายอย่างที่อยู่ในเนื้อหาของบทเพลงก็สะท้อนถึงความเป็นจริงหลายเรื่องราวยุคที่กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยอย่างนี้เป็นต้นยุคที่เราขาดแคลนยาแค้นเรื่องน้ำจิตน้ำใจน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับมาอยู่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรในยุคที่เราเห็นถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆที่มาใกล้ตัวเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับกับเดินทางในช่วงท้ายของทนดนตรีที่มีเพลงที่คุณขอไว้ทางกูเกิลฟอร์มที่แบบฟอร์มที่ให้ไว้นะครับก็ผมก็จะมอบไปทั้งสองเพลงเลยทั้งเพลงสนั่นป่าแล้วก็ป่าตะโกนเพื่อจะได้ระลึกนึกถึงการจากไป36ปีของพี่สืบนักฆ่าเสถียรแล้วก็ระลึกในวันสืบนักฆ่าเสถียรที่จะมาถึงในวันที่1กันยายนนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนิพาเทียมแสนเตือนใจชิมันในเมืองและแอนบินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเราจะกลับมาพบคุณใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายและต่อด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์ภากาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะวันนี้วันที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบัญญางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อญาติก่อนรำโดยมีคุณแม่ไตรเดชนกพรมพร้อมครอบครัวตลอดทั้งญาติโยมบ้านเสม็ดบ้านประสาททองตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการโดยนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระอาจารย์พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์เจ้าคณะตำบลละลวดอำเภอชำนิเมื่อช่วงบ่ายวันที่ผ่านมาฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นนายโยมญาติทั้งหลายวันนี้ที่วัดอัมพารามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์คณะสงฆ์แล้วก็คณะศิษยานุศิษย์จะได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบ1ปีแห่งการละสังขารของหลวงปู่โฉมหรือหลวงพ่อพระครูอรุณคุณกรอดีตเจ้าวาดวัดอัมพารามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งวันนี้เวลา 15:00 น.จะมีการแสดงธรรมปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเกี่ยวกับเรื่องของวินัยซึ่งวินัยก็มีทั้งวินัยของพระสงฆ์องค์สมณเณรแล้วก็วินัยของชาติของโยมนะอยู่ที่ว่าเราอยู่ในสถานะใดก็มีวินัยในการปฏิบัติในการประพฤติควบคุมเราจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่ก็ต้องมีกฎกติกาหรือวินัยคอยควบคุมคนให้อยู่ในระเบียบอยู่ในความเรียบร้อยนะถ้าเป็นพระสงฆ์องค์สมณเณรก็มีศีลก็คือวินัยนี่แหละลูกเณรศีล10พระสงฆ์ศีล227ข้อส่วนญาติโยมนะอุบาสกอุบาสิการักษาศีล8หรือญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่วไปรักษาศีล5อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเป็นธรรมะรวบเป็นศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติส่วนกฎหมายหรือว่ากฎกติกาของสังคมก็คือระเบียบวินัยเช็คเช่นเดียวกันนั้นเราอยู่ในสถานภาพใดก็แล้วแต่เราก็เคารพกฎกติกาแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบดังนั้นจะได้ชื่อว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ละเมิดวินัยเป็นคนที่มีความเคารพกฎกติกาของสังคมมาพูดถึงในเรื่องของวินัยโยมญาติทั้งหลายนะวินัยก็คือข้อบังคับทั้งปวงนี่แหละนะข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยข้อเสนอแนะทั้งปวงนะข้อแนะนำในส่วนนี้ก็คือพระธรรมสำนวนทางพระศาสนาธรรมวินัยหรือศีลธรรมดังพระดำรัสตรัสแก่พระอานนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวธรรมัจเยนะสัทธาแปลว่าดูก่อนอานนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นั้นในยมญาติทั้งหลายมีความหมายเป็น3ประการก็คือว่านำไปวิเศษหรือนำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือนำไปดีนั้นในยมญาติทั้งหลายความหมายก็คือว่าท
ทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีนะเป็นคนดีขึ้นส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีความวิเศษนะหรือย่อมเป็นคนที่ไม่ดีนะบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยย่อมมีแบบมีแผนแบบในที่นี้ก็คือว่าวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยเหมือนกันทั้งนั้นนะญาติโยมนะวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสมณเณรเป็นพระภิกษุผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนที่นอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบแล้วก็กลายเป็นพุทธปฏิมานะใครเห็นก็กราบก็ไหว้ด้วยความเคารพนอบน้อมเพราะอยู่ในกรอบอยู่ในเบ้าของแบบนะส่วนโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปจะเป็นอะไรนอกจากส่วนเกินถ้าเป็นคนก็เรียกว่าคนนอกแบบคนนอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะดีขึ้นนะกลับเป็นคนที่ขาดเกินๆว่างั้นคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะโยมนะดังนั้นเนี่ยบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นจึงจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือเป็นข้อวัดปฏิบัติเว้นข้อที่ห้ามทำตามข้อที่อนุญาตนะชีวิตจะดำเนินเดินไปสู่เป้าหมายได้วินัยนำไปวิเศษวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ญาติโยมในข้อที่ว่าวินัยนำไปแจ้งก็หมายความว่าธรรมดาว่าวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งที่มีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกรมกองเดียวกันจัดว่าเป็นคนที่มีภัยก็มีเป็นคนปลอดภัยก็มีนะถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากเหมือนกันการดูคนเนี่ยนับว่าดูยากนิยมนะปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดที่จะยังถึงได้ปากเป็นภัยใจเป็นพระก็มีปากดีใจร้ายก็มากอย่างที่พูดกันว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหน้าเนื้อใจเสือหน้าไหว้ลังหลอกต่อหน้ามะพร้าบลับหลังเป็นตะโกเป็นต้นดังนั้นแม้จะดูกลางแจ้งมีแสงแดดหรือมีแสงสว่างมากๆก็ดูได้ยากนะดูไม่ออกดูไม่ถูกวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์บ่งบอกเพราะวินัยเป็นดุจกล้องส่องดูนิสัยใจคอพฤติกรรมการดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นในญาติโยมย่อมมีขีดขั้นชั้นภูมิไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนผู้ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคเป็นพวกมีสัตราอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับปฏิบัติเขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเขาเรียกว่ากองโจรบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาศีลสิกขาบทรักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทาน

บุคคลในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการเช่นรัฐธรรมนูญพระราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นอย่างเนี้ยก็โดยเหตุที่บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้ผู้มีวิสัยทัศน์ผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลเนี่ยล้วนมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขร่มเย็นนะจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางทั้งการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกจะต่อยกันก็มีกฎกติกาหรือจะรบจะราวข้าวฟันกันก็แล้วแต่ก็ต้องมีวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราต้องการเป็นอริยะหรือต้องการเป็นบุคคลที่มีเกียรติมีระเบียบวินัยก็ต้องศึกษากฎระเบียบในชุมชนนั้นๆว่าเขามีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ละเมิดกฎกติกาและเป็นการให้เกียรติตนเองบุคคลอื่นก็ให้เกียรติเราด้วยนะเรามีความเคารพกฎกติกาของสังคมอยู่ที่ไหนก็มีความสุขและก็มีความเจริญด้วยส่วนวินัยทางธรรมนั้นในญาติโยมนะก็คือในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับศาสนิกชนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือว่าอาคาริยวินัยและอนาคาริยวินัยนะก็เป็นวินัยที่เหมาะสมกับสถานภาพนั้นอาคาริยวินัยเนี่ยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนนะได้แก่ศีล5แล้วก็ศีล8นะบรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทถ้าไม่สามารถที่จะรักษาศีล5ข้อหรือว่าศีล5ประการนี้ได้ก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาศีลหรือว่าวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้ญาติโยมนักปราชญ์ท่านบัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมคือระเบียบแบบแผนอันอำนวยความสุขความเจริญและก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนะตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นนั้นโยมญาติทั้งหลายวินัยของชาวบ้านหรือโยมญาติที่ครองเรือนเนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติคือให้มีศีล5เป็นพื้นฐานนะศีล8หรือว่ากฎหมายอื่นๆถ้าเราไม่ละเมิดศีล5ข้อเนี่ยก็ชื่อว่าเราอยู่ได้นะข้อ1นี่ก็คือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์หมายถึงมนุษย์ด้วยกันนะส่วนสรรพสัตว์ทั่วไปเราก็ต้องมีเมตตาด้วยนะอะไรที่ทำให้ก่อให้เกิดบาปละเว้นได้ก็ดีนะไม่ทำได้ดีที่สุดนะส่วนศีลข้อ2ก็เป็นหลักประกันการเบียดเบียนการทางทรัพย์สินนะป้องกันไม่ให้มีการคดโกงช่อราชบังหลวงหรือเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อที่จะทำให้สังคมเรานั้นเนี่ยอยู่ร่วมกันได้นะอย่างสงบสุขแล้วก็มีความร่มเย็นแล้วก็มีความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินในด้านของคู่ครองก็เช็คเช่นเดียวกันศีลข้อ3ถ้าต่างคนต่างรักษาศีลข้อ3ได้เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีปกติสุขไม่มีคำว่าครอบครัวแตกแยกและไม่มีคำว่าลูกหลานมีปัญหาเพราะพ่อแม่แยกทางกันอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีศีลข้อที่3ครอบครัวมั่นคงมีความเป็นปึกเป็นแผ่นลูกหลานก็มีอนาคตที่สดใสนะนั้นเนี่ยรักษาศีลข้อ3ไม่ได้ครอบครัวมั่นคงแน่นอนต่อมาศีลข้อที่4เนี่ยเป็นหลักประกันสังคมการพูดการจาการขีดการเขียนก็แล้วแต่ก็ให้มีความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่นนะไม่ใส่ร้ายไป

ีบุคคลอื่นไม่ทำลายเกียรติของบุคคลอื่นด้วยวาจาของตนนั้นการไม่มุสาหรือว่าการไม่โกหกการไม่หลอกไม่ลวงก็ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์นั้นสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันนะโยมญาติทั้งหลายได้ฟังคติธรรมทุกเช้าทุกเช้าหรือมีโอกาสเข้าวัดในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างเนี้ยพระท่านก็เทศสอนทานศีลภาวนานี่แหละแล้วก็อื่นๆถ้าเราฟังแล้วเรานำไปเป็นข้อปฏิบัติตามได้นะชีวิตเราก็จะมีความสุขนะเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราไม่มีศีลข้อ4ไปพูดหมิ่นประมาทบุคคลอื่นใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นซึ่งคำพูดของเราที่สื่อออกไปนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทก็เป็นได้นั้นตรงนี้เราต้องระวังวาจาของเราให้มันดีนะมนุษย์เรานิยมญาติทั้งหลายอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยโบราณท่านก็สอนเอาไว้นั้นอยู่คนเดียวก็อย่าไปคิดมากแต่ถ้าอยู่ร่วมกันหลายคนจะพูดจะเจรจานี่ก็ต้องมีสติว่าอะไรที่พูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียนบุคคลอื่นหรือไม่อย่างไรถ้าก่อนที่จะพูดเรามีสตินะแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าพูดอะไรโดยไม่คิดเนี่ยปัญหาตามมาเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวินัยของญาติของโยมนะแล้วก็ศีลข้อที่5นั้นเนี่ยนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะเป็นหลักประกันสุขภาพสุขภาพของเรานะปกติมันก็เป็นรังของโรคอยู่แล้วนะไม่มีใครปฏิเสธในส่วนนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเรานะไปเสพเราไปคล้องแวะกับอบายมุขมันก็ยิ่งจะเพิ่มโรคให้เรามากยิ่งขึ้นนั้นตรงนี้ก็ฝากเราท่านทั้งหลายว่าอบายมุขทั้งหลายนะมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราแม้แต่น้อยสุรายาเมาสิ่งเสพติดในโทษอื่นๆเลิกได้ก็เลิกไปนะนอกจากทำลายสุขภาพร่างกายของเราแล้วเนี่ยทำให้เรามีอายุสั้นด้วยนะบางคนก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองอีกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหลายนั้นศีลข้อที่5เนี่ยเป็นหลักประกันสุขภาพกินเหล้าให้เป็นยากินสุราให้เป็นประโยชน์นะญาติโยมก็พยายามห่างได้ก็ห่างไปในช่วงเทศกาลพรรษาหลายคนหลายท่านก็งดเหล้าเข้าพรรษาก็ต้องขออนุโมทนาชื่นชมว่าเรารักสุขภาพนะสุขภาพเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่วินัยเรื่องของการดื่มการกินของมนุษย์เรานี่แหละถ้ามีระเบียบมีวินัยในการดื่มการกินร่างกายของเราก็จะแข็งแรงและไม่มีปัญหานะจะไม่ล้มหายตายเจ็บก่อนวัยอันสมควรจะเป็นบุคคลที่มีอายุยืนยาวนั้นศีล5ข้อเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เป็นญาติเป็นโยมในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ผู้ดำรงศาสนานั้นก็ศีล227ข้อก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนวินัยของนักบวชนักบวชก็คือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสนั้นตรงนี้วินัยของผู้ที่ไม่มีเรือนครองก็คือภิกษุสงฆ์สมณเณรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องถือเคร่งในศีลของตนนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยเป็นที่เจริญศรัทธาของญาติของโยมพุทธศาสนิกชนเมื่อไม่มีเรือนครองแล้วก็ต้องสละนะเป็นผู้ที่สละความโลภความโกรธความหลงได้มากแล้วก็สละอกุศลมูลทั้งหลายสละกิเลสทั้งหลายที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจของเรามีโอกาสประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมีโอกาสบวชเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ไม่มีเรือนเราก็ต้องห่างไกลจากอบายทั้งหลายที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมซึ่งวินัยของนักบวชนั้นมีมากมายหลายเท่าของคฤหัสถ์ผู้เป็นสามเณรก็จะต้องปฏิบัติตนตามหลักวินัยของสามเณรหรือว่าศีล10นั่นเองผู้ที่เป็นพระภิกษุก็ต้องปฏิบัติตนตามหลักวินัยศีล227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติได้ตามหลักวินัยเนี่ยนอกจากจะทำตนให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมะแล้วยังเอื้อให้สังคมส่วนรวมเนี่ยได้ดีได้งามไปด้วยนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวินัยเราทุกคนก็ต้องมีเรื่องศีลเรื่องข้อวัดปฏิบัติมนุษย์มีอริยธรรมนะเป็นมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐเมื่อเราได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีศีลมีธรรมะแล้วก็ครองตนให้อยู่ในสังคมไ
โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ตนหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดมีแก่ใครนะนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากหลักวินัยแล้วเนี่ยก็คือสุคิโตสุคิโตหมายถึงอะไรตามศัพท์ก็คือศึกษาดีศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบในวิชากฎหมายมีความรู้สูงการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีเพราะอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเป็นที่ตั้งมุ่งหวังที่จะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดก็จะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นผิดไปผิดมากให้ผิดน้อยในทางพระพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีเพราะไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเองนะคนที่มีชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณจะต้องได้รับคำแนะนำดีสำเนียกดีก็หมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีโดยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกในญาติโยมจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระพุทธศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมทั้งทางโลกผู้ที่เป็นฆราวาสญาติโยมครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมทั้งทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนทางจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมดีไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตไม่สะดวกเพราะไม่รักษาวินัยผู้ไม่รักษาวินัยทั้งทางโลกและก็ทั้งทางธรรมเนี่ยย่อมเหมือนกับคนที่หลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ศึกษาพระธรรมพระวินัยมาดีจะเหมือนกับควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนะหาความปลอดภัยไม่มีชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะอยู่บ้านเราก็ต้องมีวินัยในการครองรักครองเรือนออกนอกบ้านก็ต้องมีระเบียบมีวินัยมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเรื่องวินัยหรือว่าเรื่องศีลมีความสำคัญคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองและคนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยดีย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องน่ะประพฤติตามทํานองคลองธรรมชีวิตของมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยความมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เพราะศีลรักษากายวาจาของความเป็นมนุษย์เอาไว้เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพนับถือน่าไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยให้สังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีภพสมบัติและขจัดความทุกข์กายทุกข์ใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลังอภารณังเศรษฐังศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลังอัชราสาธุศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานและจะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะเนี่ยหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานนะถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็เป็นอันตรายศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนให้ละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่
คนในชาติเนี่ยถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญและก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญและความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงถูกต้องและเหมาะสมเป็นหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองวินัยคือศีลเนี่ยญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในทัสกนิบาตอังคุตรนิกายว่าสนาถาภิกขเววิหารัตถะอนาถาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยทุกขังหินาโถวิหารติเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งอื่นในทางโลกวิสัยโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีบิดามารดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในชาติปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะติดตามติดสอยห้อยตามไปเป็นญาติเป็นพี่น้องบองโอนกันในอนาคตได้นั้นให้เราพิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงว่าบุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ธรรมปาสิทธิว่าศาสเนกุลปุตตานังปฏิฐานัตถิยังวินาเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจึงจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกและทั้งทางคดีธรรมฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนได้จากกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 15:00 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศปุจฉาที่วัดอัมพารามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติในพิธีทำบุญครบ100วันของหลวงพ่อหลวงปู่โฉมอดีตเจ้าวาดวัดอัมพารามตะเป็กเฉลิมพระเกียรติพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับขอกราบประสัดดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้าให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังนะครับสถานีที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อเป็นการกระจายเสียงนำเสนอข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นวันนี้ตรงกับวันที่31นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์แรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับปีมะเมียนะครับท่านผู้ฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมเป็นรายการเสาะกล่าวเสาะเสรเองนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นแฟนรายการนะครับท่านก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านได้แจ้งเข้ามานะครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นนะครับเป็นสื่อกลางนะครับฟังชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับก็ขอให้ภาคประชาชนของเรานะครับได้อนุรักษ์ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราได้เป็นสื่อกลางให้กับบรรดาผู้ไม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง23อำเภอนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเพราะกระจายเสียงของเรานี้นะครับเป็นสื่อกลางที่จะบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับไปยังท่านผู้ฟังทุกเรื่องราวนะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับหลายท่านหลายคนนะครับเมื่อเวลาพบปะเจอกันนะครับก็จะถามไทยก็จะบอกข่าวคราวนะครับในเรื่องของการรับฟังบางท่านก็โทรเข้ามานะครับบางท่านก็ไม่กล้าโทรเข้ามานะครับฟังวิทยุก็มีฟังหอกระจายข่าวก็มีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับไปยังท่านผู้ใหญ่นะครับที่ลุกแต่เช้าบางหมู่นะครับก็เปิด6โมงนะครับบางหมู่ก็เปิดตั้งแต่ 5:00 นเลยนะครับฟังรายการนะครับพระคุณเจ้านะครับได้อบรมบ่มนิสัยในเรื่องของการธรรมะนะครับเพราะบุรีรัมย์ถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำด้วยงานกีฬานะครับท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอเรียนนะครับไปยังบรรดาพ่อแม่พี่น้องให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธเอาไว้นะครับฝนตกทั้งคืนนะครับท่านผู้ฟังแต่ไม่มีน้ำนะครับฝนตกแบบไม่มีเม็ดก็เม็ดเล็กๆนะครับบ้านเรานะครับเรียกว่าฝนนลึมนะครับภาษาพื้นบ้านของเรานะครับถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าฝนรินนะครับท่านผู้ฟังมีสายเข้ามาสายแรกเลยพบปะเจอกันนะครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับสวัสดีครับหลุดไปก็ถ้าหลุดไปก็ต่อเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ
0: ้
1: า
0: สวัสดีครับมีอะไรฝากท่านผู้ฟังครับ
1: มันมีอะไรดอกพ่อคือว่าฝนละลึมก็เลยลุกมาพูดกับพ่อเรื่องมาอาทิตย์โกนพ่อไปไหนไม่ได้ไม่จัดเน
0: า
1: ะ
0: อ๋ออาทิตย์ก่อนนะครับคือมีข่าวคลาดเคลื่อนไปพอดีรายการของเราสถานีเรานะครับพอดีมีคนพูดไปบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดแต่ที่จริงถ่ายทอดตอน3โมงนะครับรายการของพ่อมันพ้นไปนะครับอันนี้ก็เลยเกิดการเอ็ดเสด็งสักนิดนึงนะครับ
1: ได้ตั้งเพลงยาวอยู่จ้ะ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
1: วันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกพ่อเดี๋ยวจะขอพบยังไม่หน่อยนะคะ
0: ได้ครับ
1: แค่นี้แหละคร
0: ับ ครับขอบคุณมากเลยนะครับสายจากคุณป้านโมของเรานะครับก็แจ้งเข้ามานะครับมาจัดไม่มาจัดอย่างไรนะครับท่านก็ฟังอยู่นะครับถ้าผมไม่ได้มาก็ฟังเพลงอย่างจุใจครับสวัสดีครับ
2: สายที่สองครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับผมว่าอย่างไรครับทาง
3: ฝนตกค่ะฝนตกไหม
0: ฝนเขาเรียกฝนริน
3: ฝนละลืมเนาะ
0: จะฝนละลืม
3: ฝนละลืมไม่ใช่ฝนตก
0: ใช่
3: อยู่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: ครับ
3: เมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่ก็ตกแรงอยู่แต่ไม่นาน
0: ครับ
3: เมื่อคืนนี่ก็ละลืมมาอย่างว่านั่นแหละ
0: ครับ
3: แต่ตอนเช้านี่คงไม่ละลืมแล้วแหละ
0: ครับ
3: อันนี้ก็จะเตรียมตัวไปวัดมันทุกวันแหละ
0: ดีแล้วครับดีมากเลย
3: ก็ไปตามธรรมดาที่เราเคยไปนั่นแหละ
0: ครับ
3: คุณยายน้องนโมเอ้ย ทำอะไรกับข้าวเนาะ
0: ก็อาจจะไปวัดเหมือนทาง
3: ข้าวข้าวหุงข้าวนออาจารย
0: ์ครับ
3: ช่วงนี้มันต้นขานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยรินน้ำข้าวไว้เอาไว้ซดใส่เกลือหน่อย
0: ๆได้โอ้ดีมากเลยดีมากเลย
3: ใช่สมัยแต่ก่อนจะกินน้ำข้าวหุงข้าวเนาะ
0: ใช่พ่อแม่เรา
3: เลี้ยงเด็กก็ยังได้เลยน้ำข้าว
0: ครับครับ
3: จ้าไม่มีอะไรดอกก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลย
3: ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องเต้อยู่เปิดเพลงให้ฟังถูกใจสวทุกคนเลย
0: เขาชื่นชมมากเขาชอบมากเลย
3: จ้าจ้าแค่นี้เลยค่ะรับอยู่หน้าใหม่
0: ครับสวัสดีครับขอขอบคุณเด้อนำบุญมาแจกท่านผู้ฟังด้วยเด้อนะครับที่ได้ไปวัดพระอารามนะครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดันนิสัยบ้านและวัดผลัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันจะบันไลทั้งคู่เอ่ยสายที่3เข้ามาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพ่อปัญญา
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ป้าบรรเทามีอะไรหนอฝากท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อคืนนี้ฝันดีดีเมื่อกี้ไปไหว้ศาลมาที่พระพรหมที่เสาปโทนี่แหละรอพ่ออยู่แป๊บหนึ่งว่าจะบอกเลขแต่ว่าพ่อไม่มาสักท
0: ี
2: ก็เลยบอกนางเต้ปาไปเลยเด้อพ่อปัญญาไม่มา
0: ครับ
2: จ้ะไปไหว้ศาลมาเมื่อกี้เพิ่งถึงวัดเลยพ
0: ่อโอ้
2: จ้าคนตกลินเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ดีมากเลยขอบคุณมากนะครับ
2: จ้าจ้าแค่นี้แหละพ่อสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้าคุณป้าบรรเทานะครับก็เข้าวัดวาอารามนะครับอันนี้ก็รู้สึกนะครับคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับเข้าวัดวาอารามเขาส่วนมากแล้วอายุจะยืนยาวนะครับจะไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะว่าเขาคิดดีทำดีนะครับเพื่อ ขออภัยนะครับเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อตัวเราเองนะครับเพราะคนเราทุกคนนะครับเมื่อเราสูงอายุขึ้นมานะครับสุดท้ายที่เราได้พึ่งพิงก็คือวัดเท่านั้นนะครับเป็นบ้านหลังคาหลังเดียวเล็กๆนะครับที่เรานะครับได้ไปอยู่กันทุกคนแต่จะช้าหรือจะเร็วนะครับอยู่ที่บุญบารมีที่เราสร้างมานะครับท่านผู้ฟังแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับก็คงจะอยากได้บุญนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับชมรมสตรองจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับที่อาทิตย์ที่แล้วก็ได้อบรมมาเกี่ยวกับเรื่องการนะครับปราบปรามการทุจริตนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ครอบครัวนะครับเริ่มตั้งแต่ในหมู่บ้านในชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดนะครับคือพยายามนะครับให้เรานั้นนะครับได้ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวได้ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานได้ซื่อสัตย์ต่อสำนักงานนะครับที่เราได้ทำนะครับดังนั้นการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินี้ก็เพื่ออบรมบ่มนิสัยนะครับดัดให้เรานะครับได้รู้รักสามัคคีมีวินัยตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าให้อยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงในลาภยศสรรเสริญพอเพียงในสิ่งที่เรามีสายที่4เข้ามาสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านประธานครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านมงคลมีอะไรฝากท่านผู้ฟังเรียนเชิญครับ
4: ครับก่อนผมจะเข้าประเด็นผมขอแจ้งผลการรับฟังนะครับท่านที่บ้านผมหมู่สี่ตำบลหนองคูท่านกำนันสุพลเพิ่งรู้จักชื่อท่านวันนี้นะครับ
0: ครับ
4: เรียกชื่อท่านไม่ถูกก
0: ็
4: ไม่เป็นไรครับท่านสุพลสุกรำท่านเปิดข่าวข่าวทุกวันเสียงดังฟังชัดมากครับสุพทบวันก่อนนั้นผมฟังแล้วรับไม่ได้ที่ตัวอำเภอครับไม่เป็นไรวันนี้ชัดเจนมากครับท่านประธานครับ
0: ครับ
4: ครับท่านประธานพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้หนักใจกับฝนตกทุกวันวันละเม็ดนิดๆหน่อยๆทำอะไรไม่ได้เลยครับท่านประธาน
0: ครับ
4: พี่น้องเกษตรกรหัวอกเดียวกันกับผมเนี่ยหนักใจแล้วก็ไม่มีน้ำจากในแคว้นนาเลยครับท่านแล้วทำไงฝากไปถึงรัฐบาลหน่อยนะครับ
0: ครับ
4: ดูแลพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับทำฝนหลวงฝนเทียมจะทำได้ก็ทำ ถ้าทำไม่ได้ก็ที่แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเด็ดครับเป็นเพราะอะไรถึงทำไม่ได้ครับท่านประธานครับ
0: ครับ
4: ในฐานะเกษตรกรเรียกร้องไม่รู้จะเรียกร้องกับใครต้องเรียกร้องผู้บริหารบ้านเมืองใช่ไหมครับท่านประธานครับ
0: ครับ
4: ตรงนี้เลยเกษตรกรก็เดือดร้อนจริงๆกระปุกจุกวันจริงๆอะไรวันละนิดละหน่อยพูดถึงน้ำข้าวนะก่อนผมเลี้ยงหลานอยู่กรุงเทพนะเอาน้ำข้าวให้หลานกิน
0: ครับ
4: ไม่มีนมเลยยังก็ยังโตเป็นสาวยังแต่งงานยังอายุเท่า40-50แล้วครับท่านประธานนี่คือน้ำข้าวที่บริสุทธิ์จริงๆครับท่านประธานครับผมไม่อยากจะต้องพูดการบ้านการเมืองหรอกครับท่านประธานสังคมเมืองไทยเราทุกวันนี้มันไปคนละทิศคนละทางหมดแล้วครับท่านประธานจะลงเดี๋ยวไปหมดแล้วครับท่านประธานครับกลับไปถึงผู้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองเลยครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณมากครับท่านประธานรักษาสุขภาพนะครับ
0: ครับผม
4: สวัสดีครับ
0: ครับก็ขอบคุณนะครับท่านมงคลนะครับก็ได้ฝากนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ท่านได้เป็นพ่อเมืองนะครับที่ประชาชนได้ไว้วางใจเลือกเข้าไปนะครับก็ขอให้ท่านได้ดูด้วยนะครับท่านนะครับก็ได้ลงในเฟซในไลน์ของท่านมาเหมือนกันนะครับเมื่อเวลาท่านเข้าประชุมท่านก็ได้อธิบายชี้แจงในเรื่องของฝนเทียมนะครับในเรื่องของการขอราคาปุ๋ยลงราคาข้าวแพงนี้นะครับผมก็ดูในตามในเฟซของท่านตลอดนะครับท่านเป็นผู้ที่ร่วมด้วยนะครับช่วยประชาชนนะครับเขตอำเภอเมืองของเราอย่างดีอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เราไม่กล้าเอ่ยนามของท่านก็เพราะว่าท่านเป็นนะครับผู้ที่มีบุญบารมีถ้าเราเอ่ยนามคำถึงออกอากาศนะครับก็อาจจะไปกระทบในสิ่งที่ไม่สู้ที่จะดีนะครับก็ขอชื่นชมนะครับโดยไม่ต้องเอ่ยนามนะครับท่านส.ส.อำเภอเมืองของเราอย่างสูงที่ท่านตานะครับมองดาวเท้าติดดินเพื่อดูประชาชนนะครับแต่ทำอย่างไรนะครับเทวดาฟ้าดินของเรานะครับแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับก็คงจะมีน้ำนะครับเข้ามาก็ขอให้เราได้อดใจรอนะครับแต่บางเจ้านะครับก็มีแล้วนะครับบางเจ้าก็มีน้ำบ้างแล้วเมื่อวานนะครับเกษตรตำบลบ้านยางก็ได้ออกไปนะครับประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือนะครับไร่ละ 1,000 บาทหรือไร่ละลดกว่านั้นเกินกว่านั้นนะครับท่านก็แจ้งมานะครับยังตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับที่ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่เรื่องการทำแผนรองรับเรื่องของการส่งชื่อรองรับนะครับทางท่านผู้นำในชุมชนของเราท่านก็ได้ส่งให้แล้วที่ภาคประชาชนของเราได้ไปถ่ายรูปได้ไปลงทะเบียนนะครับทุกวันนี้นะครับทำอะไรรัดกุมนะครับ1ถ่ายรูปเอาไว้ว่าเราทำงานทำนาจริงนะครับ2เรามีที่นาจริงไหมนะครับเราต้องไปถ่ายรูปประกอบนะครับแล้วก็เราก็ส่งไลน์ไปในโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็เมื่อเวลาลงทะเบียนนะครับเราก็ต้องลงนะครับกับผู้นำของเราด้วยเพราะผู้นำแต่ละหมู่นั้นจะรู้เลยนะครับว่าลูกบ้านนี้ได้ทำนาจริงไหมอย่างไรนะครับเพราะที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้ทางรัฐบาลนั้นนะครับได้ช่วยเหลือให้ถูกต้องตามบรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับไม่อย่างนั้นก็จะช่วยเหลือไม่ตรงปกนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะครับก็คงจะปฏิบัติเหมือนกันทั้งประเทศเพื่อปกป้องการปราบปรามการทุจริตนะครับไม่ให้คนที่แปลงปลอมนะครับได้ว่าเราไม่ได้ทำนาแต่เราปลอมได้งบประมาณของหลวงมาใช้อย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือทุกวันนี้นะครับภาคประชาชนทั้งภาคเอกชนนะครับทั้งภาครัฐนะครับก็จะทำงานจูนกันบาลานซ์กันนะครับเพื่อร่วมด้วยช่วยกันนะครับสอดส่องปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นเรานะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันเราจะฝากแต่คนที่ เป็นอยู่แนวหน้าไม่ได้นะครับเราต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือในการทำหน้าที่การงานจะประสบผลสำเร็จได้ก็อยู่ในที่ตัวเราประพฤติปฏิบัตินะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงฝนตกมานะครับก็จะมีนะครับโรคไข้เลือดออกเริ่มมาอีกแล้วท่านผู้ฟังนะครับมีทั้งไข้เลือดออกมีทั้งข่าวคราวนะครับเรื่องของโรคโควิด2019นะครับท่านผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพของตนเองเน้อเหมือนท่านมงคลได้โทรมาเมื่อสักครู่นะครับท่านก็อยากให้พี่น้องของเราให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองนะครับถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของตนเองนะครับแล้วใครเล่าจะมาดูแลให้เรานะครับท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญมากเลยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเรานะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับหยดสายอาเบตพัฒนาหลังคาเรือนที่ท่านรับผิดชอบ10หลังคาเรือนต่อคนหรือตามหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านใหญ่นะครับอสม.นะครับเสียชีวิตไป1คนนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอสม.ตำบลก็จะต้องเลือกเข้ามาใหม่อีกนะครับเพื่อให้ครบที่ทางนะครับหมู่บ้านในชุมชนของเราได้แต่งตั้งมานะครับก็ดีโชคดีท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านก็ได้รับค่าป่วยการเลยนะครับแต่พี่น้องอสม.เรานะครับเราร่วมด้วยช่วยกันตั้งมาด้วยมือตั้งแต่ไม่มีค่าป่วยการนะครับจิตใจสาธารณะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือชุมชนเพื่อปกป้องหน้าที่การงานนะครับในชุมชนของเราให้อยู่ดีมีสุขนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังเพราะสโลแกนก็บอกพี่น้องอสม.ที่เข้ามาใหม่นะครับท่านต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับพี่น้องอสม.แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการนะครับประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นอย่างที่ดีก็ขอชื่นชมนะครับทางท่านอสม.ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านของเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องอสม.ตำบลบ้านยางนะครับเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องอสม.นั้นนะครับก็ได้ทำงานนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวยึดเหนี่ยวชาวประชาเพื่อพัฒนาตำบลบ้านยางของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปทางท่านผู้ใหญ่ที่เป็นอสม.ท่านก็ลุกเปิดหัวกระจายข่าวแต่เช้าเลยนะครับโดยเฉพาะหมู่ที่10นะครับของเราตำบลบ้านยางท่านก็เปิดแต่เช้าแล้วก็หมู่ที่7นะครับที่เราได้ยินเสียงแต่เช้านะครับแล้วก็หมู่ที่7นะครับผู้ใหญ่สุภาพสตรีหมู่ที่10ผู้ใหญ่สุภาพบุรุษนะครับแล้วก็หมู่3นะครับหมู่3ของเราก็ท่านผู้ใหญ่จะเปิดตอนรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับทุกวันเลยนะครับถึงฝนจะตกแดดจะออกอย่างไรท่านก็เปิดนะครับเพราะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของเรานั้นบ้านติดหอกระจายข่าวนะครับท่านก็เปิดไม่ว่าแต่น้องตายของเราจัดไม่ว่าแต่เรวดีไม่ว่าแต่นะครับน้องตินนะครับฤทธิชัยโคตรประโคนจัดก็ได้ยินเสียงทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ทุกหมู่ที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยนะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันอนุรักษ์นะครับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่ไหนไม่มีข่าวที่นั่นไม่มีการพัฒนาดังนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มีงบทางอบต.ก็ดีนะครับในพื้นที่ท่านก็สร้างนะครับหรือทำงบเข้าไปเพื่อได้เม็ดเงินมาจุนเจือบางหมู่ก็มีเงินของกองทุนบ้านในชุมชนท่านก็ผนึกมาร่วมกันนะครับเพื่อทำเป็นหอกระจายข่าวนะครับเพื่อบอกให้มีข่าวคราวบอกกล่าวเล่าแจ้งให้กับประชาชนในหมู่นั้นได้ทราบนะครับทุกเรื่องแต่คุณงามความดีของท่านก็จะติดตัวท่านมานะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านได้รักษาคุณงามความดีเอาไว้นะครับเหมือนดั่งเกลือรักษาความเค็ม ตรงนี้ก็เชื่อว่านะครับบุญบารมีนะครับก็คงจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนของเราถ้าเราไม่ทำเองนะครับทางรัฐบาลก็ไม่บังอาจที่จะมาลงมาได้นะครับเพราะทั้งประเทศไทยนะครับไม่ทราบว่าทางไหนอย่างไรนะครับว่างมากเลยนะครับในชุมชนของเราดังนั้นก็ให้ผู้นำของเราได้ร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องอสมของเรานะครับให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันวันนี้เหลือบดูเวลานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ขอเพลงหลังไมค์เอาไว้ก็จะให้ฟังท้ายรายการทิ้งท้ายด้วยผลงานเสียงเพลงนะครับของไพรวันลูกเพชรนะครับรู้สึกจะเป็นเพลงใต้เงาสูงมอบทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับผมปัญญาโขงรำน้องเต้นะครับวิรยุทธการบรรจงภายใต้การควบคุมดูแลของท่านผอ.วันนี้ฝากท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพให้ดีนะครับก็ขอลานะครับด้วยผลงานเสียงเพลงสุดท้ายสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กโดยในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่พักและลานกลางเต็นท์บางแห่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารกระแสน้ำไหลแรงและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วขณะที่อำเภอมวกเหล็กเกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งเกือบถูกกระแสน้ำพัดไปโดยนายบัญชาชาวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและอพยพประชาชนนักท่องเที่ยวที่ร้องขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายกรมควบคุมโรคยืนยันข่าวรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะโควิดสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าเป็นเพียงข่าวปลอม
9: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมโควิด-19 ที่นำข้อมูลเก่ามารีไซเคิลหวังยอดวิวและสร้างความตื่นตระหนกกรณีข้อความอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่ายืนยันเป็นข้อมูลเท็จที่เคยเผยแพร่ตั้งแต่ปี2565ทั้งนี้การเฝ้าระวังร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่กำลังเฝ้าระวังคือโอมิครอน NB.1.8.1 ไม่ใช่เดลต้าครอน XBC ซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่า NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้อาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.01 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่กลุ่มเสี่ยง608ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหรือแน่นหน้าอกควรรีบพบแพทย์ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าส่งต่อข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและควรตรวจสอบก่อนแชร์นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ก ระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข414ช่วงแยกคลองแหแยกท่าท้อนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณรถหนาแน่นกว่า 38,000 คันต่อวันโดยกระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก4แห่งวงเงินรวมประมาณ 4,203 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จภายในปีนี้เพราะวางแผนขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปี2571เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดปัตตานีให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมครอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passportหรือ AI Pass ล่วงหน้าแล้วเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการมาพร้อมคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานได้จริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: บุรีรัมย์พาราเกมส์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23กับการชิงชัย5ชนิดกีฬากรีฑาว่ายน้ำเปตองแบดมินตันและโกลบอล31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามแข่งขันจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมส่งพลังใจและส่งเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศบุรีรัมย์พาราเกม2569เกมกีฬาแห่งโอกาส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสั่งสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะทุกฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะเช้าวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านที่อยู่กับเราวันนี้นะคะคุณวิทยการบรรจงที่จะมาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้กับเราด้านดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยที่เสมอมานะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านค่ะแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีนะคะที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณในการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนนะคะบ้านของเราได้รับดูรับทราบกันเนาะในเรื่องข่าวสารมาเป็นข่าวส่วนกลางแล้วก็ข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันในวันจันทร์ที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม3ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศข่าวส่วนกลางและข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขออนุญาตนะคะทักทายสถานการณ์ในภาพรวมกันแล้วกันหลายๆท่านอาจจะเข้ามาแล้วนะคะหรือว่าทยอยเข้ามาต้องขอบพระคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายกันในช่วงยามเช้ากับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะแล้วก็เวลาจบรายการเนี่ยดิฉันก็จะไปดูข้อความรายการหลายๆท่านอาจจะมีการทักทายเข้ามาหรือว่าบอกกล่าวข่าวสารในพื้นที่นะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะหลังจากที่จบรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขอบพระคุณก็ยังมีรายการประจำที่ทักทายกันเข้ามาอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเหมือนจันทร์บริธารัมก็จะเป็นการทักทายกันยามเช้าค่ะคุณดิเรกสันสันนะคะคุณบรรเทาสำรันใจนะคะแล้วก็มีบางครั้งก็จะมีกำนันนิสาด้วยนะคะสิริสำราญก็จะทักทายเข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกำนันท่านก็จะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องฟังทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีคุณกอบโชคนะคะก็ทักทายกันเหมือนเช่นเคยนะคะแจ้งข่าวในพื้นที่อำเภอประโคนชัยด้วยนะคะบอกว่าไม่มีน้ำนะคะเดี๋ยวต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะคะขอบพระคุณคุณสนาช่วยรำด้วยนะคะอยู่ที่อำเภอกระสังค่ะแล้วก็ถ้าใครคนสกลเจียวรำไม่แน่ใจเข้ามากันหรือยังแม่บุญเรียนที่รักนะคะคุณอารยาบุญรอดรำนะคะคุณนรกรจินรำคุณยืนยงประโคนนะคะคุณสุเทียนทองคำนะคุณส่งพาพันธ์ค่ะคุณเฉลิมพรฉิมมาลีนะคุณวรรณากรมัชชาแล้วมีทางอบต.คาวีด้วยนะคะขอบพระคุณบอกว่าอยู่ที่ศาลาบ้านตะมัวนะคะมีกำนันณรงค์ผลเจริญด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกอบนิวรณ์

ำคุณกิติสาวงคำนะคุณพนัทเจียวรำนะคะแล้วก็มีคุณบรรเจิดโกสูงเนินนะคุณอิวทิศรำนะคะคุณดำเนินอุตปานะคะรู้สึกแม่บุญเรียนอะไรครั้งเนี่ยเวลาแม่ทักมาก็เยอะอยู่นะคะนะแล้วแม่ก็ไปวัดด้วยนะคะขอบพระคุณแม่บุญเรียนมากนะคะเรามีผู้ใหญ่ไวๆก็ท้าทายกันเข้ามาบ้างนะคะบางสัปดาห์ก็หรือว่าบางวันอาจจะไม่ได้ทักมาแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นเข้าใจข่าวนะคะนำข่าวสารให้พี่น้องทางพื้นที่เนาะแล้วก็มีอุทิศวรรณศรีด้วยคุณสมบูรณ์ลาสอนต้องขอบพระคุณอันนี้เป็นข่าวรายการที่ทักมาเมื่อข่าวที่แล้วนะคะต้องขอบพระคุณบางทีก็อาจจะไม่ได้ทักทายกันในระหว่างที่ดำเนินรายการนะพอดีก็มีข่าวสารกันเยอะพอสมควรในแต่ละครั้งที่นำมาฝากกันเนาะอ่ะหลังจากที่ทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศก็แล้วกันนะคะหลายพื้นที่ก็เป็นกังวลเนาะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะคะเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะคะด้วยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดเวลามอุณหภูมิสูงสุดค่ะ25องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะฝนจะอยู่ที่ 28% ของพื้นที่นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะก็มีฝนตกในเมืองเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าแรงมากนะคะก็พอที่จะปล่อยๆลงมาให้ดูชุ่มฉ่ำนะคะมาติดตามข่าวสารก็แล้วกันในช่วงนี้ค่ะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลดีเดค่ะว่ากันยายนนี้นะคะในเรื่องของค่าไฟโครงสร้างใหม่นะคะใช้น้อยจ่ายถูกลงค่ะ200หน่วยแรก200หน่วยแรกนะไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะเป็นการลดภาระกว่า21ครัวเรือนคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะคุณผู้ฟังประชาชนก็จะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วค่ะตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยเนี่ยที่จะได้จ่ายเงินในอัตราที่ถูกลงค่ะสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะคะในเรื่องของค่าไฟนะเขาจะคิดในอัตราก้าวหน้านะคะโดย200หน่วยแรกเนี่ยเขาบอกว่าอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะคะหน่วยที่201ถึง400เนี่ยบอกว่าอัตราค่ะ 4.1584 บาทนะหรือประมาณ4บาทกว่านะคะ4บาทประมาณ15สตางค์เราๆนี้นะคุณผู้ฟัง15 16สตางค์นะแล้วก็ตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปเนี่ยจะตกอยู่ประมาณอัตราต่อหน่วยนะคะ4บาทประมาณ35 36สตางค์ต่อหน่วยนะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าเพราะว่าเพื่อเป็นการคิดค่าไฟเนี่ยมันสะท้อนระดับการใช้จริงค่ะแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของครัวเรือนที่เรียกว่าใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็พร้อมกันนี้ค่ะอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทเนี่ยค่ะรวมค่า FT นะคะจะลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยค่ะหรือว่าลดลง9สตางค์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็จะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนค่ะช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยนะเราฟังโดยคิดว่าโดยคาดว่านะประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนเนี่ยจะได้รับประโยชน์ค่ะแล้วคิดเป็นมูลค่าการเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณนะคะ 18,000 ล้านบาทนะคะซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็บอกอีกนะว่าอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยก็คือการขยายสิทธิ์ให้มันครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงค่ะแม้ว่ายังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะคะหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประวัตินะในเรื่องการชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนนะก็สามารถที่จะรับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันค่ะหลักคิดชัดเจนเลยค่ะก็คือคนที่ใช้ไฟน้อยนะคะก็ควรที่จะจ่ายน้อยลงค่ะ
แล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยจริงนะคะต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้นะคะรัฐบาลต้องการให้ในเรื่องการลดค่าไฟครั้งนี้มันเกิดผลกับบินของประชาชนอย่างรูปธรรมค่ะพร้อมกับทำให้โครงสร้างค่าไฟมีความเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในเรื่องของค่าไฟนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานแต่ละครัวเรือนเนาะถ้าท่านใดครอบครัวไหนใช้น้อยเนี่ยก็จะจ่ายค่าไฟน้อยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารนะคะจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันบ้างกับท่านรัฐมนตรีดีอีก็มีการนำการหารือบริการรัฐเอกชนประชาสังคมนะคะเขาบอกว่ายกระดับการเฝ้าระวังเตือนภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงอัจฉริยะค่ะพร้อมนะคะอัปเดตระบบสื่อสารฉุกเฉิน NT นะคะรองรับวิกฤตภาคใต้ตอนล่างนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยที่อีท่านก็มาเป็นประธานเนาะการประชุมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะเพื่อเป็นการหารือเนาะแนวทางการบริหารจัดการน้ำแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเมืองนะคะโดยเน้นการบริการข้อมูลและการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนนะคะเพื่อจะยกระดับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยการอพยพแล้วก็การหาจัดการศูนย์พักพิงค่ะซึ่งที่ประชุมเนาะเขาก็มีการถอดบทเรียนเนาะจากเหตุการณ์นะคุณผู้ฟังน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่นะมีการผลักดันค่ะสมาร์ทเชลเตอร์ภายใต้หาดใหญ่โมเดลพลัสนะคะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเขามีการร่วมกันนะกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่ายค่ะทางนี้ก็ยังมีการสนับสนุนจากภาคชนนะอย่างเช่นโรงแรมที่เขาปูพื้นที่นะคะเป็นศูนย์พักพิงร่วมถึงโครงการบ้านพี่เลี้ยงนะคะที่ชุมชนร่วมกันจัดบ้านเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินเบื้องต้นนะคะซึ่งรัฐมนตรีดีอีท่านก็ย้ำเลยว่าในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเลยนะก็คือคนในชุมชนนะคะเพราะว่ามีความพร้อมแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะปกป้องพื้นที่ของตนเองค่ะพร้อมชี้ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลแล้วก็ความร่วมมือของจากรัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายเป็นโมเดลในการสนับสนุนพื้นที่อื่นได้ค่ะในด้านของการสื่อสารฉุกเฉินนะคะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ก็ได้มีการยกระดับโครงข่ายโทรคมนาคมนะคะด้วยปรับปรุงสถานีฐานเพชรเกษมแล้วก็ขยายสัญญาณไปยังสถานีฐานเขาคอหงค่ะรวมถึงจัดตั้งสถานีฐานสำรองเคเบิลใต้น้ำนัชลี2เชื่อมต่อเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง7จังหวัดนะครับพร้อมกับสำรองพร้อมระบบสำรองสัญญาณผ่านวิทยุ DMR นะคะ DPSR แล้วก็ดาวเทียม NT Next Connectนะคะซึ่งปัจจุบันบอกว่า NT เขารายงานมานะว่าในเรื่องของระบบโครงข่ายโทรคมมีความพร้อมกว่า 95% นะคะสามารถที่จะรองรับทราฟฟิกของ7จังหวัดภาคใต้ได้เต็มรูปแบบเลยค่ะโดยระบบสำรองคงสถานะได้นะคะ96ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะขยายเป็น1สัปดาห์เพื่อที่จะรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาวะวิกฤตค่ะซึ่งรัฐมนตรีดีอีตั้งกระบุเลยว่าจะนำแผนการรับมือภัยพิบัติแล้วก็การบริการระบบสื่อสารต่างๆเนี่ยเสนอต่อท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะเป็นหรือว่าครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาในช่วงของวันที่30-31สิงหาคมนี้นะคะก็มาตามกันต่อนะคะกับข่าวนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะเห็นข่าวเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ก็ตื่นตระหนกกันอีกแล้วนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าทางกรมควบคุมโรคก็แนะเนาะป่วยพักลดใกล้ชิดเรื่องของโควิด-19 เนี่ยก็ยังมีการพบกันต่อเนื่องอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะแต่ตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเผยเรียกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงของเดือนสิงหาคม2569ก็ยังคงพบเนาะผู้ป่วยต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลค่ะโดยระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยก็มีความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของยานะคะเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอนะคะขอให้พี่น้องประชาชนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะโดยไม่ต้องตื่นตระหนกนะโดยท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมมาจนถึงวันที่28สิงหาคม2569ไทยเนี่ยพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสมนะคะก็คือ 95,357 รายเสียชีวิต14รายนะคะแล้วก็แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันเนี่ยโรคทางเดินหายใจอื่นๆเช่นเรื่องของไข้หวัดใหญ่หรือว่า RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับสายพันธุ์โควิดเนาะที่เขาบอกว่าพบในประเทศไทยนะคะจากการ
เรียกว่าจากข้อมูลที่มีการเฝ้าระวังกันสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดก็ยังคงเป็น NB.1.8.1 นะคะแล้วรองลงมาก็คือ JN.1 ค่ะแล้วก็โดยสการยังอยู่ในเรียกว่าในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด นะคะคุณผู้ฟังสำนั้นเนี่ยกรมควบคุมโรคก็เลยแนะนำนะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะ608นะให้สังเกตอาการด้วยนะคะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะปวดศีรษะหรือว่าอ่อนเพลียก็ควรที่จะพักผ่อนค่ะแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นด้วยนะคะไม่ฝืนนะไปทำงานหรือว่าร่วมกิจกรรมกับคนหรือว่าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากนะคะจำเป็นก็ต้องออกจากบ้านก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยเนาะเพื่อโดยเฉพาะที่เราจะต้องไปอยู่ใกล้กับผู้สูงอายุนะคะผู้มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะซึ่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านก็ย้ำหลักสำคัญเลยนะคะป่วยพักลดใกล้ชิดค่ะพักผ่อนให้เพียงพอล้างมือบ่อยๆเรื่องการใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ดูแลสถานที่นะให้มีอากาศถ่ายเทหากมีอาการที่รุนแรงอย่างเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยนะคะเจ็บหรือแน่นหน้าอกนะซึมลงหรือว่ารับประทานอาหารและน้ำดื่มได้น้อยควรรีบพบแพทย์ทันทีนะคะทางนี้ค่ะกรมควบคุมโรคก็ขอให้ประชาชนนะตรวจสอบเนาะข้อมูลก่อนส่งต่อด้วยนะคะเพื่อป้องกันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 แล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะโทรนะคะ1422ค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการระบุในเรื่องของเขามีกรณีค่ะโพสต์ข่มขู่จนทำให้เกิดการปิดโรงปิดการเรียนการสอนนะคะโจทย์ดำเนินคดีนะตามระบบคอมพิวเตอร์นะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายประเสริฐจันทราชรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกน้องว่าไม่มีกรณีค่ะในเรื่องการเผยแพร่ข่าวปลอมนะคะและข้อความที่เขาเรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกนะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมานะก็มาส่งผลเลยค่ะให้กับบางสถานศึกษาต้องมีการประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้มีการประสานความร่วมมือนะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อเร่งตรวจสอบนะคะข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามต้นต่อนะของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจากการเรียกว่าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับการเผยแพร่ข้อความที่มันสร้างความสับสนนะคะแล้วก็ความตื่นตระหนกนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็ขอความร่วมมือเนาะพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะอย่าหลงเชื่อนะคะไม่โพสต์ไม่ส่งต่อนะแล้วก็ไม่แชร์ข้อมูลไปยังไม่ใช่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะข้อเรียกว่าข้อความที่อาจจะสร้างความตื่นตระหนกหรือว่ากระทบต่อความปลอดภัยของทั้งเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็สถานศึกษานะนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นผลกระทบในวงกว้างนะคะแล้วก็ทำให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องหยุดชะงักโดยไม่จำเป็นค่ะหากตรวจสอบพบนะคะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อความที่มีลักษณะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีด้วยนะตามพรบ.คอมพิวเตอร์กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกฝ่ายค่ะช่วยกันเนาะทำให้โรงเรียนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะไม่ใช่พื้นที่ที่ทุกคนต้องคอยมาหวาดระแวงภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแม้การปิดเรียนเพียงหนึ่งวันเนี่ยมันส่งผลกระทบนะต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนะคะก็ทำให้ในเรื่องการทำงานของครูและบุคลากรเนี่ยรวมไปถึงผู้ปกครองและประชาชนในวงกว้างด้วยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินมาตรการนะทางด้านของการป้องกันการแจ้งเหตุและการบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมาที่ทางกระทรวงช่วยกันธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกันมากอันนี้เขาบอกว่าเขาจะมีการถอดบทเรียนนะภัยพิบัติเนปาล นะคะเร่งพัฒนาดัชนีพหุภัยแผนที่เสี่ยงภูมิมิอากาศนะคะเตือนภัยล่วงหน้ารับมือโรคเดือดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะท่านสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยกันธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านก็บอกแล้วนะว่าเออมันมีเรียกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติเนาะทานน้ำแข็งถล่มบริเวณพรมแดนที่เบตและเนปาลคุณจะฟังเมื่อช่วงวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีทั้งผู้เสียชีวิตและสูญหายเนี่ยจำนวนมากนะคะสะท้อนนี่เห็นเลยว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้รูปแบบของภัยพิบัติมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็โดยภัยนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวนะมันอาจจะเกิดหลายภัยเลยค่ะต่อเนื่องแล้วก็มันเกิดขึ้นพร้อมกัน
จนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะแม้ว่าประเทศไทยของเรานั้นจะไม่ได้มีความเสี่ยงเนาะจากในเรื่องของทานน้ำแข็งแบบเดียวกับทางทิเบตหรือว่าเนปาลเนี่ยแต่ประเทศไทยของเรามันก็กำลังเผชิญผลกระทบนะคะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะคะภัยแล้งวาตภัยดินโคลนถล่มแล้วก็ในเรื่องของอากาศร้อนจัดดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องรู้ล่วงหน้านะว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดภัยอะไรบ้างนะเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนเขาได้เตรียมตัวรับมือกับได้ก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะเป็นการลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยท่านทุกชาติก็เลยบอกว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็มีการเป้าหมายให้ทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาข้อมูลนะด้านความเสี่ยงด้านภูมิอากาศแล้วก็เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้วางแผนป้องกันและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ค่ะที่ผ่านมากรมเองก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของข้อมูลคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในระยะยาวไปจนถึงปีคริสตศักราช2100นะคะครอบคลุมข้อมูลสำคัญอย่างเช่นปริมาณฝนอุณหภูมิความชื้นโดยมี11หน่วยงานนำข้อมูลดังกล่าวเนี้ยไปวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความเสี่ยงตามภารกิจแล้วค่ะสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะได้เร่งให้กรมเนี่ยพัฒนาดัชนีพหุภัยนะคะซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยมองล่วงหน้าว่าในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้านะคะพื้นที่ใดบ้างเนี่ยจะมีแนวโน้มเผชิญภัยประเภทใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแล้งดินถล่มหรืออากาศร้อนจัดนะคะรวมถึงสามารถที่จะประเมินได้ว่าพื้นที่ใดเนี่ยมีโอกาสเผชิญหลายภัยในช่วงเวลาเดียวกันนะคะด้านของนายพิรุณไสยสิทธิ์พาณิชย์ค่ะอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็บอกเลยว่าในเรื่องของดัชนีพหุภัยเนี่ยจะพัฒนาให้มีความละเอียดในระดับพื้นที่ 5x5 กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยให้เห็นภาพความเสี่ยงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโดยนำข้อมูลภัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับสภาพภูมิอากาศหลายประเภทเนี่ยมาประกอบกันทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแล้งดินถล่มแล้วก็อากาศร้อนจัดนะคะจุดสำคัญก็คือเราจะไม่ได้ดูเพียงว่าพื้นที่1มีโอกาสเกิดภัยอะไรแต่จะดูด้วยว่ามีโอกาสเกิดหลายภัยร่วมกันหรือเกิดภัยต่อเนื่องกันหรือไม่แล้วก็ในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะพื้นที่ใดเนี่ยควรจะรับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเขาสามารถที่จะเตรียมคนเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็วางแผนช่วยเหลือประชาชนได้ล่วงหน้านะคะนอกจากการในเรื่องของเตรียมความพร้อมในระยะ 3-6 เดือนแล้วเนี่ยท่านสุชาติก็ยังได้มีการมอบหมายให้ทางกรมนะพัฒนาในเรื่องของแผนที่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยค่ะเพื่อให้เห็นว่าพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในระดับตำบลเนี่ยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากน้อยแค่ไหนนะโดยครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่ดินถล่มนะคะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะยาวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนนะคะแผนที่ดังกล่าวเนี่ยอาจจะแสดงผลนะผ่านระบบ GIS นะคะแล้วก็ครอบคลุมทางสการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันแล้วกรณีที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับสูงค่ะโดยจะแบ่งการมองความเสี่ยงนี้ออกเป็น2ช่วงก็คือในช่วงปัจจุบันถึงปีคริสตศักราช2050ซึ่งสามารถที่จะนำไปเรียกว่าไปใช้วางแผนในระดับพื้นที่เช่นการวางผังเมืองนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะการเตรียมแผนรับมือของจังหวัดนะคะแล้วก็ช่วงหลังปีคริสตศักราช2050ถึง2100เนี่ยซึ่งจะช่วยให้เห็นนะแนวโน้มนะความเสี่ยงในระยะยาวอย่างเช่นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะคะซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนจากการรอให้เกิดภัยแล้วค่อยแก้ไขมาเป็นการรู้ความเสี่ยงและเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยให้ได้มากที่สุดนะคะเครื่องมือทั้งสองจึงมีความสำคัญแล้วก็ทำงานเสริมกันค่ะโดยเรียกว่าดัชนีพหุภัยเนี่ยจะช่วยให้เรานั้นมองเห็นความเสี่ยงในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าขณะที่แผนที่ความเสี่ยงภูมิอากาศเนี่ยจะช่วยให้เรานั้นวางแผนรับมือในระยะยาวได้นะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อเครื่องมือทั้งสองเนี่ยได้พัฒนาแล้วเสร็จนะคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะเพื่อให้หน่วยงานกลางหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้วางแผนป้องกันภัยแล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่นะคะเป้าหมายสำคัญเลยก็คือการนำข้อมูลนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็เพื่อให้ประเทศไทยรู้ล่วงหน้าเตรียมความพร้อมได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียต่อทั้งของ
ในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินเศรษฐกิจและสังคมนะคะพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศไทยสามารถที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเนาะกับทางรัฐบาลนะคะมีการปลดล็อกนะระบบย้ายครูนะคะคืนตำแหน่งเกษียณ 7,000 กว่าตาคุณผู้ฟังก็ทดแทนแล้วค่ะในเรื่องการขาดแคลนครูนะคะซึ่งเรื่องนี้นั้นร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสวยก้อนค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยแล้วนะคะว่ารัฐบาลนะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาเดินหน้านะยกระดับในเรื่องการเรียกว่าคุณภาพชีวิตครูนะคะและแก้ไขปัญหาเนาะความเหลื่อมล้ำการทางการศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะโดยล่าสุดเนี่ยบอกว่าทางคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากกศเนี่ยเขาได้มีการอนุมัติมาตรการ3ด้านหลักนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะของคุณครูและก็สถานศึกษาทั่วประเทศเลยค่ะโดยมาตรการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยนะการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,270 อัตรานะคะโดยจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2568นะคะให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียนนะคะลดภาระงานครูแล้วก็ทดแทนอัตรากำลังที่ขาดหายนะคะด้านนี้ค่ะยังปลดล็อกระบบการย้ายครูให้มันคล่องตัวขึ้นนะคะด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูตำแหน่งครูค่ะโดยยกเลิกนะคะเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมในกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษานะคะพร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถที่จะบริหารจัดการตำแหน่งว่างได้นะคะเพื่อช่วยให้การจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทำได้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมยิ่งขึ้นค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขายังได้มีการมอบสิทธิพิเศษนะให้กับครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่งค่ะโดยออกมาตรการลดเวลาเรียนขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบDPA จากเดิม4ปีเหลือเพียง3ปีนะคะเพื่อตอบแทนความเสียสละของครูนะคะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเป็นข่าวสุดท้ายนะดูแล้วนะคะมาจากกรมธนารักษ์ค่ะบอกว่าได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีนะคะวันสวรรคตรัชกาลที่6แล้วก็100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดานะคะเริ่มนะ31สิงหาคม2569นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการร่วมกันกับทางนายอัครุตสนธยานนท์ค่ะที่อธิบดีกรมธนารักษ์ก็แถลงข่าวเรื่องการเปิดการจำหน่ายนะจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีนะคะวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้านะคะแล้วก็เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีค่ะกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดานะคะซึ่งสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีนะคะวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าก็จะจัดทำขึ้นนะจำนวน3ชนิดราคานะคะประกอบด้วย1ก็คือเหรียญกษาปณ์ทองคำค่ะบอกว่าประเภทขัดเกลาอันนี้บอกว่าชนิดราคา 30,000 บาทนะเขาจำหน่ายเหรียญราคาเหรียญละ99,999 บาทค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็2เป็นเหรียญกษาปณ์เงินค่ะประเภทขัดเงานะคะชนิดราคา 1,000 บาทค่ะจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทนะคะแล้วก็มีเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมนิกเกิลค่ะประเภทธรรมดาชนิดละ20บาทนะคะก็จ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทค่ะซึ่งในเรื่องของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพิจารณาราชดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดานะคะก็เป็นการจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวนะคะเป็นทองแดงผสมนิกเกิลนะประเภทธรรมดาบอกว่าชนิดละ20บาทค่ะจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทนะคะบอกว่าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง2วาระจะจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันที่31สิงหาคม
2,500 เป็นต้นไปนะส่วนช่องทางการจำหน่ายจ่ายแลกนะคะส่วนกลางนะคะเขาบอกว่าที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีนะคะโทร025657944ค่ะแล้วก็มีที่หน่วยรับและจ่ายแลกเด่นกระสาบถนนจักรพงษ์กรุงเทพมหานครนะคะโทร022844109นะคะแล้วก็มีที่หน่วยจ่ายแลกเด่นกระสาบถนนพระราม6นะคะกรุงเทพมหานครโทร02-618-6340ส่วนพื้นที่จะมีที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศนะคะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะจะมีที่เว็บไซต์ www.gsuri.go.th ค่ะนะคะอีคอมเมิร์ซระบบบริการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันTRD e-commerce สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS นะคะที่ App Store แล้วก็ Android นะคะ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะได้เลยที่ Call Center กรมธนารักษ์ค่ะ025ขอไปค่ะ02-059-499นะคะนี่เป็นข่าวสารช่วงกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดลำกันบ้างค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะข่าวแรกที่นำมาให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะเป็นข่าวที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบุรีชัดลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านสนวนนอกค่ะอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของนางคติรัตน์เจนาคมประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตบริษัทรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569พร้อมคณะนะคะก็ได้ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูสภาพหมู่บ้านตามความเป็นจริงค่ะที่ศูนย์ทอผ้าใหม่บ้านสนวนนอกหมู่ที่2นะคะตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประกอบการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นประจำปี2569นะคะเพื่อรับรางวัลงบหม่อมงามจิตบริษัทนะคะเป็นรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี2569ค่ะโดยมีนายศรีธรรมรัตแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผู้นำท้องที่นะคะผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอผลการดำเนินงานแล้วก็นำเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางบ้านสนวนนอกหมู่ที่2นะคะตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นั้นก็ถือว่าเป็นชุมชนหัตถกรรมค่ะที่มีเรียกว่าชีวิตอนุรักษ์ภูมิปัญญาปลูกมอนเลี้ยงไหมเนี่ยคะและการทอผ้าส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมานานแล้วค่ะกว่า150ปีนะคะสามารถที่จะยกระดับจากภูมิปัญญาพื้นบ้านอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นมาถ่ายทอดสู่ลายผ้าจนได้รับมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เด่นค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหางกระรอกโบราณนะคะกระรอกอาหารกระรอกคู่ตีนแดงนะคะผ้าไหมมัดหมี่ผ้าสบายยกดอกผ้าสโรงผ้าขาวม้าเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระบวนการเนี่ยผลิตผ้าไหมนะคะนอกจากนั้นนะเนี่ยยังเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเรียนรู้การผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมฟอกย้อมมัดหมี่ทอผ้าแปรรูปมีการส่งต่อภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อย่างเช่นโรงเรียนสับสนวิทยากรนะคะรับคณะศึกษาดูงานและที่สำคัญเลยค่ะมีเป้าหมายที่จะสร้างทายาทภูมิปัญญาผ้าไหมบ้านสนวนนอกนะคะเพื่อที่จะสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะกับงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างเขาได้มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะเพื่อเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งส่วนกลางนะคะแล้วก็ระดับพื้นที่ให้ได้ชุดข้อมูลด้านการเกษตรที่เป็นเอกภาพถูกต้องและทันสมัยค่ะโดยเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายเกียงศักดิ์สมจิตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบนะฐานข้อมูลด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะประจำปี2569ซึ่งถือว่าทางสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นั้นจัดขึ้นค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนเกษตรอำเภอนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศการเกษตรจากทุกหน่วยงานนะคะทั้งจังหวัด
ก็เข้าร่วมกันค่ะอย่างพร้อมเพรียงนะคะที่โรงแรมเดสิตาเป็นเซตบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะทั้งในส่วนกลางระดับพื้นที่ให้ได้ชุดข้อมูลด้านการเกษตรที่เป็นเอกภาพค่ะถูกต้องและทันสมัยโดยมีเป้าหมายหลัก4ประการได้แก่การบริการข้อมูลนะคะการรวบรวมสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลค่ะสำหรับจัดทำนะคะฐานข้อมูลด้านการเกษตรระดับจังหวัดที่เป็นเอกภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็การพัฒนาระบบตัดสินใจนะคะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลนะคะด้านการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ให้มันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนะคะรวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะบริหารจัดการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการใช้ AI นะคะในการที่จะสนับสนุนการเก็บข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งทางด้านของนางสาววรีรัตน์นามปัญญาเกษตรราชกรจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็บอกเลยว่าเนื่องจากปัจจุบันเนาะข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการพัฒนาด้านการเกษตรแต่ด้านเนี้ยเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรนั้นเป็นการเรียกว่ารวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อที่ได้เรียกว่ามีข้อมูลที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำแล้วก็นำมาพัฒนาเรื่องการใช้ในด้านของการเกษตรรวมไปถึงเพื่อให้การบริการการทำงานร่วมกันและแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะสามารถที่จะนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาข้อมูลที่มีอยู่ให้มันทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีข้อมูลทางเกษตรอยู่แล้วนะคะแต่ข้อมูลมันอาจจะไปกระจายกันนะคะแล้วก็ซึ่งยังไม่ได้มีการรวบรวมนำมาวิเคราะห์นะคะก็เลยการนำ AI มาใช้ก็เพื่อนำมาวิเคราะห์นะคะประมวลผลได้มันชัดเจนแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ซึ่งจะได้เกิดประโยชน์เนาะกับทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเกษตรกรเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้นั้นไปใช้ในเรื่องการวางแผนแล้วก็ในการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะกับข่าวสารที่ทางจังหวัดเวลามีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนนะคะเป็นการเสริมความรู้นะคะรู้เท่าทันยาเสพติดและเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะโดยนายอัครพันธ์พลสิริปลัดจังหวัดเวลามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกหลานบุรีรัมย์ทำดีมีคุณธรรมห่างไกลปัญหายาเสพติดค่ะกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนนะคะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางรู้เท่าทันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569รุ่นที่10ทับ2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29สิงหาคม2569ค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดเวลามนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีแนวทางสำคัญเลยค่ะในการที่จะพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางโดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดนะคะทั้งด้านการป้องกันนะคะการรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะต่อตนเองครอบครัวและสังคมค่ะควบคู่กับการพัฒนาทักษะในการตัดสินใจนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของวัยแล้วก็สภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะนอกจากนี้ค่ะกิจกรรมยังมีความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะเพื่อให้เยาวชนสามารถที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับนั้นไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะรู้จักหลีกเลี่ยงสถานการณ์และพฤติกรรมที่นำไปสู่ปัญหายาเสพติดนะคะตลอดจนสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะในการจัดกิจกรรมก็มีท่านดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยและนายกิติศักดิ์ไทยวักกีรติผู้อำนวยการโรงเรียนบุญตะลุงวิทยาสันพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งในเรื่องการดำเนินงานก็มุ่งหวังที่จะให้เยาวชนนั้นเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านค่ะทางด้านของความรู้ทักษะชีวิตคุณธรรมและความสามารถในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงนะคะอาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการวางรากฐานให้เยาวชนเติบโตนะคะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาครอบครัวชุมชนและจังหวัดบุรีรัมย์อย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะกับทางเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์กันบ้างเขาก็ได้มีการลงพื้นที่นะประชาคมตรวจสอบ
รับรองข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบ้านบัวค่ะเพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลข้าวนาปี 2569/70 นะคะให้ถูกต้องไปปัจจุบันนะคะซึ่งทางด้านของเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็มีการลงพื้นที่ร่วมเวทีประชาคมเกษตรกรตำบลบ้านบัวนะคะแล้วก็ตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีดาบการผลิต 2569/70 รอบที่1ค่ะมุ่งสร้างความถูกต้องของข้อมูลรายแปลงนะคะก่อนที่จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการที่จะวางแผนพัฒนาภาคการเกษตรของภาครัฐค่ะโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางสาววิรัชดาทรงงามเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ท่านก็มีการมอบหมายให้ทางนางธิดารัตน์สำเร็จรำนะคะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการก็ลงพื้นที่ค่ะร่วมประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนะคะปีการผลิต 2569/70 รอบที่1ค่ะในปีนี้ของตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดลำนะคะซึ่งการประชาคมครั้งนี้ก็มีทั้งเกษตรกรนะคะและคณะทำงานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเข้าร่วมค่ะเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลตามที่ตั้งแปลงเกษตรจริงนะคะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบทางสังคมนะภายหลังจากมีการติดนะคะประกาศข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า3วันค่ะเพื่อป้องกันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องนะคะและทักท้วงข้อมูลเนาะหากพบความคลาดเคลื่อนนะคะสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้นะแต่ครอบคลุมนะพื้นที่ตำบลบ้านบัวจำนวน2หมู่บ้านค่ะได้แก่ในช่วงเวลา 9:30-12:00 นอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่10นะคะตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดลำนะคะส่วนช่วงเวลา 16:00-17:00 นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16ค่ะตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดลำนะคะซึ่งในเรื่องการตรวจสอบและรับรองข้อมูลโดยกระบวนการประชาคมก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะในการจัดทำทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้เรียกว่าข้อมูลเกษตรกรและพื้นที่พอปลูกมีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะสามารถที่จะนำไปใช้นะประกอบเรื่องการคาดการผลผลิตนะคะการวางแผนด้านการผลิตนะคะการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรรวมไปถึงการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในของภาครัฐได้อย่างเหมาะสมและตรงกับเรื่องของสภาพพื้นที่นะบอกว่าผลการประชาคมทั้งสองหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยพี่น้องเกษตรกรและคณะทำงานก็ได้มีการร่วมกันเนาะตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสุดท้ายของวันนี้ไปที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำนะคะก็เป็นการจัดอบรมธรรมะฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะคะเสริมทักษะควบคุมตนเองมุ่งปรับพฤติกรรมกลับคืนสู่สังคมนะคะซึ่งทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำก็ได้มีการเดินหน้าค่ะก็เป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจากโครงการอบรมธรรมะครั้งที่5/2559ก็หวังที่จะเสริมทักษะการควบคุมตนเองในการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อสนับสนุนผู้ถูกคุมประพฤติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและในชีวิตได้อย่างมีเขาเรียกว่าคุณค่าทางสังคมซึ่งทางด้านของนางนงนุชกลุ่มสัตตาผู้ในการสำนักงานกรมประพฤติจังหวัดลำก็มีการมอบหมายให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์การคุมประพฤติดำเนินการจัดโครงการอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโครงการอบรมธรรมะนะคะข้อที่5/2569นะโดยมีนางเสาวนีแดขุนทศพนักงานคุมประพฤติดำเนินการพิเศษหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดณวัดทุ่งโพอำเภอเมืองจังหวัดลำนะคะซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็ถือว่ามีผู้คุมประพฤตินะคะร่วมโครงการ71คนค่ะแล้วมีอาสาสมัครคุมประพฤติ1คนก็จึงการมุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมนั้นมีทักษะในการที่จะควบคุมตนเองสามารถที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีแล้วก็ยึดมั่นในการที่เรียกว่าประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของสังคมค่ะทั้งนี้นะคะยังมีในส่วนหนึ่งของกระบวนการนะคะแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ถูกคุมประพฤติเนี่ยเขาได้มีการทบทวนพฤติกรรมของตนเองนะคะได้รู้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเหมาะสมนะคะอาจจะช่วยในเรื่องการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมการเรียกว่ากลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งทางสำนักงานคุ้มครองจังหวัดลำก็ให้ความสำคัญนะกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะคะควบคุมการกำกับดูแลนะคะโดยมุ่งให้ผู้ที่ถูกคุมประพฤติ
นะคะสามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจค่ะแล้วก็นำหลักคิดเนี่ยที่ได้รับนาไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตนะคะเพื่อเป็นการอยู่ร่วมกับครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่านะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเนื้อที่มีมาให้ได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้นะคะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการมากับรับแจ้งตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงท้ายชั่วโมงด้วยนะคะทั้งครึ่งของ FM 101.5 MHz นะคะทาง Facebook Fanpage สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านด้วยนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีค่ะที่รับสัญญาณตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงค่ะสำหรับนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญครอบคลุมทุกด้านก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วัน
1: สหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่า